สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะโดยวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีบูชาเก้าพระพร้อมทั้งสัมมนาพิเศษกฐิน118ปีคุณยายอาจารย์และกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดค่ะณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และผู้มีบุญทั่วโลกสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมตามเสียง

นำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ซึ่งการบูชาข้าวพระคณะศิษยานุศิษย์ได้จัดเตรียมภัตตาหารหวานข่าวอันประณีตและผลไม้นานาพันธุ์มาจัดเรียงอย่างสวยงามเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งการบูชาข้าวพระเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานและทางวัดพระธรรมกายก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนเพื่อให้ผู้มีบุญทั่วโลกได้สั่งสมบุญร่วมกันจากนั้นผู้แทนคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานภาคบ่ายเป็นการสัมมนาพิเศษกฐิน118ปีคุณยาอาจารย์และกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดโดยพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซึ่งท่านได้เปิดประมวลภาพกฐินประวัติศาสตร์80ปีคุณยาอาจารย์โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2531เพื่อให้ทุกท่านได้ทบทวนบุญปลื้มๆกันนอกจากนี้ท่านได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญพิธีทอดกฐิน118ปีคุณยาอาจารย์ที่ทางวัดพระธรรมกายจะจัดขึ้นเพื่อให้ผู้มีบุญทุกท่านได้สั่งสมบุญร่วมกันโดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2569นี้ซึ่งกฐินในปีนี้พิเศษสุดจะมีเทวรสอัญเชิญผ้าไตรกฐินเปรียบเสมือนคุณยาอาจารย์ท่านได้อัญเชิญผ้าไตรกฐินเองซึ่งนอกจากกฐินวัดพระธรรมกายแล้วยังมีกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดโดยจัดขึ้นเป็นปีที่3แล้วโดยพระอาจารย์ท่านได้แจ้งกฎกติกาสำหรับวัดที่จะรับกฐินในปีนี้ว่าจะต้องมีพระจำพรรษาไม่น้อยกว่า5รูปดังนั้นจะเห็นได้ว่าวัดต่างๆทั่วประเทศมีการตื่นตัวมีพระมาบวชจำพรรษามากขึ้นซึ่งโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดนอกจากจะเป็นมหากาลทานเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่แล้วยังช่วยหลอมรวมใจพุทธบริษัท4ให้เป็นหนึ่งเดียวกันช่วยย่อยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นและเป็นการสนับสนุนการเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กว้างขวางไปสู่ใจของมหาชนทั่วล่าจากนั้นได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตะชีโวเป็นประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวาระพรรษาแห่งการบรรลุธรรมโดยคณะเจ้าภาพได้แปลแถวเข้าพื้นที่เพื่อร่วมการจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยพร้อมทั้งได้ร่วมกันอธิษฐานจิตตั้งผังสำเร็จซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติของคณะเจ้าภาพรวมทั้งพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้พร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำปฏิบัติธรรมทำใจหยุดใจนิ่งตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมทั้งได้อ่านทบทวนโอวาทเกี่ยวกับความรู้ธรรมะของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงซึ่งหลวงพ่อท่านได้กล่าวว่าใครได้เกิดมาชาตินี้ได้พบคุณยายได้ทำบุญกับคุณยายคือเป็นบุญลาภสูงสุดในชีวิตดังนั้นการที่เราสละทรัพย์ที่หามาได้โดยยากมาทำบุญกฐินคุณยายในครั้งนี้เมื่อความตระหนี่ดับหายไปบุญก็ได้ช่องสว่างเข้ามาในกลางเป็นดวงสว่างติดไปหมดในทุกกายจะทำให้เราได้สมบัติอัศจรรย์ท่านใช้ในการสร้างบารมีพร้อมกันนี้สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก็ได้น้อมถวายปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อบำรุงวัดพระธรรมกายและเพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาด้วยความปรับปื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะส่วนวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและพิธีจุดประทีปรวมใจเพื่อสร้างสันติสุขภายในและสันติภาพของโลกโดยมีคณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเนืองแน่นค่ะ
ผนกเผยแผ่ชาวท้องถิ่นพิทพอยต์เมดิเทชันของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิพร้อมทั้งจุดประทีปรวมใจเพื่อสันติสุขภายในและสันติภาพของโลกในโอกาสพิเศษสัปดาห์แห่งวันสันติภาพสากลแห่งสหประชาชาติและบูชาธรรมเนื่องในวาระครบรอบ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายในวันเพ็ญเดือน10ซึ่งในครั้งนี้ได้ผนวกกิจกรรม Full Moon Meditation ซึ่งเป็นกิจกรรมรวมใจการนั่งสมาธิในวันพระจันทร์เต็มดวงพร้อมกันทุกศูนย์ในภาคพื้นอเมริกาและแคนาดาโดยจัดกิจกรรมทั้งออนไลน์และร่วมกิจกรรมด้วยตนเองที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียโดยในครั้งนี้มีชาวท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมที่วัดจำนวน136ท่านโดยได้รับความเมตตาจากพระครูโสติธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมกิจกรรมส่วนพระนิโคลัสธานิสโรได้กล่าวถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการจัดงานพร้อมทั้งแนะนำการปรับกายใจก่อนทำสมาธิจากนั้นชาวท้องถิ่นทุกท่านได้ร่วมกันวางประทีปแปลอักษรณศูนย์กลางพิธีและวางประทีปประจำที่นั่งของตนเองก่อนที่จะได้ปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของพระอาจารย์แจ็คกี้ศิรสังวโรโดยได้ถ่ายทอดสดทางไกลจากวัดพระธรรมกายประเทศไทยโดยทุกท่านได้นั่งสมาธิร่วมกันอย่างสงบนิ่งเป็นเวลา30นาทีซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานทุกท่านเป็นอย่างยิ่งโดยต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าสามารถสัมผัสได้ถึงความสงบโปร่งโล่งสบายและความสุขภายในที่แท้จริงทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการสืบสานอริยประเพณีของชาวพุทธในต่างแดนแล้วยังสะท้อนถึงการใช้สมาธิเป็นเครื่องมือสากลในการเชื่อมโยงจิตใจเพื่อขับเคลื่อนโลกสู่สันติภาพอย่างยั่งยืนและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาด้วยย่อสวด 8,820 ล้านจบค่ะตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งย่อสวดกันเข้ามาได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.comก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv และยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

การที่ชีวิตของเราจะปลอดจากภัยทั้งหลายในสังสารวัฏนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเป็นผู้ไม่ประมาทในการสั่งสมบุญบารมียึดอาภรัตนตรัยนับเป็นสรณะมันตรึกระลึกนึกถึงบุญนึกถึงพระรัตนตรัยอยู่เสมอและควรปฏิบัติให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในและนำความรู้

ที่เกิดจากการเข้าถึงไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรเป็นแสงสว่างให้แก่ชาวโลกเพราะนี่คือหัวใจของนักสร้างบารมีหากพวกเราทุกคนเป็นผู้ที่เอาจริงในการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่ธรรมะชีวิตย่อมจะคุ้มค่าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนากันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในอินสูตรความว่าบุคคลผู้มีจิตเบิกบานผ่องใสเป็นผู้มีศรัทธาให้ทานด้วยโภคทรัพย์ทั้งหลายที่ได้มาโดยชอบธรรมแม้จะอยู่ครองเรือนย่อมเป็นผู้ยึดถือชัยชนะไว้ได้ในโลกทั้งสองคือประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในสัมปรายภพในชีวิตการครองเรือนมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบมากมายตั้งแต่สามีต้องดูแลภรรยาหรือภรรยาตั้งเอาใจใส่บำรุงสามีเมื่อมีลูกก็ต้องรับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกให้เจริญเติบโตให้มีความเป็นอยู่และการศึกษาที่ดีฉะนั้นจึงจำเป็นต้องทำงานกันอย่างหามรุ่งหามค่ำชนิดที่เรียกว่ากลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟทรัพย์ที่ได้มาก็เป็นทรัพย์ที่สุจริตบ้างไม่สุจริตบ้างเพราะบางทีศีลบางข้อก็ขาดตกบกพร่องไปแม้มีทรัพย์แล้วก็ยังต้องห่วงกังวลกับการเก็บรักษาไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองเลือกสวนไร่นารถลาบ้านช่องหรือทรัพย์สินต่างๆที่หามาได้สิ่งเหล่านี้แม้จะอำนวยประโยชน์ให้แต่ก็เป็นเครื่องกังวลและก็อาจเป็นทางมาแห่งภัยร้ายต่างๆมากมายมีแล้วก็ใช่ว่าจะนำความสุขมาให้อย่างเดียวแต่ต้องคอยเป็นทุกข์ใจในการดูแลปกปักรักษาถ้าหากเราดูแลรักษาไม่ดีก็อาจถูกโจรขโมย

หรือถูกจี้ปล้นเอาทรัพย์สมบัติไปบ้างบางทีก็อาจจะเกิดไฟไหม้บ้างความกังวลที่ภาระหนักๆทั้งเรื่องปัญหาภายในครอบครัวและเรื่องต้องแสวงหาทรัพย์ต่างๆเหล่านี้ทำให้จิตใจเศร้าหมองหงุดหงิดขุ่นมัวง่ายแล้วโอกาสที่จะมานั่งธรรมะก็มีน้อยการทำใจหยุดใจนิ่งอย่างจริงจังจึงทำได้ยาก

แม้ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมากถ้าลงทุนมากก็ได้บุญมากทับทวียิ่งยิ่งขึ้นไปมัยสักแต่ว่าทำเท่านั้นนะจ๊ะและการเลือกให้กับเนื้อนาบุญนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญเหมือนการหว่านข้าวกล้าลงไปในนาดีเมื่อดินดีปุ๋ยดีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ผลที่ได้ย่อมเจริญงอกงามไพบูรณ์นำความพึงพอใจน่ะมาให้แก่ผู้ที่เป็นเจ้าของข้อนี้ฉันใดผลบุญจะเกิดจากการให้ทานในบุญญาเขตอันยอดเยี่ยมก็ฉันนั้นเหมือนกันคือย่อมมีพลานิสงส์อันไพบูรณ์ในสมัยพุทธกาลปริพาชกวัจโคตซึ่งเป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนามีความสงสัยเกี่ยวกับการทำบุญในพระพุทธศาสนาเราได้ยินมาว่าถ้าอยากได้บุญมากต้องมาทำบุญในพระพุทธศาสนาเท่านั้นจึงตัดสินใจชักชวนสาวกของตนไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินมาว่าพระองค์ตรัสว่าทานควรให้แก่เราเท่านั้นไม่ควรให้แก่คนอื่นๆควรให้แก่สาวกของเราเท่านั้นไม่ควรให้แก่สาวกของคนอื่นๆทานที่ให้แก่เราเท่านั้นมีผลมากให้แก่คนอื่นๆไม่มีผลมากให้แก่สาวกของเราเท่านั้นมีผลมากให้แก่สาวกของคนอื่นๆไม่มีผลมากก็แต่พระโคดมผู้เจริญชนเหล่านั้นกล่าวตามถ้อยคำที่พระโคดมผู้เจริญตรัสไว้จริงหรือเขาไม่ได้ใส่ความพระโคดมผู้เจริญด้วยเรื่องอันไม่จริงหรือความจริงบุคคลพระองค์น่ะไม่ประสงค์จะใส่ความพระโคดมผู้เจริญเลยขอพระองค์ได้โปรดแก้ข้อสงสัยแก่พวกข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีภาคเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่าปริพาชกท่านนี้เป็นบัณฑิตมีปัญญาอุตส่าห์เข้ามาสอบถามเพราะต้องการรู้ว่าเนื้อนาบุญที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรจึงตรัสตอบว่าดูก่อนวัชชะชนเหล่านั้นไม่ได้กล่าวตามคำที่เรากล่าวอันที่จริงชนเหล่านั้นใส่ความเราด้วยเรื่องอันไม่เป็นจริงดูก่อนวัชชะผู้ใดห้ามคนอื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าทำอันตรายต่อคนสามคนทำร้ายต่อคนถึงสามคนคือทำอันตรายต่อบุญของทายกทำอันตรายต่อลาภของปฏิฆาหกแม้ตัวของผู้นั้นเองก็ชื่อว่ามุ่งหน้าต่อการถูกขุดรากคือความดีและมุ่งหน้าต่อการถูกประหารคือตายจากคุณธรรมความดีดูก่อนวัชชะผู้ใดห้ามคนอื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าทำอันตรายต่อคนสามคนทำร้ายต่อคนสามคนเราตถาคตกล่าวเช่นนี้ต่างหากดูก่อนวัชชะแม้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในหลุมโสโครกหรือท่อโสโครกผู้ใดเทน้ำล้างหม้อก็ดีน้ำล้างภาชนะก็ดีลงไปในหลุมหรือท่อโสโครกนั้นโดยเจตนาให้สัตว์นั้นได้เลี้ยงชีพเราตถาคตยังกล่าวว่าเป็นทางมาแห่งบุญไม่จำเป็นต้องพูดถึงในหมู่มนุษย์เลยดูก่อนวัชชะทานที่ให้แก่ผู้มีศีลมีผลมากส่วนการให้ในผู้ทุศีลไม่เป็นอย่างนั้นเพราะผู้มีศีลนั้นเป็นผู้ละองค์ห้าอีกทั้งประกอบด้วยองค์ห้าคือละกามฉันทะพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจกกุจจะและวิจิกิจฉาผ
ผู้มีศีลเป็นผู้ละองค์ห้านี้ประกอบด้วยองค์ห้าคือประกอบด้วยศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติขันธ์และวิมุตติญาณทัสสนขันธ์อันเป็นอเสขะผู้มีศีลเป็นผู้ประกอบไปด้วยองค์ห้านี้เราตถาคตกล่าวว่าทานที่ให้ในผู้มีศีลทีละองค์ห้าและประกอบด้วยองค์ห้าอย่างนี้มีผลมากในโคตัวเมียทั้งหลายโคซึ่งเป็นลูกของโคตัวเมียนั้นมันได้รับการฝึกดีแล้วเป็นโคงานฝีเท้าดีใช้งานหนักได้สารพัดก็หาได้คำนึงถึงสีของมันไม่

ในหมู่มนุษย์ก็เช่นกันชนชาติใดชาติหนึ่งไม่ว่าจะเป็นชาติกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรหรือจันทานบุคคลผู้ฝึกตนดีแล้วมีวัตระอันดีตั้งอยู่ในธรรมถึงพร้อมด้วยศีลพูดวาจาสัตย์มีใจประกอบไปด้วยหิริโอตตัปปะละชาติละมรณะแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ลงภาระหนักได้แล้วมีความปลอดโปร่งไม่มีอาสวะถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงดับกิเลสได้เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นทักษิณาทานที่ให้ในบุคคลนั้นอันเป็นเนื้อนาที่ปราศจากโทษย่อมมีผลไพบูลย์มีผลยิ่งใหญ่ไพศาลส่วนผู้ที่ไม่ได้สดับไม่รู้จักบุญญาเขตคือเนื้อนาบุญอันเลิศให้ทานภายนอกบุญญาเขตไม่เข้าใกล้สัตบุรุษทั้งหลายบุญที่ทำไปย่อมมีอานิสงส์เพียงเล็กน้อยชนเราได้มีศรัทธามั่นคงเลื่อมใสไม่คลอนแคลนในพระรัตนตรัยชนเรานั้นย่อมไปสู่เทวโลกและย่อมได้บรรลุพระนิพพานตามลำดับปริพาชกฟังแล้วก็เกิดความปลื้มปิติในธรรมและก็มีความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธองค์ได้กล่าวยกย่องสรรเสริญพระพุทธคุณเป็นอันมากนี่ก็เป็นหลักวิชาที่ช่วยในการตัดสินใจทำทานของพวกเราว่าหากจะทำบุญทั้งทีควรทำอย่างไรถึงจะได้บุญมากที่สุดให้สมกับความเหนื่อยยากลำบากที่ทุ่มเทชีวิตเพื่อแสวงหาทรัพย์มาทำบุญทรัพย์นั้นจะได้เกิดประโยชน์ใหญ่ที่จะติดตามตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเพราะฉะนั้นการจะทำความดีอะไรนะก็ต้องศึกษาหลักวิชาให้ดีนะจ๊ะถ้าไม่รู้หลักก็ได้ผลไม่เต็มที่เราต้องมัวลองผิดลองถูกกันเรื่อยไปแต่ชีวิตของเราสั้นเกินกว่าที่จะไปลองผิดลองถูกและเราก็โชคดีที่ได้รู้หลักวิชาจากพระบรมศาสดาแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาไปลองผิดอีกต่อไปให้ทำให้ถูกหลักวิชาทำบุญที่ถูกเนื้อนาบุญถูกทักขิณายบุคคลชีวิตของเราก็จะได้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อบุญบารมีของเราเต็มเปี่ยมเราก็จะได้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติแล้วเราก็จะได้เป็นที่พึ่งให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทำหน้าที่ชักชวนมหาชนเข้าสู่กระแสแห่งธรรมเป็นยอดกัลยาณมิตรให้แก่ชาวโลกให้ชาวโลกได้หันมานับถือพระรัตนตรัยและได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในชีวิตในสังสารวัฏของเขาก็จะได้แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายมีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

ทศชาติชาดกเรื่องภูริทัตผู้ยิ่งด้วยศีลบารมีตอนที่8จากตอนที่แล้วพระราชโอรสได้ตรัสชักชวนนางนาคมาลวิกาให้ไปครองรัชสมบัติในกรุงพาราณสีร่วมกันแต่นางฟังคำเชื้อเชิญนั้นแล้วก็ดำริถึงชาติกำเนิดและวิสัยของตนที่มักโกรธเร็วนางจึงจำต้องตัดใจกล่าวปฏิเสธไปอย่างสุดอาลัยพร้อมกับมอบบุตรทั้งสองให้พระสวามีดูแลเมื่อนางฝากฝังบุตรทั้งสองกับพระสวามีแล้วก็ประนมมือซบหน้าลงก้มกราบแทบตักของพระสวามีแล้วลุกขึ้นกระทำประทักษิณเวียนรอบพระสวามีจากนั้นจึงเรียกบุตรน้อยทั้งสองเข้ามากอดแนบอกนางร้องไห้คร่ำครวญทั้งพร่ำจูบที่ใบหน้าและศีรษะของบุตรทั้งสองพร้อมกับมอบบุตรน้อยให้แก่พระสวามีแล้วจึงออกจากเรือนตำหนักเดินลงสู่ห้วงมหานาทีแล้วค่อยๆหายลับตาไปท่ามกลางสายชนที่ไหลเอื่อยนั้นนางได้กลับไปสู่หน้าพิภพดังเดิมแล้วเมื่อนางอันเป็นที่รักได้หายลับไปจากสายตาแล้วพระราชโอรสก็ทรงร่ำไห้เสมือนว่าพระหทัยแทบแตกสลายหลังจากทรงระงับความโศกาดูลไว้ได้แล้วทรงระลึกถึงถ้อยคำของนางนาคมาลวิกาจึงทรงเช็ดพระเนตรที่เอ่อน้องด้วยน้ำตาแล้วเสด็จออกจากนิเวศสถานเข้าไปหาเหล่าอมาตย์แล้วรับสั่งให้ขุดเรือขึ้นหนึ่งลำยกเรือนั้นขึ้นสู่ราชรถพร้อมกับใส่น้ำให้เต็มลำเรือนั้นแล้วรับสั่งให้นางกำนันโปรยดอกไม้ที่มีสีสันสวยสดงดงามและมีกลิ่นหอมให้ทั่วผิวน้ำจากนั้นจึงเรียกบุตรทั้งสองมาให้ลงเล่นน้ำในเรือนั้นแล้วพระราชโอรสพร้อมด้วยอมาตย์ข้าราชบริพารทั้งปวงจึงเริ่มเคลื่อนขบวนเสด็จกลับสู่พระนครพาราณสีครั้นขบวนเสด็จมาถึงพระนครแล้วมหาชนชาวนครซึ่งพากันตกแต่งพระนครไว้คอยท่าพระเจ้าอยู่หัวของตนต่างก็มาพร้อมเพรียงกันเฝ้ารับเสด็จอย่างคับคั่งเมื่อขบวนเสด็จเคลื่อนผ่านไปทางใดเสียงแซ่ซ้องสรรเสริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญก็ดังกระหึ่มกึกก้องไม่ขาดสายไปตลอดเส้นทางกระทั่งถึงพระราชวังพระราชโอรสได้เสด็จขึ้นสู่สเวตฉัตรกระทำพิธีสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าพาราณสีอย่างเต็มภาคภูมิทรงมีพระนามว่าพระเจ้าพรหมทัตครั้นแล้วทรงแวดล้อมด้วยเหล่าอมาตย์ข้าราชบริพารนางสนมกำนันหมื่น6,000คนทำพิธีเฉลิมฉลองเสวยน้ำมหาปานะตลอด7วันแม้เหล่าไพร่ฟ้าประชาชนทั้งภายในภายนอกพระนครต่างก็พากันเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชสมบัติของพระราช

ทางสนุกสนานเริงรื่นตลอด7วันเช่นกันเมื่อพิธีเฉลิมฉลองผ่านไปพระราชาทรงมีรับสั่งให้สร้างสากโบกรณีขึ้นภายในพระราชวังเพื่อยังประโยชน์ให้เกิดแก่พระราชโอรสสาครพรหมทัตและพระธิดาสมุทรชาฝ่ายพระโอรสพระธิดาทั้งสองก็ทรงโสดสงเล่นน้ำในสระโบกขรณีด้วยความเบิกบานพระทัยอยู่เนืองนิดนับแต่นั้นมาพระเจ้าพรหมทัตก็ทรงปกครองปวงอาณาประชาราษฎร์ทั่วแว่นแคว้นให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเพศภัยร้ายไม่เคยปรากฏเกิดขึ้นมหาชนดำรงอยู่อย่างสงบสุขกันทั่วหน้าภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารเรื่อยมาเมื่อฤดูกาลผันผ่านวิถีแห่งเพ็ญจันทร์และอาทิตย์ก็หมุนเวียนเปลี่ยนผันวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าผ่านไปเนิ่นนานกระทั่งพระราชโอรสสาครพรหมทัตและพระราชธิดาสมุทรชาทรงเจริญพระชันษากลายเป็นเจ้าชายหนุ่มรูปงามและเจ้าหญิงผู้ทรงพระสิริโฉมยากจะหาสตรีใดมาเทียบเปรียบเปรยพระนางได้ทั้งพระโอรสและพระธิดาก็ยังทรงลงเล่นน้ำในสระโบกขรณีอยู่ไม่เว้นวายกระทั่งวันหนึ่งได้มีเต่าตัวใหญ่ตัวหนึ่งเผอิญเดินหลงเข้ามาในสระโบกขรณีมันเฝ้าเวียนวนหาทางออกแต่ก็ไม่เจอเลยจึงดำดิ่งลงสู่ก้นสระนอนนิ่งกบดานอยู่ใต้สระโบกขรณีนั้นวันนั้นเองพระธิดาสมุทรชาก็ได้ลงเล่นน้ำในสระตามปกติพระนางทรงแหวกว่ายในสายธาราอันใสเย็นยังเพลินใจโดยไม่รู้เลยว่าได้มีผู้บุกรุกกำลังซ่อนตัวอยู่ใต้สระฝ่ายเจ้าเต่าได้ยินเสียงคนลงเล่นน้ำมันจึงผุดขึ้นสู่ผิวน้ำแล้วโผล่ศีรษะขึ้นมามองดูครั้นเห็นพระธิดาสมุทรชาผู้เป็นเจ้าของสระมันจึงรีบดำดิ่งลงสู่ก้นสระเพื่อซ่อนตัวอีกครั้งฝ่ายพระนางสมุทรชาเห็นเต่าตัวนั้นแล้วก็สะดุ้งตกใจเกรงเสียงร้องด้วยความหวาดกลัวเพราะเข้าใจว่าเต่าตัวนั้นเป็นยักษ์จะมาทำร้ายพระนางเหล่านางกำนันผู้ตามเสด็จได้ยินเสียงร้องของพระธิดาก็พากันตกใจไปตามๆกันจึงยิ่งส่งเสียงบีบร้องระเบงเซ็งแซ่ไปด้วยพระธิดารีบเสด็จขึ้นจากสระทรงวิ่งไปปางกันแสงสะอึกสะอื้นไปทางเข้าไปกราบทูลพระราชบิดาว่าเสด็จพ่อช่วยลูกด้วยเพคะพระราชาเห็นพระอาการตกใจกลัวของพระธิดาผู้เป็นแก้วตาดวงใจแล้วก็รีบตรัสถามทันทีว่ามีอะไรหรือลูกช่วยลูกด้วยเพคะในสระโบกขรณีของลูกน่ะมียักษ์น้ำซ่อนอยู่รูปร่างหน้าตาของมันน่ะช่างน่าเกลียดน่ากลัวเหลือเกินพระธิดาละล่ำละลักกราบทูลขอเสด็จพ่อน่ะช่วยรับสั่งให้ทหารไปจับตัวมันทีเถิดไปคะเมื่อพระราชาสดับคำกราบทูลของพระธิดาแล้วจึงทรงมีรับสั่งให้พวกราชบุรุษไปจับตัวยักษ์น้ำตนนั้นมาส่วนว่าเมื่อราชบุรุษได้ไปจับยักษ์น้ำนั้นมาซึ่งก็คือเต่าตัวใหญ่ที่

เข้าไปในซาโบกรณีแล้วหาทางออกไม่เจอเมื่อได้นำมาถวายแด่พระราชาแล้วนี่จะเกิดเรื่องราวที่ใหญ่โตขึ้นอย่างไรโปรดติดตามตอน

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ตุถีสุขายาจิตรีตเรนะพอใจตามมียินดีตามได้นำสุขมาให้

ครับผมมีอาชีพเป็นผู้กำกับภาพยนตร์อืมและทำงานในวงการมายาที่เพิ่งจะเริ่มกับวัดพระธรรมกายมาได้ไม่นานนี้โดยการทักชวนจากเพื่อนในวงการคนหนึ่งที่ผมรู้สึกตลอดเวลาว่าเขาคนนี้เนี่ยมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของผมมากผมก็สู่วงการมายาได้เริ่มต้นจากการเป็นนักเขียนครับจ้าโดยเขียนหนังสือ Pocket Book จากนั้นก็พัฒนาหาความก้าวหน้าในสายงานจึงน้อยผมลงทุนจัดตั้งสำนักพิมพ์เองความอยากรวยปรากฏว่าเก่งมากโอ้โอ้ทั้งเก่งทั้งดีเลยเจ๋งสนิทครับที่ทำให้ผมนี่ติดหนี้โรงพิมพ์อีลุงตุงนังอยู่หลายแสนบาทจนสุดท้ายก็ได้ตัดสินใจขายทรัพย์สินที่มีอยู่ในบ้านที่มีอยู่ในบ้านนะแล้วบินไปทำงานหาเงินใช้หนี้ที่ประเทศอเมริกาซึ่งผมก็ได้พาสุดที่รักของผมไปด้วยใครภรรยาภรรยาผมนะเขาเป็นคนดีนะน่ารักถ้าไม่ได้รักผมก็ไม่เลือกว่ะและในขณะที่ผมอยู่ประเทศอเมริกานี่เองผมก็ได้เขียนบทภาพยนตร์ไปด้วยโดยหวังว่าเมื่อกลับมาเมืองไทยกลับมาแล้วจะไปเสนอให้นายทุนเพื่อหาคนออกเงินสร้างหนังให้และเมื่อเราใช้หนี้จนหมดผมก็ได้พาภรรยาบินกลับมาเมืองไทยด้วยกันโดยหวังว่าจะเป็นผู้กำกับหนังแต่ก็ไม่เป็นไปอย่างที่คิดเพราะว่าไม่มีใครบทหนังของผมเลยท้ายผมกับภรรยาต้องมีชีวิตกันอยู่กันอย่างลุ่มดอนอีกครั้งหนึ่งเป็นคู่ทุกข์คู่ยากจนกระทั่งโชคมาถึงผมมีโอกาสได้เขียนบทละครโทรทัศน์เป็นบทที่ถูกอกถูกใจสามารถสร้างเรตติ้งให้กับทางสถานีและผู้จัดการรายการได้ดีผู้จัดรายการได้ดีผมยังถูกจ้างวานอย่างสม่ำเสมอจากนั้นชีวิตก็เริ่มดีขึ้นทันตาเห็นมีเงินซื้อรถดีๆที่อยากได้มีตังเหลือสร้างสระว่ายน้ำภายในบ้านอยู่กับภรรยาและก็ลูกชายในช่วงนี้ความอยู่ของครอบครัวเราเนี่ยดีขึ้นมากแต่อยู่ๆผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับความรักของเราสองคนที่ตาผมและภรรยาไม่เข้าใจกันจนมีปากเสียงกันครั้งใหญ่เธอจึงเลือกที่จะกลับไปอยู่บ้านเธอที่สัตหีบจนวันหม่นหมองที่สุดมาถึงคือผมได้รับโทรศัพท์จากทางบ้านของเธอแจ้งมาว่าเธอเมา แล้วก็ขับรถเลียบเขาพุ่งตกมาในทะเลเธอเมาแล้วขับรถเลียบเขาแล้วพุ่งตกทะเลสภาพรถพังยับเยินมีหน่วยกู้ภัยและบุคคลมากมายต่างรายล้อมร่างที่ไม่มีการตอบสนองเธอแล้วพยุงเธอก็มาในสภาพที่สมองตายตั้งแต่อยู่ในน้ำทะเลแต่ทางโรงพยาบาลเขายังเห็นใจเขาพยายามสุดชีวิตที่จะกู้ชีวิตเธอคืนมาให้ได้จึงได้เลี้ยงร่างเอาไว้อีก2 วันเลี้ยงไว้เพื่อที่จะรอปาฏิหาริย์เพื่อว่าเธออาจจะฟื้นขึ้นมาเขาพยายามเลี้ยงเอาไว้ให้เธอฟื้นขึ้นมาเพื่อที่จะได้มาปรับความเข้าใจกันผมก็อยากให้ปาฏิหาริย์นี้เกิดขึ้นกับผมสักครั้งหนึ่งแม้จะเป็นครั้งสุดท้ายก็ตามแต่แล้วในสุดก็ไม่มีปาฏิหาริย์ใดๆเกิดขึ้นเลยผมก็เฝ้ารอให้เธอฟื้นขึ้นมาแต่เธอก็ไม่ฟื้นขึ้นมาการจากไปของเธอยังไม่มีวันกลับนี้ย่างความเสียใจมาสู่ผมเป็นที่สุด
จนผมรู้สึกว่ารับมันได้ยากเป็นการตายที่ผมก็ไม่คาดคิดมาก่อนไม่ได้ตั้งตัวไม่มีโอกาสที่จะร่ำลาเธอและที่สำคัญเราไม่มีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันเลยผมไม่เข้าใจว่าทำไมความรักของเราสองคนต้องจบลงแบบนี้หลังจากการตายของเธอเพื่อนในวงการคนที่ชอบชี้ทางสว่างให้ผมคนเนี้ยเขาก็ได้มานอนเป็นเพื่อนผมที่บ้านเราพูดถึงเรื่องในอดีตของเธอหลายเรื่องแล้วจู่ๆไฟก็ดับพลึบลงทำให้ผมและเพื่อนนึกว่าเธออาจจะอยู่กับเราข้างๆก็ได้ซึ่งภายใน7วันหลังจากการตายของเธอนี่เองผมก็รู้สึกเช่นนั้นเพราะผมฝันหลายครั้งว่าเธอมาหาผมเธอมาบอกผมว่าเธอยังไม่ตายเธอยังไม่ตายเธอยังอยู่ใกล้ๆผมตลอดเวลาหลังจากภรรยาจากไปชีวิตผมก็เริ่มล่มๆนันดอนอีกครั้งหนึ่งเพราะความเสียใจแต่ผมทำงานเขียนบทอะไรไม่ได้เลยตลอดเวลานานเกือบ2 ปีเงินที่เก็บไว้ก็เริ่มล่อยหลอลงลูกชายก็เรียนโรงเรียนนานาชาติซึ่งกระเทิมแพงมากแต่ผมก็พยายามส่งเสียลูกตามที่ภรรยาอยากให้ลูกได้เรียนดีๆจะได้ไม่ต้องมาลำบากเหมือนเราสองคนการเวลาที่ผ่านไปเหมือนทำให้ชีวิตผมเริ่มดีขึ้นปรับตัวได้ดูแลลูกได้ดีแล้วก็กลับมาเขียนบทละครตลกตลกเรียกเสียงหัวเราะจากคนดูได้อีกครั้งหนึ่งเรตติ้งละครผมกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งผมถูกเป็นที่ต้องการตัวมากขึ้นรายการโทรทัศน์เริ่มอยากได้ผมไปเป็นพิธีกรชื่อเสียงก็เริ่มตามมาเป็นลำดับชีวิตดีขึ้นเป็นทวีคูณแม้เวลาจะผ่านไปนานกว่า8 ปีแล้วแต่เธอก็ยังอยู่ในใจผมอย่างชนิดที่ไม่อาจจะกำหนดวันสิ้นสุดได้ผมได้เขียนบทภาพยนตร์ที่ตั้งใจทำเด็ดเธอเรื่องหนึ่งซึ่งเนื้อเรื่องส่วนหนึ่งเป็นเรื่องจริงในชีวิตเราสองคนโดยผมมองว่าในห้วงแห่งความมืดของโรงหนังเธอจะได้มานั่งฝันอยู่ข้างๆมานั่งฟังเพลงที่คนร้องให้เธอมานั่งดูหนังที่ผมทำขึ้นเพื่อเธอด้วยกันและในสุดบทหนังของผมก็ผ่านการอนุมัติได้รับการสร้างเป็นภาพยนตร์แม้ผมไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอดีตในโลกแห่งความเป็นจริงได้ แต่ผมสามารถสร้างไทม์แมชชีนส่วนตัวได้ในโลกมายาในโลกบนแผ่นฟิล์มสามารถนำเธอกลับมาได้อีกหนเพราะในบทหนังตอนสุดท้ายผมสร้างให้เราทั้งสองกลับมาพูดจาปรับความเข้าใจกันแล้วก็มีความสุขอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา3 คนพ่อแม่ลูกผมภูมิใจในหนังเรื่องนี้มากเพราะเป็นหนังที่ทำให้คนดูแล้วได้ข้อคิดคือก่อนที่ทุกอย่างจะถูกตัดสินด้วยความตายก่อนที่ทุกอย่างจะถูกตัดสินด้วยความตายคนดูจะได้ทราบซึ้งถึงเวลาแห่งการมีชีวิตอยู่ร่วมกันหันกลับมารักกันหันกลับมาทำความเข้าใจกันหันกลับมาเห็นคุณค่าของกันและกันให้อภัยกันที่บอกฟังคำถามนะบุพกรรมใดทำให้ผมมีชีวิตที่ขึ้นลงๆหลายครั้งแล้วเวลาที่ขึ้นก็ขึ้นมาเวลาลงก็ลงมาครับต้องแก้ไขอย่างไรครับอุปกรณ์ใดที่ทำผมและภรรยาต้องลำบากมาด้วยกันความรักกันอย่างหนึ่งนะจ๊ะที่มาอยู่ด้วยกันแต่อยู่ด้วยกันแล้วลำบากนี่อีกเรื่องนึง
ทำไมผมต้องรักภรรยาผมมากๆและมีเธอวนเวียนอยู่ในใจอย่างไม่มีวันสิ้นสุด Infinity Love ผมและเธออดีตชาติเคยสัมพันธ์กันมาอย่างไรบุพกรรมใดทำผมต้องทะเลาะ กับเธอต้องทะเลาะภรรยาแล้วภรรยาต้องมาจากผมไปโดยที่เรายังไม่ได้ปรับความเข้าใจกันเลยอุปกรณ์ใดของผมที่มีภรรยาอายุสั้นถ้าชาตินี้ภรรยาผมไม่ใช่เธอภรรยาผมจะอายุสั้นหรือไม่ครับอุปกรณ์ใดเธอต้องประสบอุบัติเหตุขับรถตกทะเลตายและอายุสั้นอันนี้น่าศึกษาว่าเธอตายใหม่ๆเธอเป็นอย่างไรบ้างนี่ก็น่าเรียนรู้เธอได้กลับมาหาผมที่บ้านไหมครับตอนที่ช่วงไฟดับพรึบแล้วมันเกิดจากอะไรล่ะครับทำไมผมถึงฝันถึงเธอในช่วง7วันแรกว่าเธอมาบอกผมว่าเธอยังไม่ตายตอนนี้เธออยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างเธอรู้สึกอย่างไรที่เธอต้องตายโดยที่เรายังไม่ได้ปรับความเข้าใจกันเลย

0: เห็นใจนะที่ก็จะต้องถามอย่างนี้เธอยังรักและคิดถึงผมไหมครับเดี๋ยวก็เจอคำตอบแล้วเธอรู้หรือไม่ว่าผมน่ะสร้างหนังให้เธอครับคือเรื่องเคยรักเองโลด
1: โคตรรักเองเลย
0: จ้ะเธอได้มาดูหนังที่ผมสร้างให้เธอหรือได้มาฟังเพลงที่ผมแต่งให้เธอไหมครับหากเธอดูเธอคิดอย่างไรเธออยากจะบอกอะไรกับผมไหมครับผมทำบุญให้เธอเธอได้รับไหมครับนี่อย่างรักและห่วงใยเลยจ้ะบุญไหนเป็นบุญใหญ่ที่สุดที่เธอได้รับแล้วผมควรจะทำบุญผมควรจะทำบุญอะไรให้เธอจึงจะได้บุญมากๆนี่นักเรียนอนุบาลฝันที่ฝันวิชาเดี๋ยวเราจะช่วยกันตอบว่าผมควรจะทำบุญอะไรให้เธอจึงจะได้บุญมากๆแสดงว่ายังรักและห่วงใยมากแล้วผมควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้เธอได้บุญและมีความสุขที่สุดครับผมและเพื่อนในวงการที่ชวนผมมาวัดนี้อดีตชาติเคยเป็นอะไรกับผมมาทำไมก็ต้องมีอิทธิพลทางความคิดของผมหลายเรื่องแล้วเราต้องมาเกื้อกูลกันครับแล้วทำไมอันนี้น่าศึกษาจ้ะผมจึงตัวเตี้ยมือใหญ่เท้าใหญ่เป็นคนพูดเร็วมือไม้เก่งกาต้องแก้ไขหรือปรับปรุงอะไรไหมครับอันนี้น่าศึกษาทำไมผมถึงมีความถนัดในการเขียนกำกับภาพยนตร์ชอบทะเลชอบกีฬาทางน้ำมากครับแล้วทำไมเกิดมาจึงเป็นตลกแล้วทำไมผมชอบทำให้คนหัวเราะอดีตชาติผมเป็นอะไรมาเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาไหมครับในรูปแบบใดมีบุญบวชไหมครับการสร้างหนังให้คนรักกันหันกลับมาทำความเข้าใจกันหันกลับมาเห็นคุณค่าของกันและกันให้อภัยกันได้บุญหรือไม่และคนที่เอาพระมาทำเป็นหนังคือเอาพระภิกษุเนี่ยหรือแสดงเป็นพระภิกษุทั้งนั้นที่ไม่ใช่พระภิกษุจริงๆหรือนำพระภิกษุมาเล่นบทตลกบาปไหมครับถ้าบาปเขาจะต้องไปใช้วิบากนั้นอย่างไรครับบุญใดๆผมเป็นคนมีชื่อเสียงและผมต้องทำอย่างไรให้ตัวเองมีชื่อเสียงและมีทรัพย์เข้ามามากมากมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและไม่ต้องกลับไปมีชีวิตที่ตกต่ำอีกการเปลี่ยนแปลงลายเซ็นเนี่ยคือลายเซ็นทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้จริงหรือมีหลักในการออกแบบลายเซ็นอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นหรือไม่ครับออกแบบลายเซ็นหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าลูกมีชีวิตขึ้นขึ้นลงลงหลายครั้งเวลาขึ้นก็ขึ้นมากเวลาลงก็ลงมากละแน่ดีลูกทำบุญไม่สม่ำเสมอเป็นคนมีอารมณ์ขึ้นลงเร็วเวลาลูกมีศรัทธาก็ทำบุญเต็มที่แต่เวลามีอะไรมากระทบหน่อยก็เลิกทำบุญไปเลยดังนั้นเมื่อบุญส่งผลจึงทำให้ดีเป็นช่วงๆจ้าจะแก้ไขตัวลูกเองก็ต้องสร้างบุญให้สม่ำเสมออย่าเป็นคนเดี๋ยวก็ทำเดี๋ยวก็ไม่ทำแล้วก็ต้องมีความอดทนอดกลั้นอดออมไม่ถือสาคนที่มาทำให้ใจขุ่นเคืองเป็นต้นจ้าลูกและภรรยาลำบากมาด้วยกันและตัวลูกรักภรรยามากแล้วก็มีเธอวนเวียนอยู่ในหัวใจอย่างไม่มีวันที่สิ้นสุดละเคยเป็นสามีภรรยากันมาเมื่อทำบุญร่วมกันแล้วเนี่ยก็มักจะอธิษฐานว่าขอให้ได้เป็นสามีภรรยากันตลอดไปแม้ว่าจะทุกข์ยากเพียงใดก็ตามที่มาทุกข์ยากด้วยกันก็เพราะเมื่อเป็นสามีภรรยากันแล้วก็มักจะทำบุญไม่สม่ำเสมอดังกล่าวที่

รักภรรยามากก็เพราะเคยเป็นสามีภรรยากันมามีความดีต่อกันและก็ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาจึงมีความรักและผูกพันกันมากจ้าลูกต้องทะเลาะกับภรรยาและไม่มีเวลาที่จะปรับความเข้าใจกันกระทั่งเธอจากไปเพราะมีบุคคลที่สามมาเกี่ยวข้องคล้ายกับชาติในอดีตที่ผ่านมาจึงเป็นเหตุให้ทะเลาะกันและก็มีทิฏฐิมานะก็หากันทั้งๆที่ลึกๆ ก็รักกันมากฝ่ายหนึ่งก็สับสนว่าจะเอาอย่างไรดีอีกฝ่ายหนึ่งก็โกรธเคืองปนเสียใจจนกระทั่งวิบากกรรมเก่าในชาติหนึ่งของภรรยาน่ะมาตัดรอนชีวิตในช่วงที่เธอสับสนว่าจะเอาอย่างไรดีลูกมีภรรยาอายุสั้นเพราะเป็นกรรมส่วนตัวของภรรยาน่ะไม่เกี่ยวกับตัวลูกจ้ะแต่ถ้าจะมีภรรยาคนใหม่ก็แล้วแต่กรรมของคนใหม่นั้นซึ่งถ้าเขามีกรรมปานาติบาตเหมือนภรรยาคนเดิมของลูกเขาก็จะอายุสั้นเช่นเดียวกันแต่ถ้าเขาไม่มีกรรมปานาติบาตแบบนี้ก็อายุไม่สั้นจ้ะก็ยังพอมีทางหายใจเธอประสบอุบัติเหตุขับรถตกทะเลตายและอายุสั้นเพราะกรรมอดีตชาติหนึ่งชอบฆ่าสัตว์เช่นวัวควายมาเป็นกับแกล้มแล้วก็เป็นอาหารเลี้ยงแขกเหลือเป็นประจำมากอีกทั้งเลี้ยงสุราด้วยบ่อยๆมารวมส่งผลจ้ะฆ่าสัตว์ใช่มั้ยจ๊ะฆ่าสัตว์นี่แหละเมื่อเธอตายใหม่เธอก็โสดสัดโสเซกลับมาหาตัวลูกที่บ้านแล้วก็มาวนเวียนอยู่ใกล้ตัวลูกด้วยความรักและผูกพันเห็นไหมจ๊ะลึกๆเขาก็รักแต่สื่อสารกันไม่ได้อีกทั้งตัวเองเนี่ยก็ยังไม่ยอมรับว่าตัวเองตายแล้วฉันยังไม่ตายตอนนี้ฉันรอดชีวิตจากอุบัติเหตุกลับมาบ้านแล้วไม่ดีใจหรืออะไรอย่างนี้ก็ลำพึงลำพันอะไรไปแต่ก็สื่อสารอีฟ้าก็ไม่รู้เรื่องเพราะไม่เห็นไม่ได้ยินที่ไฟดับพลึบนั้นคืออะไรไฟตกจ้ะมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เธอตายแต่ความจริงนั้นไม่เกี่ยวกับตัวเธอหรือใครเลยลูกฝันถึงเธอในช่วง7วันแรกโดยเธอมาบอกว่าเธอยังไม่ตายจริงจ้ะพูดคุยกับตัวลูกอยู่ตลอดเวลาว่าเธอยังไม่ตายใน7วันแรกนะจ๊ะเมื่อยตนะตรงกันหรือความละเอียดของใจตรงกันก็ฝันเห็นเธอได้ก็เห็นในความฝันว่าเธอตายแล้วก็วนเวียนอยู่7วันพอครบ7วันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่พาตัวเธอไปยมโลกของมหานรกขุม5ด้วยกรรมดื่มสุราบ่อยๆตอนใกล้ตายและเธอตายตอนเมาวิบากกรรมนี้มาทรงผลขณะนี้เธอกำลังถูกเจ้าหน้าที่ยมโลกทั้งหญิงและชายกุมพันกับกุมพันธีกลอกน้ำทองแดงร้อนอยู่มีความทุกข์ทรมานมากไม่มีโอกาสคิดถึงใครนอกจากอยากจะพ้นทุกข์จากยมโลกเร็วๆจ้ะตอนนี้เธอไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นหนังหรือเพลงที่ลูกทำเพื่อเธอสิ่งที่เธออยากได้ตอนนี้คืออยากพ้นจากวิบากกรรมนี้อยากพ้นจากยมโลกเท่านั้นไม่มีอารมณ์โรแมนติกที่จะคิดถึงใครจ้ะบุญที่เธอได้รับยังไม่เต็มที่ที่จะทำให้เธอพ้นจากวิบากกรรมนี้บุญอย่างเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เธอพ้นวิบากกรรมนี้ดังนั้นให้ลูกทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้สม่ำเสมอทานศีลภาวนาเป็นต้นให้สม่ำเสมอแล้วอุทิศบุญกุศลนี้ไปให้เธอบ่อยๆถ้าทำบุญทุกวันอุทิศให้เธอทุกวันเธอก็ได้รับบุญทุกวันเธอก็จะได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาทุกวัน

ยิ่งถ้าลูกปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงพระธรรมกายในตัวลูกพระธรรมกายในตัวแล้วอุทิศบุญนี้ไปให้เธอว่าขออนุภาพแห่งบุญที่เข้าถึงเราขอบุญนี้ให้อุทิศไปถึงเธอที่อยู่ในยมโลกบุญที่เข้าถึงพระธรรมกายนี่แหละจะทำให้เธอพ้นจากวิบากกรรมนี้ได้เร็วขึ้นจ้ะเร็วกว่าการรักษาศีลและการทำทานรักเธอจริงลูกต้องหยุดนิ่งให้ได้ตัวลูกและเพื่อนในวงการที่ชวนลูกมาวัดนั้นในอดีตชาติเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาเคยเป็นเพื่อนตลกแสดงร่วมกันมาในคณะละครเร่ก่อนที่เพื่อนคนนี้จะได้ถูกชักนำให้เข้าไปเป็นตลกหลวงคือเป็นเพื่อนกันก่อนในละครเล่คณะเดียวกันเป็นเพื่อนกันก่อนเข้าไปเป็นตลกหลวงพอเข้าไปเป็นตลกหลวงแล้วปรากฏว่าประสบความสำเร็จมีเงินมีทองก่อนตัวลูกก็มาเล่าให้ลูกฟังเนี่ยรสชาตินั้นทำให้ลูกยอมรับฝีมือเขาในทุกด้านอีกทั้งต่างก็เคยเกื้อกูลกันมาด้วยจ้ะชาตินี้จึงต้องมาเกื้อกูลกันอีกลูกเป็นคนตัวเตี้ยมือใหญ่เท้าใหญ่เป็นคนพูดเร็วมือไม้เก้งก้างเพราะแต่เดิมลูกจะเป็นลูกคนรูปหล่อแต่ว่ามีนิสัยตลกในชาตินั้นชอบล้อเลียนคนที่มีลักษณะดังกล่าวทั้งหมดนั่นแหละจ้ะเห็นคนตัวเตี้ยก็จำเขาเอามาอวดที่เราได้ยินประจำอวดวันนี้เขาเตี้ยงี้งี้งี้งี้งี้เอามาอวดให้ผู้ชมดูเพียงเพื่อคนได้ดูหัวเราะเนี่ยพอหัวเราะทีก็ได้เงินทีจะแก้ไขตัวลูกก็ต้องอย่าไปล้อเลียนใครเขาจนเขาได้รับความอับอายขายหน้าแล้วก็ให้มันตั้งสมบุญทุกบุญอุทิศไปให้ผู้ที่ลูกเคยไปล้อเลียนเขาเอาไว้บ่อยๆจ้ะถ้าชาตินี้เคยไปล้อเลียนใครก็ทำบุญแล้วก็ไปบอกเขาให้เขาอนุโมทนาบุญและขอโหสิตัวลูกเป็นความถนัดในการเขียนกำกับภาพยนตร์ชอบทะเลชอบกีฬาทางน้ำมากเพราะในอดีตสมัยพุทธันดรที่ผ่านมาลูกก็ชอบเขียนบทละครกำกับบทในคณะละครเร่ดังกล่าวแต่จะชอบบทตลกเป็นหลักนิสัยนี้ก็เลยติดตัวมาส่วนชอบกีฬาทางน้ำในปัจจุบันก็ติดนิสัยชอบเล่นน้ำว่ายน้ำมาในอดีตละจ้าลูกชอบทำตลกให้คนหัวเราะเพราะลูกเป็นตลกในคณะละครเร่ดังกล่าวร่วมกับเพื่อนสนิทคนนี้อัธยาศัยนี้เลยติดมาและเมื่อใครหัวเราะเบิกบานบันเทิงลูกก็จะชอบใจผังนี้ติดตัวมาจ้าลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภททำไม่สม่ำเสมอถึงเวลาทำก็ทำเต็มที่แต่เวลามีอะไรมากระทบก็ไม่ทำอีกทั้งภายหลังเกิดความเสียดายด้วยจ้ะในบางครั้งแต่ว่ามีผังบวชช่วงสั้นติดตัวมาด้วยจ้ะการสร้างไหนคนรักกันหันกลับมาทำความเข้าใจกันหันกลับมาเห็นคุณค่ากันและกันให้อภัยกันนั้นก็ไม่ได้เป็นบุญโดยตรงเป็นแค่ความดีแบบโลกโลกคือไม่ได้เป็นบุญโดยตรงนะจ๊ะเป็นความดีแบบโลกโลกที่ให้ข้อคิดและความบันเทิงจะเป็นบุญต่อเมื่อทำให้ชาวโลกพ้นจากความโลภความโกรธความหลงหรือคลายจากความโลภโกรธหลงเท่านั้นเลยจ๊ะคลายตัวออกไปคนที่เอาพระมาทำภาพยนตร์หรือแสดงเป็นพระทั้งที่ไม่ใช่พระจริงๆหรือนำพระมาเล่นบทตลกนั้นเป็นบาปอย่างยิ่งลูกเป็นคนมีชื่อเสียงเพราะบุญที่ทำในช่วงศรัทธาก็มักจะอธิษฐานว่าขอให้มีชื่อเสียงมีทรัพย์สินเงินทองเป็นต้นถ้าลูกอยากมีชื่อเสียงและทรัพย์มากอย่างสม่ำเสมอลูกก็ต้องทำบุญให้สม่ำเสมอมันอธิษฐานจิตและตั้งผังชีวิตอยู่หนึ่งนิดจ้าการเปลี่ยนแปลงลายเซ็นนั้นก็ทำให้เกิดแค่ความรู้สึกดีขึ้นมาบ้าง
แต่ไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นแต่หากยังปฏิบัติตัวเหมือนเดิมๆชีวิตจะดีขึ้นก็ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ละความชั่วทำความดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสด้วยการหยุดนิ่งนั่นแหละจ้าไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลายเซ็นอย่างเดียวต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและติดฐานจิตตามติวิริสิทธิบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ก็ขอเจริญพรพวกเราทุกท่านเนาะวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาศึกษาเรียนรู้ความเป็นจริงของชีวิตการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19ที่กำลังระบาดกันไปทั่วโลกล่าสุดในวันนี้นะ28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564นี่ทั่วโลกน่าจะติดไปตัวเลขคร่าวๆล่าสุดนี่นะน่าจะ114ล้านกว่าคนนะไม่ใช่น้อยๆนะเนี่ยถ้ามาไว้ในเมืองไทยแล้วนี่มันล้นประเทศแล้วนะนี่ร้อยกว่าท่านนะทั่วโลกเฉพาะในประเทศไทยตัวเลขก็อยู่ประมาณที่ยอดสะสมเขาเนี่ยประมาณ 25,000 กว่าคนนั่นแสดงว่าแม้จะมีการผลิตวัคซีนมีการป้องกันอะไรต่างๆแต่สถานการณ์มันก็ยังมีการระบาดกันอยู่เพียงแต่วัดกันดูว่ากำลังบุญใครมากกำลังบุญใครน้อยใครรอดไม่รอดก็ว่ากันไปแต่อย่างไรก็ตามได้ขยายความถึงพระสูตรหนึ่งที่มีความเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องกันกับเรื่องของโรคระบาดในยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือเรื่องของรัตนสูตรหรือคนไทยเราเรียกกันว่ารัตนสูตรพระสูตรว่าด้วยเรื่องของพระรัตนตรัยได้ขยายความมา4ตอนในตอนที่4ก็คิดว่าจะได้สรุปแล้วแต่ก็เวลาไม่เพียงพอวันนี้เราคงมาสรุปกันในตอนที่5ในตอนที่5นี้ก็จะได้ย้อนไปถึงเหตุการณ์เรื่องราวการกำเนิดเกิดขึ้นของโรคระบาดในยุคนั้นซึ่งเอามาเปรียบเทียบกับโรคระบาดก็คือโรคโควิด-19ในยุคปัจจุบันนะคือโรคระบาดในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นโรคอหิวาตกโรคหรือโรคท้องร่วงเป็นตัวตั้งเลยแล้วเมื่อมีโรคท้องร่วงมีความสกปรกก็ทำให้เกิดเชื้ออื่นๆระบาดมาแล้วก็มีพวกมนุษย์พวกพูดต่างๆก็มากินซากศพบ้างแล้วก็ใครที่มีวิบากกรรมดึงดูดกันไปก็ทำให้เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยเหตุการณ์นี้มันเกิดกันที่แคว้นของวัดชีเมืองหลวงชื่อว่าเวสาลีหรือไพศาลีที่ภาษาไทยเราเข้าใจกันแล้วก็ตอนนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์ของเมืองของพระเจ้าพิมพิสารชาวแคว้นวัดชีเนี่ยเลยนำได้ให้กษัตริย์ได้มานิมนต์หรืออัญเชิญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเสด็จไปทำความสงบสุขร่มเย็นให้เกิดขึ้นสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเราก็คงได้ศึกษาเรียนรู้กันมาตั้งแต่ตอนที่1ที่2ที่3ที่4มาตอนที่4เมื่อคราว

ที่แล้วได้พูดถึงว่าเมื่อสถานการณ์สงบเรียบร้อยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จกลับไปยังแคว้นของพระเจ้าพิมพิสารคือกรุงราชคฤห์เนี่ยก็ทำให้พระภิกษุบางส่วน เกิดความอัศจรรย์ใจว่าเอ๊ะบุญบารมีของพระพุทธเจ้าของเรานี้มากมายกายกองเหลือเกินนะมีผู้คนมาให้การต้อนรับมีทั้งเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ผู้หลักผู้ใหญ่โอ้โหทำให้เกิดการโกลาหลกันตั้งแต่พวกนาคพวกครุฑพวกยักษ์พวกเทวดาพรหมถึงนู่นเลยนะพรหมโลกก็พากันกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าบุญกุศลที่เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างเนี้ยไม่ได้เกิดจากการที่พระองค์ได้ทำอะไรมามากมายก่ายกองนะพระองค์ก็เลยได้ยกตัวอย่างนะถึงบุญกุศลที่พระองค์ได้กระทำมองเหมือนเล็กน้อยแต่ว่ามันส่งผลอันยิ่งใหญ่ในเนื้อหาตอนนี้ก็จะได้กล่าวย้อนมาตรงนี้นิดนึงว่าภิกษุทั้งหลายเครื่องบูชาและสักการะนี้มิได้บังเกิดขึ้นแก่เราด้วยพุทธานุภาพมิได้เกิดขึ้นด้วยอนุภาพของนาคและเทวดาและพรหมแต่ว่าเกิดด้วยอนุภาพแห่งการบริจาคมีประมาณน้อยในอดีตคือพระองค์ก็บอกว่านี่โอ้โหที่ได้มีผู้คนมาสักการะบูชามากมายกายกองเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยกำลังพุทธานุภาพพูดง่ายไม่ได้ใช้ฤทธิ์ใช้อะไรเลยนะแล้วก็ไม่ได้เกิดจากกำลังฤทธิ์ของพวกนาคพวกพรหมพวกเทวดาเลยมันเกิดขึ้นด้วยบุญที่พระองค์เคยสั่งสมในคราวที่เป็นพระโพธิสัตว์นั้นนะเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอันภิกษุทั้งหลายทูลอ้อนวอนแล้วใคร่จะประกาศเนื้อความนั้นจึงทรงนำอดีตนิทานมาตรัสว่าในอดีตการในเมืองตักศิลาได้มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าสังขะเขามีบุตรคนหนึ่งเป็นมนุษย์ชื่อว่าสุสีมะมีอายุย่างเข้า16ปีในวันหนึ่งสุสีมะมนุษย์นั้นเข้าไปหาบิดากล่าวว่าพ่อผมปรารถนาจะเข้าไปสู่เมืองพาราณสีท่องมนต์คือพราหมณ์สังขะเนี่ยมีลูกชายสุสีมะแล้วก็เมื่อเขาเป็นหนุ่มขึ้นมาก็มีความใคร่อยากจะเรียนรู้ตามภาษาของเด็กหนุ่มมีความรู้สึกอยากจะไปศึกษาเรียนรู้ที่กรุงพาราณสีเมืองพาราณสีซึ่งมันเป็นแหล่งเรียนรู้มีการสอนวิชาการอะไรต่างๆในเมืองนั้นมากมายลำดับนั้นบิดากล่าวกับเขาว่าพ่อถ้ากันนั้นพราหมณ์ชื่อโน้นเป็นสหายของพ่อก็บอกว่าเนี่ยมีเพื่อนของพ่อเนี่ยมีอยู่เจ้าจงไปสู่สำนักของสหายนั้นแล้วเรียนเอาเถิดเขารับคำว่าดีละแล้วถึงเมืองพาราณสีโดยลำดับเข้าไปหาพราหมณ์นั้นแล้วบอกความที่ตนอันบิดาส่งมาแล้วก็เข้าไปหาเพื่อนของพ่อนะแล้วก็บอกเนี่ยพ่อผมส่งมาให้เรียนหนังสือเรียนตำรับตำราลำดับนั้นพราหมณ์นั้นรับเขาไว้ด้วยคิดว่าบุตรสหายของเราแล้วเริ่มบอกมนต์กับเขาผู้มีความกระวนกระวายอันระงับแล้วโดยวันเจริญสุสีมะมานพนั้นเรียนเร็วด้วยเรียนได้มากด้วยทรงจำมนต์ที่เรียนแล้วไม่ให้เสื่อมไปราวกับว่าน้ำมันสีหะอันเขาเทไว้ในภาชนะทองคำอันนี้เป็นการเปรียบเทียบว่าคนที่เรียนเก่งมีความทรงจำดีเหมือนเวลาเราเอาน้ำมันนี่ท่านบอกน้ำมันจากราชสีเนี่ยนะไปเก็บเอาไว้ในหม้อทองคำมันไม่มีโอกาสได้ซึมได้รั่วออกมาเลยก็เหมือนความรู้ที่เราเข้าใจทรงจำไว้ดีเก็บเอาไว้ใน

เห็นที่สุดเขาเข้าไปหาอาจารย์แล้วกล่าวว่าผมย่อมเห็นเบื้องต้นและท่ามกลางแห่งศิลปะนี้เท่านั้นย่อมไม่เห็นที่สุดคือพอเรียนจบปุ๊บก็เริ่มมาเห็นว่าเอ๊ะวิชาหรือที่เรียกว่ามนต์ที่ตนเองศึกษาเรียนรู้มาเนี่ยมันบ่งบอกหรือสนับสนุนส่งเสริมในการดำเนินชีวิตของตนเองได้ท่านใช้คำว่าเบื้องต้นท่ามกลางแต่ที่สุดแล้วมันคืออะไรเหมือนเวลาเราไปศึกษาเรียนรู้วิชาการทำมาหากินสมมติว่าครูบาอาจารย์สอนให้เราต้องทำการเกษตรอย่างนี้นะเราต้องทำการก่อสร้างอย่างนี้นะสุดท้ายมันจะได้สิ่งนี้ขึ้นมาแล้วที่สุดของสิ่งนี้มันคืออะไรผลปรากฏว่ามนุษย์ท่านนี้มองไม่เห็นไม่รู้ว่าวิชาที่ตนเองเรียนเนี่ยมันจะไปถึงสุดท้ายปลายทางส่งผลไปถึงขนาดไหนเมื่ออาจารย์กล่าวว่าพ่อแม้ฉันก็ไม่เห็นคือไปถามครูบาอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันก็ทรงจำท่องกันมาอย่างนี้สอนกันไปอย่างนี้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าวิชาเนี่ยมันใช้ไปถึงที่สุดจริงๆคืออะไรถ้าพูดปัจจุบันก็สอนที่สุดของเราก็ได้แค่ไปถึงความรวยรวยแล้วยังไงต่อสมมุตินั้นเราเรียนวิชาทั้งโลกมาชนิดหนึ่งครูบาอาจารย์สอนเรามาว่าเนี่ยถ้าเราอยากจะเป็นนักธุรกิจต้องทำอย่างนี้ต้องเริ่มต้นอย่างนี้ที่เราเห็นพวกโค้ชต่างๆที่เขาแนะนำนะเราเห็นเบื้องต้นว่าจุดเริ่มต้นคนเริ่มต้นจากนี้ไปถึงท่ามกลางเรามีเครือข่ายมีสมาชิกมีสินค้าขายสุดท้ายได้เงินได้ทองตั้งฐานะได้รวยขึ้นมาได้แล้วยังไงต่อล่ะมันไปที่สุดยังไงแล้วทรัพย์สมบัตินั้นจะไปยังไงแล้วจะส่งชีวิตของเราไปถึง เบื้องหน้าพบเบื้องหน้าได้อย่างไรอะไรอย่างนี้มันไปต่อไม่ได้มันเห็นแค่ว่าคุณทำมาค้าขายคุณมีทรัพย์ขึ้นมาก็คล้ายๆอย่างนี้แหละว่าหนุ่มคนนี้เรียนวิชาแล้วมันก็ไปเห็นแค่จุดตันของมันแล้วยังไงต่ออาจารย์อาจารย์ก็บอกไม่รู้เหมือนกันก็สอนกันมาอย่างนี้ก็สอนพวกเธอไปอย่างนี้เขาก็จึงถามว่าข้าแต่อาจารย์เมื่อเป็นเช่นนั้นใครจะรู้ที่สุดก็ถามต่อแล้วคนที่จะรู้ต่อตรงนี้มีไหมเมื่ออาจารย์กล่าวว่าพ่อฤาษีทั้งหลายเหล่านี้ย่อมรู้ในป่าอิสิปตนะคำบอกว่าคำว่าฤาษีของเขาหมายถึงนักบวชมันมีนักบวชอยู่ในป่าอิสิปตนะนี่ก็คนละป่ากับที่พระพุทธเจ้าของเราแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะมันเป็นชื่อเดียวกันเขานิยมชื่อนี้อิสิแปลว่าฤาษีปัตนะแปลว่าตกหมายถึงว่าฤาษีเหล่านี้หรือนักบวชเหล่านี้ที่เรียนรู้ปฏิบัติกันจนกระทั่งได้ฌานสมาบัติก็พากันเหาะขึ้นเหาะลงในป่านี้แหละนะเป็นลันเวย์อยู่ตรงนี้คราวนี้ประชาชนก็เห็นไงเห็นว่าเอ้ยฤาษีเหาะขึ้นเหาะลงก็เลยได้ชื่อว่าป่าอิสิปตนะใช้คำว่าฤาษีหรือนักบวชท่านตกลงไปแถวนั้นบริเวณนั้นท่านก็บอกว่าเนี่ยบริเวณป่านี้มีฤาษีหรือว่ามีนักบวชที่อยู่บริเวณนั้นเขารู้ฤาษีเหล่านั้นพึงรู้เจ้าเข้าไปสู่สำนักของท่านแล้วจงถามเถิดจึงเข้าไปหาพระปัจเจกับพระเจ้าทั้งหลายแล้วนี่ไงในความหมายคำว่าฤาษีของเขาหมายถึงนักบวชหรือพระปัจเจกับพระเจ้านะถามว่าได้ยินว่าท่านทั้งหลายย่อมรู้ที่สุดหรือเข้าไปถามพระปัจเจกับพระเจ้าก็ตอบว่าเราทั้งหลายย่อมรู้สุสีมะนามานพนั้นก็บอกว่าถ้ากันนั้นขอท่านทั้งหลายจงบอกแก่ข้าพเจ้าคือเรียนวิชามาแล้วมันไปต่อไม่ได้พอไปถามพระปัจเจกพระพุทธเจ้าท่านก็บอกรู้วิธีการที่จะไปต่อตรงเนี้ยต่อยอดตรงนี้ได้มานพนั้นอยากจะรู้ก็บอกขอให้สอนวิชาให้แต่ดูเทคนิควิธีการของพระปัจเจกพระพุทธเจ้านะท่านก็ไม่ได้ว่าจะขอนทีเดียวเลยท่านมีกลอุบายของท่านอยู่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราทั้งหลายย่อมไม่บอกแก่คนไม่ใช่บรรพชิตนี่มีวัตถุประสงค์อยากจะชวนท่านบวชถ้าท่านมีประสงค์ด้วยที่สุดจงบวชเถิดนี่ไงเป็นกุศโลบายว่าอยากรู้อยากเรียนใช่ไหมมาบวชดิแล้วจะบอกให้สุสีมะมานพนั้นรับว่าดีแล้วแล้วบวชในสำนักของพระปัจเจกพุทธเหล่านั้นลำดับนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นกล่าวกับท่านว่าเธอจงศึกษาข้อนี้ก่อนแล้วบอกอภิสมาจาริกวัตรโดยในเป็นต้นว่าท่านพึงนุ่งอย่างนี้พึงห่มอย่างนี้อ
นี่แค่สอนวัดปฏิบัติเบื้อง

ต้นนะว่าเมื่อบวชเป็นพระแล้วก็ควรปฏิบัติตัวอย่างนี้นุ่งห่มให้เรียบร้อยการกิริยาอาการส่วนใหญ่จะเดินเหินอะไรต่างๆก็ให้เรียบร้อยสุสีมะปัจเจกพุทธะเนี่ยหรือว่าผู้พระบวชใหม่นี่นะท่านศึกษาอยู่ในอภิสมาจาริกวัตรนั้นเพราะความที่ตนมีอุปนิสัยสมบูรณ์ต่อการไม่นานนักก็ตรัสรู้ปัจเจกสัมโพธิบวชมาไม่นานศึกษาเรียนอยู่รูปแป๊บเดียวบรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเลยปรากฏในเมืองพาราณสีทั้งสิ้นเป็นราวกะว่าพระจันทร์เต็มดวงปรากฏอยู่บนท้องฟ้าได้เป็นผู้ถึงความเป็นผู้เลิศด้วยลาภและเลิศด้วยยศคือก็เป็นที่สักการะเคารพนับถือของประชาชนแต่ว่าอายุท่านไม่ยืนท่านได้ปรินิพพานต่อการไม่นานเลยเพราะความที่แห่งกรรมซึ่งอำนวยผลให้เป็นผู้มีอายุน้อยอันตนได้ทำมาแล้วเพราะว่ามีวิบากกรรมตัดรอนพอตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าไม่นานก็ปรินิพพานแต่พูดปัจจุบันก็บอกว่าตายนะอายุขัยท่านไม่ยืนนะลำดับนั้นพระปัจเจกพุทธะทั้งหลายและมหาชนช่วยกันทำสรีระกิจของท่านแล้วถือเอาธาตุนะก็ถือเอาพระธาตุหรือกระดูกของท่านเนี่ยประดิษฐานพระสถูปไว้ใกล้ประตูพระนครฝ่ายสังฆพราหมณ์คิดว่าบุตรของเราไปนานแล้วเราจะรู้ความเป็นไปของเขาไปศึกษาเรียนรู้จนกระทั่งมีโอกาสได้บวชได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็นิพพานไม่มีโอกาสได้ส่งข่าวถึงโยมพ่อเลยนะโยมพ่อเนี่ยสังฆพราหมณ์นี่ก็รอแล้วรอเล่าเอ๊ะลูกเราไปนานแล้วทำไมไม่กลับมาส่งข่าวสักทีนะในยุคนั้นมันคงไม่มีซูมเหมือนปัจจุบันนี่เนาะถ้ามีซูมนี่คงจะติดต่อหาพ่อหรือมีไลน์มีโทรศัพท์ติดต่อกันบ้างตอนนี้มันไม่มีทำยังไงอ่ะพราหมณ์คิดว่าเอ๊ะบุตรเราไปนานแล้วทำยังไงถึงจะรู้ว่าบุตรเราไปไหนปรารถนาจะเห็นบุตรนั้นจึงออกจากเมืองตักกศิลาถึงเมืองพาราณสีโดยลำดับเห็นหมู่มหาชนประชุมกันคิดว่าในชนเหล่านี้แม้คนหนึ่งจะรู้ความเป็นไปแห่งบุตรของเราเป็นแน่เห็นคนผู้คนมาชุมนุมกันมากมายก่ายกองก็เข้าไปถามมีใครรู้จักเด็กหนุ่มคนนี้ไหมหน้าตาเป็นอย่างนี้รูปร่างเป็นอย่างนี้เนี่ยออกจากบ้านมานานแล้วไม่กลับบ้านสักทีก็ไปตามด้วยความรักลูกนะจึงเข้าไปหาถามว่ามานพชื่อว่าสุสีมะมาในที่นี้ท่านทั้งหลายทราบข่าวคราวของเขาบ้างหรือหนอมหาชนตอบว่าพราหมณ์เรารู้สุสีมะมานพนั้นสาสยายไตรเพศในสำนักของพราหมณ์ชื่อโน้นบวชแล้วทำให้แจ้งซึ่งปัจเจกพุทธิปัญญาปรินิพพานแล้วนี้สถูปของท่านอันเราทั้งหลายให้ตั้งเฉพาะแล้วประชาชนก็รู้ความเป็นมาเป็นไปก็บอกเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็บอกเลยว่านี่สถูปหรือเจดีย์ที่เราสร้างไว้เนี่ยเก็บกระดูกของท่านเอาไว้เก็บพระธาตุท่านเอาไว้พราหมณ์นั้นเสียใจนะพอรู้ว่าลูกนิพพานหรือว่าลูกตายแล้วเนี่ยก็ประหารพื้นดินด้วยฝ่ามือวิธีการเหมือนตบพื้นด้วยความเสียอกเสียใจนะร้องไห้คร่ำครวญแล้วไปยังรานพระเจดีย์ถอนหญ้าขึ้นแล้วแต่ตรงนี้นี่สำคัญทีเดียวดังนั้นเนี่ยท่านใดที่มีโอกาสได้มาสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์หรือสร้างพระเจดีย์ไว้ในพระพุทธศาสนามีโอกาสได้มาทำความสะอาดกวาดลานวัดลานพระเจดีย์นี่บุญไม่ใช่น้อยๆนะนี่ดูตัวอย่างตรงนี้เนี่ยท่านไปถึงปุ๊บแม้ไม่ได้สร้างพระเจดีย์บรรจุพระธาตุของลูกชายนะพระเจกับพุทธเจ้าลูกชายแต่ไปเห็นเขาสร้างไว้เสร็จสรรพเรียบร้อยมันก็มีหญ้าขึ้นโดยรอบนั้นท่านไปก็ไปถอนหญ้าขึ้นเอาผ้าห่มนะเอาผ้าห่มพระเจดีย์นะซึ่งประเพณีของประเทศไทยแล้วก็มีบางจังหวัดที่เขาแห่ผ้าห่มพระธาตุกันนะห่มพระเจดีย์กันแล้วก็นำทรายมาเกี่ยลงที่ลานพระเจดีย์แล้วก็เห็นว่าเอ้ลานมันไม่เรียบก็ไปขนเอาทรายมาเกลี่ยทำปรับพื้นจากนั้นยังไม่พอก็ประพรมด้วยน้ำในลักจันหมายถึงว่าตนเองมีน้ำที่ใส่เข้าไปเนี่ยนะเอามาพรมเพื่อให้ทรายมันไม่ได้ฟุ้งขึ้นมาทำการบูชาด้วยดอกไม้ป่าตรงนี้เป็นจุดที่จะส่งผลว่าทำไมพระองค์ถึงได้รับการสักการะบูชาจากนั้นยังยกธงแผ่นผ้าด้วยผ้าสาดก
ผูกฉัตรของตนในเบื้องบนแห่งพระสถูปแล้วก็หลีกไปดูที่เนี่ยท่านทำบุญกี่อย่างหนึ่งไปก็ไปถอนหญ้ารอบพระเจดีย์เอาผ้าห่มพระเจดีย์แล้วก็นำทรายมาเกลี่ยรอบพระเจดีย์จากนั้นก็พรมน้ำรอบพระเจดีย์แล้วเอาดอกไม้ป่ามาบูชายังไม่พอนะท่านใช้ธงแผ่นผ้าหรือธงผ้าสาดกของท่านเนี่ยผูกทำเป็นธงถ้าแถวภาคเหนือมั้งเขาเรียกธงหรือไงเนี่ยก็คงจะคล้ายๆอย่างนั้นนะแล้วก็เอาทำเป็นฉัตรใบบนต่อยอดของพระเจดีย์นั่นนะจากนั้นก็กลับไปท่านบอกพระศาสดาก็หมายถึงพระพุทธเจ้าของเรานี้ครั้นทรงนำอดีตนิทานมานี้แล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในการนั้นเราได้เป็นสังฆพราหมณ์เราได้ถอนหญ้าในลานพระเจดีย์ของพระปัจเจกพุทธชื่อสุสีมะด้วยผลแห่งกรรมของเรานั้นชนทั้งหลายจึงทำหนทาง8โยชน์ให้ปราศจากตอและหนามทำให้เป็นให้สะอาดมีพื้นสม่ำเสมอบุญจากการที่ท่านถอนหญ้ารอบพระเจดีย์ท่านบอกว่าส่งผลมาในชาติปัจจุบันนี้นะตอนที่พระองค์เสด็จไปเนี่ยจากราชคฤห์ไปไผ่สาลีเนี่ย

พื้นต้อนรับพระพุทธเจ้าของเราถึง8โยชน์ท่านบอกด้วยกำลังบุญอันนี้เป็นบุญตอนปลายแล้วนี่ส่งผลแค่ถอนหญ้ารอบพระเจดีย์เราได้เกลี่ยทรายลงในลานพระเจดีย์นั้นด้วยผลแห่งกรรมของเรานั้นชนทั้งหลายจึงเกลี่ยทรายลงหนทาง8โยชน์เอาทรายมาเกลี่ยปรับพื้นให้พระองค์เสด็จเดินไปด้วยอย่างนุ่มสบายไม่มีตอไม่มีหนามไม่ครุขระเลยเราทำการบูชาด้วยดอกไม้ป่าที่พระสตูปนั้นด้วยผลแห่งกรรมของเรานั้นชนทั้งหลายจึงโปรยดอกไม้สีต่างๆในลงในหนทาง8โยชน์แค่ดอกไม้ป่านะมาสักการะบูชาไหว้พระเจดีย์ส่งผลทำให้ประชาชนนำดอกไม้มาโปรยต้อนรับสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราถึง8โยชน์แล้วยังไม่พออีกน้ำในแม่น้ำคงคาในที่ประมาณโยชน์หนึ่งจึงดาดาดไปด้วยดอกปทุมห้าสีนี่แค่อานิสงส์จากการบูชาด้วยดอกไม้ป่าการที่พวกเราได้โปรยดอกไม้บูชาหรือว่าต้อนรับพระธรรมญาตราก็ดีหรือเราได้มีโอกาสสักการะบูชาพระเจดีย์หรือการที่เราได้มีโอกาสได้สักการะบูชาสักการะบูชาพระพุทธรูปหรือสิ่งที่เป็นองค์แทนพระพุทธรูปนี่ก็เป็นอานิสงส์แห่งบุญใหญ่ของพวกเราทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยเราถึงจะเห็นว่าอานิสงส์เนี่ยมันไม่ได้มีเล็กมีน้อยนะมีมหาศาลทีเดียวเราได้ประพรมพื้นในลานพระเจดีย์นั้นด้วยน้ำในลักจันด้วยผลแห่งกรรมของเรานั้นฝนโบกคลพัดจึงตกในเมืองไผ่สาลีเห็นไหมมันมีเหตุมีผลนะมีเหตุและมีผลของมันผลบุญจากการที่พระองค์ได้เอาน้ำถ้าพูดไปก็เหมือนน้ำในกระติกน้ำที่เราเอาใส่ไปเพื่อการเดินทางน่ะแต่ว่าเอามาเทปรับพื้นรอบพระเจดีย์ใช้ลักจันตัวนั้นน่ะตักมาก็ประพรมท่านบอกด้วยอนุสงส์อนิสงส์ของการใช้น้ำในลักจันของตนเองหรือในกระบอกหรือในกระติกของตนเองเนี่ยไปพรมรอบพระเจดีย์ด้วยความสักการะเลื่อมใสนี่นะส่งผลทำให้ฝนโบกคลพัดตกฝนโบกคลพัดเป็นฝนพิเศษที่เราได้กล่าวไปแล้วว่าเป็นฝนที่มีสีแดงนะเป็นฝนสีแดงตกลงมาใครปรารถนาจะให้เปียกก็เปียกไม่ให้เปียกก็ไม่เปียกแล้วก็เป็นฝนที่มีความสะอาดสามารถชำระล้างสิ่งสกปรกโดยเฉพาะพวกซากศพต่างๆนี่ออกไปจาก

เราได้ยกธงแผ่นผ้าขึ้นและผูกฉัตรไว้บนพระเจดีย์นั้นด้วยผลแห่งกรรมของเรานั้นห้องจักรวาลทั้งสิ้นจึงเป็นราวกะว่ามีมหรสพเป็นอันเดียวกันด้วยธงชัยธงแผ่นผ้าและสัตว์ช้อนซ้อนกันเป็นต้นตลอดถึงอกนิทภพเนี่ยไปถึงชั้นพรหมโลกเลยด้วยบุญกรรมที่ท่านใช้ผ้าของท่านเนี่ยผูกเป็นธงนะบูชาพระเจดีย์ดังนั้นบางทีเรามาโดยรอบลานพระเจดีย์ของเราเนี่ยโดยเฉพาะช่วงวันมาฆบูชาที่ผ่านมานี่เห็นไหมเราเห็นธงจักรแก้วเห็นธงรอบพระเจดีย์ของเรามีอะไรล่ะมีพวกกระดิ่งพวกกระดังกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งนี่เป็นการสักการะบูชาพระเจดีย์นะบางคนก็โอ้โหหาว่าเราเป็นลัทธิใหม่มีธงมีอะไรต่างๆคือพวกนี้เขาไม่ได้อ่านเนื้อหาสาระที่มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์หรือบางทีอ่านมาแต่ก็ทำตาบอดตาสายหายไปเพื่อจะได้กล่าวโจมตีผู้อื่นก็มีเหมือนกันนะแท้จริงเนี่ยมันก็มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์เหล่านี้แหละแล้วเราก็เอามาปรับพยุกต์ให้ดูเหมาะสมว่าเออนี่เราทำนั้นเพื่อเป็นการน้อมสักการะบูชาพระรัตนตรัยก็ดูที่ว่าเนี่ยแค่

็นฉัตรนี่ซ้อนกันเนี่ยท่านบอกถึงอกนิฐภพนู่นน่ะเป็นชั้นพรหมอกนิฐภพอ่ะมากมายกายกองดาดาดไปถึงขนาดนั้นนี่จากธงหยาบๆที่ท่านปักรอบพระเจดีย์นะมีอานิสงส์ไม่น้อยทีเดียวภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลบูชาสักการะนั่นเกิดขึ้นแก่เราด้วยพุทธานุภาพก็หาไม่เกิดขึ้นด้วยอนุภาพแห่งนาคเทวดาและพรหมก็หาไม่แต่ว่าเกิดขึ้นด้วยอนุภาพแห่งการบริจาคมีประมาณน้อยในอดีตการดังนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่ามัตตาสุขะปริจาคาปัตเสเจวิปุลังสุขังจะเชมัตตาสุขังทีโรสัมปัสสังวิปุลังสุขังถ้าบุคคลพึงเห็นสุขอันไพบูลย์เพราะสละสุขพอประมาณเสียผู้มีปัญญาเมื่อเห็นสุขอันไพบูลย์ก็พึงสละสุขพอประมาณเสียจึงจะได้พบสุขอันไพบูลย์แต่บอกว่าถ้าเราอยากจะได้ความสุขอันยิ่งใหญ่ก็ต้องมีการเสียสละความสุขหรือเสียสละเวลาเพียงเล็กๆน้อยๆถ้าเราไม่เสียสละเลยนะแต่เราจะเอา

ไปอีกเป็น10ปี20ปีอันนี้สมมุติอย่างนั้นเปรียบเทียบเหมือนว่าเราเหมือนเป็นผู้เสียสละแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ได้ก็ได้กลับมาที่ตัวของเรานั้นก็เหมือนกันถ้าเราอยากจะได้ความสุขในการเดินทางในสัมปรายภพนี้หรือความสุขอันยิ่งใหญ่ที่จะเดินทางไปในสังสารวัฏการที่เราเสียสละเวลามาฟังเทศฟังธรรมเหมือนท่านทั้งหลายที่มานั่งฟังเทศฟังธรรมในห้องส่งก็ดีหรือในห้องซูมใน GBN ของเราเนี่ยเห็นไหมมานั่งเสียเวลาฟังกันสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงแต่ก็ได้สติปัญญาได้ความรู้ที่ติดท่านไปทั้งหลายเนี่ยยาวนานแล้วก็ได้แนวข้อคิดได้ข้อปฏิบัติเอาไปสำหรับในการดำเนินชีวิตนี่ก็อย่างนี้เป็นต้นนะยกตัวอย่างว่าเราเสียสละความสุขเล็กน้อยเพื่อความสุขอันยิ่งใหญ่พระองค์ก็เหมือนกันพระองค์เสียสละเวลาเพียงเล็กน้อยดูแลพระเจดีย์เพียงแค่แป๊บเดียวแต่ความสุขอันยิ่งใหญ่ส่งผลแม้มาถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอพูดถึงเรื่องความเสียสละพอประมาณตรงนี้หรือเล็กน้อยตรงนี้มีเนื้อเรื่องหนึ่งที่ใกล้เคียงกับเรื่องนี้เป็นเรื่องอดีตชาติของพระเถระรูปหนึ่งชื่อว่าพระปัปภาปัปภารทายกะเถระพระปัปภาปัปภารทายกะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ชำระกวาดล้างถูถ้ำของพระผู้มีภาคพระนามว่าปิยทัศน์สีและได้ตั้งหม้อน้ำสำหรับฉันไว้ถวายแด่พระองค์ผู้คงที่คือตอนนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปิยทัศน์สีเนี่ยพระองค์ประทับอยู่ที่ถ้ำแล้ว อดีตชาติของท่านปัปภาทายกะเถระเนี่ยท่านเกิดในยุคนั้นมีโอกาสได้ไปทำความสะอาดไปกวาดไปล้างไปถูถ้ำที่พระปิยทัศน์สีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั้นน่ะพระพุทธเจ้าผู้มหาโมนีพระนามว่าปิยทัศน์สีทรงพยากรณ์เรื่องนั้นแก่ข้าพเจ้าว่าพอทำความสะอาดเสร็จสรรเรียบร้อยพระปิยทัศน์สีท่านก็ตรวจตราด้วยญาณทัศนะเป็นพุทธพยากรณ์ให้แก่หนุ่มผู้นี้ว่าเนี่ยข้าพเจ้าจักมีปราสาท7ชั้นสูงพันชั่วลูกธนูก็หมายถึงว่าลูกธนูที่เรายิงขึ้นไปสุดแขนเนี่ยมันขึ้นไปครั้งหนึ่งกี่เมตรสมมติว่าขึ้นไป100เมตรอย่างเงี้ยแล้วก็คูณไป 1,000 นั่นคือความสูงของปราสาทที่จะได้นะอานิสงส์จากการทำความสะอาดถ้ำเนี่ยสูงชั่วพันลูกธนูสะพรั่งไปด้วยธงพลาไปด้วยแก้วมณีสีเขียวปราสาทและแก้วนับประมาณไม่ได้จักบังเกิดขึ้นครั้นข้าพเจ้าถวายทานคือการชำระถ้ำแล้วบันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดหนึ่งกับโอ้แค่ทำความสะอาดถ้ำครั้งหนึ่งเนาะส่งผลไปถึงหนึ่งกับแล้วก็มีโอ้โหมีอะไรมีปราสาทแก้วมีความบันเทิงมีความพร้อมที่อยู่ในปราสาทนั้นในกัปที่32นับจากกัปนี้ไปได้เป็นกษัตริย์ผู้จักรพรรดิพระนามว่าสุพุทธสมบูรณ์ด้วยรัตนะ7ประการนี่ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินะทำความสะอาดธรรมดังนั้นท่านใดที่มีโอกาสได้มาทำความสะอาดวัดวาอารามนะกวาดสภาธรรมกายสากลหรือกวาดห้องปฏิบัติธรรมกวาดลานพระเจดีย์ถูวิหารคดอะไรพวกนี้นี่ก็บุญใหญ่ของเราอย่าคิดว่าเป็นบุญเล็กบุญน้อยนี่ขนาดว่าเขาทำความสะอาดถ้ำให้ปิยทัศน์สีสัมมาสัมพุทธเจ้ายังได้เป็นถึงพระเจ้าจักรพรรดิสมบูรณ์ในรัตนะ7ประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา4วิโมก8และอภิญญา6ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระปัปภารทาริกะเถระได้ภาสิกถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้นี่เป็นตัวอย่างที่เห็นว่าแม้มีโอกาสได้จะเรียกว่าสละความสนุกสนานเพลิดเพลินเสียสละเวลาเพียงเล็กน้อยเพื่อบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ก็ดูที่ว่าแค่ทำความสะอาดถ้ำเหล่านั้นสุดท้ายส่งผลมาถึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจะไม่พออีกนะจนกระทั่งมาชาติปัจจุบันเนี้ยทำให้ท่านมีโอกาสได้บวชเป็นพระภิกษุแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นพูดถึงพร้อมทั้งปฏิสัมภิทา4วิโมก8อภิญญา6นั่นก็แสดงว่าสิ่งที่เราทำเหมือนเล็กน้อยแต่ส่งผลอย่างมหาศาลตามที่พระพุทธเจ้าได้บอกเอาไว้ไงว่าสละ
ความสุขเล็กน้อย

้อยเพื่อความสุขอันไพบูลย์แม้เรื่องขององค์นี้เนี่ยเราก็มองว่ามันเป็นน่าอัศจรรย์แล้วนะทำความสะอาดถ้ำยังส่งผลไปถึงความเป็นพระอรหันต์ได้แต่มันมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้มันยิ่งอัศจรรย์กว่านั้นยิ่งอัศจรรย์กว่านั้นคือมันไม่น่าเชื่อว่าคนเราเนี่ยนะแค่ความฝันแค่ความฝันยังสามารถทำให้ได้บุญและบุญเนี่ยไม่ใช่ว่าบุญเล็กบุญน้อยด้วยทั้งที่เราคนหลายๆคนก็คงเคยฝันกันแล้วนะเกิดมาในทุกคนเนี่ยจำได้บ้างไม่ได้บ้างฝันดีบ้างฝันไม่ดีบ้างก็แล้วแต่ความฝันมันก็คงมีไม่กี่เหตุก็เรียกธาตุวิปริตโอ้

มากอาหารไม่ย่อยท้องอืดอุทาวิปริตอันนี้ฝันไปว่าได้ตกน้ำบ้างได้เขาถูกเขาซ้อมถูกเขาเข่าไปที่ท้องบ้างอะไรบ้างนะบางทีก็ดิ้นจนตกเตียงก็มีอันนี้ก็มีเขาเรียกว่าเป็นพวกธาตุวิปริตหรือพวกจิตกังวลคิดถึงลูกถึงหลานอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศคิดไปคิดมาอ้าวฝันเห็นเขาอีกอย่างนี้ก็มีธาตุวิปริตจิตกังวลหรือจะเป็นพวกเขาเรียกว่าเทพบรรเทวดาดลใจหรือเทพดลใจวันนี้ก็เป็นบุญกรรมเก่านะที่เคยสั่งสมบุญมาบางทีเทวดาเขาเห็นว่าเอ้ยกำลังบุญมันถึงจุดแล้วเขาพอที่จะได้รับสมบัติตรงนี้ก็มาดลใจดลจิตหรือมาฝันบอกว่าเนี่ยใต้ถุนบ้านหลังนี้เนี่ยมีหม้อทรัพย์สมบัติอยู่นะบอกบ่อยเข้าบ่อยเข้าเอ๊ะมันน่าจะจริงฝันบ่อยๆติดๆกันก็ลองไปขุดดูก็เจอจริงอะไรนี้ก็มีเหมือนกันนะอันนี้ก็เรียกว่าพวกเทวดาดลใจที่บุญมันถึงจุดแล้วหรือทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เทวดาที่อยู่บริเวณนั้นเขาได้บุญมากพอที่จะไปเกิดแล้วเขาเฝ้าทรัพย์สมบัติพวกนี้มานานเขาอยากจะมอบให้ก็มาฝังมาฝันมาดลใจให้แบบนี้ก็มีหรือมีวิบากกรรมวิบากกรรมบันดาลก็มีเหมือนกันนะเป็นกรรมชั่วที่เคยทำมาในอดีตหรือในปัจจุบันไปฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าหมูเข้าพวกจิตวิญญาณเหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นมันผูกอาฆาตมานะกรรมที่เคยทำสั่งสมเป็นอาจินกรรมต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วก็ฝันเห็นพวกนายนิรยาบาลมาจับตัวลากถูหรือจะเป็นเปรตผีสางนางไม้ต่างๆที่จะมาทำลายไอ้พวกนี้ก็มีหรือฝันเห็นพวกหมูมันเป็นหมูปีศาจ

เป็นฝ่ายบาปนะถ้าในลักษณะนี้แต่ถ้าฝันในส่วนที่เป็นฝ่ายบุญถ้าเรารู้จักนะนำเอาความฝันนั้นมาดำเนินชีวิตมันก็ส่งผลได้มหาศาลเหมือนกันนะคือเรื่องนี้ที่มันเป็นเรื่องแปลกแล้วก็มองเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันกลับส่งผลอันยิ่งใหญ่ก็เลยอยากจะนำเอามาเล่าสู่พวกเราฟังพระเถระรูปนี้ชื่อว่าพุทธสัญญิกะเถระพระพุทธสัญญิกะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระพุทธเจ้าผู้เจริญที่สุดในโลกผู้องค์อาจกว่านรชนผู้มีรัศมีรุ่งเรืองดังดวงอาทิตย์อุทัยและดวงจันทร์เสด็จไปตามราวป่าทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกพระนามว่าสิทธัตถะพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะองค์นี้เราก็จะได้ยินชื่อพระองค์บ่อยตอนนั้นน่ะท่านผู้นี้เกิดในยุคของสิทธัตถะสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนู้นทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกข้าพเจ้าได้ฝันเห็นจึงทำจิตให้เลื่อมใสในพระองค์นี่สำคัญว่าถ้าใครก็ตามที่ฝันเห็นพระพุทธเจ้าฝันเห็นพระเจดีย์นะฝันอันเป็นกุศลเหล่านี้พอตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็พึงจดจำความฝันนั้นแล้วก็ยังความปลื้มปิติยินดียังความฝันให้เกิดขึ้นนะยังดูดีเนี่ยพอท่านฝันเห็นพระพุทธเจ้าเสร็จปั๊บโอ้เกิดความเลื่อมใสนึกถึงภาพที่ตนเองฝันนะมันฝันด้วยจิตที่มันผูกพันกับพระรัตนตรัยมันทำไมแจ่มชัดเหลือเกินเนี่ยแค่ฝันเห็นนะแล้วก็จิตเลื่อมใสในพระองค์หลังจากตายไปแล้วได้เข้าถึงสุคติภพแค่ฝันเห็นแล้วก็นึกถึงภาพของพระพุทธเจ้าในความฝันนั้นตายเสร็จปุ๊บไปสู่สุคติท่านบอกในกัปที่94นับจากกัปนี้ไปข้าพเจ้าได้ความทรงจำไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งความทรงจำในพระพุทธเจ้าความทรงจำหมายถึงว่าความทรงจำภาพพระพุทธเจ้าที่ตนเองฝันเห็นนะไม่ตกนรกไม่ไปเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานถึง94กัปนั้นการที่เราเปิดทีวีเปิด GBN ดูสื่อต่างๆของธรรมะเห็นพระเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ของเราเห็นภาพพระพุทธเจ้าเห็นภาพของพระภิกษุสงฆ์ภาพของการปฏิบัติธรรมเหล่านี้ถ้าหากว่าเรายังจิตของเราให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยจำภาพเหล่านั้นเอาไว้ก็มีผลต่อความผ่องใสของใจของเราเห็นไหมนี่จริงถ้าหากว่าท่านใดที่เราเห็นภาพของพระมหาธรรมกายเจดีย์นึกถึงบุญที่ตนเองได้มีโอกาสได้สร้างพระธรรมกายประจำตัวในพระเจดีย์ทั้งภายนอกทั้งภายในเห็นลานพระเจดีย์ที่เราจุดเทียนบรรมาคบูชาที่ผ่านมาโดยรอบพระเจดีย์บูชาพระพุทธเจ้าเรามีโอกาสได้สร้างลานเจดีย์โอกาสได้สร้างวิหารคดอะไรอย่างเงี้ยภาพเหล่านั้นมันย้อนกลับมาให้ใจของเราผ่องใสเลื่อมใสเนี่ยก็จะเป็นการดึงบุญเป็นการระลึกนึกถึงบุญบุญดวงบุญของเราก็จะค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นดูที่ว่าแค่ท่านฝันเห็นพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความเลื่อมใส94กับไม่เคยตกนรกเลยไม่รู้จักทุกขติเลยท่านบอกนี้เป็นผลแห่งความทรงจำในพระพุทธเจ้ายังไม่พออีกมีโอกาสเกิดในชาติปัจจุบันนี้ส่งผลมาถึงชาติปัจจุบันเลยนะแค่ฝันเห็นครั้งนั้นนะมาถึงชาติปัจจุบันนี้มีโอกาสออกบวชแล้วได้บรรลุเป็นพระอรหันต์คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8อภิญญา6ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระพุทธสัญญิกะเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้นี่แค่ความฝันนะ94กัปไม่เคยตกนรกเลยฉะนั้นนี่ที่เรานั่งระลึกนึกถึงพุทธานุสติน้อมใจถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น้อมใจถึงพระพุทธเจ้าผ่านทางช่อง GBN เราก็ดีหรือผ่านช่องซูมอะไรต่างๆก็ดีอันนี้สงฆ์ก็มหาศาลเหมือนกันนะนี่ไม่ธรรมดานี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำเหมือนเล็กๆน้อยๆเหมือนไม่มีอะไรแต่สุดท้ายมันกลับส่งผลอันยิ่งใหญ่ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าสละความสุขเล็กน้อยหรือความสะดวกสบายเพียงเล็กน้อยเพื่อความสุขอันยิ่งใหญ่เพื่อความสมบูรณ์หรือความไพบูลย์อันยิ่งใหญ่มหาศาล

ก็ยกมาเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้เห็น2ตัวอย่างคราวนี้มาถึงบทสรุปของรัตนสูตรหรือรัตนสูตรกับโควิด19ตามที่เราได้ศึกษามาตลอดตั้งแต่ในตอนที่1ท่านใดที่ยังไม่มีโอกาสได้ฟังก็ลองย้อนกลับไปฟังก็ได้ในตอนที่1ว่ามันกุดกำเนิดเกิดขึ้นมาอย่างไร มันพี่ได้ขยายความมาหมดแล้วว่าชาวกรุงเวสาลีนั้นน่ะถูกภัย3อย่างเบียดเบียนภัย3อย่างเบียดเบียนคือภัยที่1ทุพพิกภัยภัยเกิดจากความแห้งแล้งข้าวยากหมากแพงนี่นะอย่างแรกที่ท่านโดนในตอนสถานการณ์ในช่วงนั้น2ถูกอมนุษยภัยคือภัยจากพวกอมนุษย์ก็ได้แก่พวกพูดนะพูดมีลักษณะอย่างใดมีบุญมีบาปอะไรอย่างไรก็ขยายความไปเรียบร้อยแล้ว3เกิดจากโรคภัยภัยจากความเจ็บไข้ได้ป่วยก็คือเรื่องของอหิวาตกโรคดังนั้นในตอนที่เขามานิมนต์พระพุทธเจ้าไปเนี่ยประเทศของเขาเจอภัย3อย่างนี้คือทุพพิกภัยอมนุษยภัยแล้วก็โรคภัยภัย3อย่างนั้นพระพุทธเจ้าแก้ด้วยอย่างไรร่างนะทุพพิกภัยก็แก้ด้วยบุญญาฤทธิ์ของพระองค์คือบันดาลให้ฝนตกบุญญาฤทธิ์ที่เกิดขึ้นที่ทำให้ฝนตกตัวนี้เมื่อกี้พระองค์ได้บอกเอาไปแล้วว่าเกิดจากการที่พระองค์ใช้น้ำในลักจันใช่ไหมเทบูชาหรือปรับพื้นรอบพระเจดีย์ที่สุสีมะปัจเจกพระพุทธเจ้าผู้เป็นลูกชายของท่านทำด้วยบุญญาฤทธิ์ตรงนั้นน่ะส่งผลโดนบันดาลทำให้ฝนโบกกระพัดตกก็เลยเป็นการแก้ทุพพิกภัยความข้าวยากหมากแพงหรือฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล2อมนุษยภัยแก้ด้วยอะไรแก้ด้วยให้พระอานนท์สาธยายรัตนสูตรและพรมน้ำพุทธมนต์เนี่ยอมนุษยภัยภัยที่เกิดจากอมนุษย์นี้เน้นไปถึงเรื่องของพวกพูดที่มาทำร้ายมนุษย์หรือว่ามาเกาะกินเกาะกินในขณะที่มนุษย์ยังไม่ตายเลยนะแล้วก็มาอาศัยกินซากศพต่างๆก็เป็นเหตุทำให้มนุษย์เจ็บไข้ได้ป่วยนั้นก็แก้ด้วยรัตนสูตรถ้าเอาตรงๆในส่วนของความหมายพระสูตรนี้ชัดเจนกันลงไปเลยว่ารัตนสูตรนั้นกับการที่พระอานนท์ท่านพรมน้ำพุทธมนต์นี้เป็นการแก้อมนุษยภัยโดยตรงเป็นการขับไล่พวกพูดผีปีศาจโดยตรงเลยอย่างที่3โรคภัยนั้นท่านแก้ด้วยอะไรก็แก้ด้วยความสะอาดนะก็คือฝนตกหนักน้ำพัดเอาพวกซากส่วนวัตถุสิ่งสกปรกออกไปนะฉะนั้นเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นการแก้ไขด้วยบุญญาฤทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้สั่งสมมาตั้งแต่ยังเป็นพระโพธิสัตว์เป็นตัวเหตุมาแก้เหตุตรงนี้คราวนี้ถ้ามาพูดถึงเรื่องของโควิด19ล่ะเราจะแก้อย่างไรถ้าสถานการณ์โควิด19ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้หนึ่งเราต้องแก้ไขด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์พวกยารักษาโรคหรือวัคซีนที่ปัจจุบันนี้นะข่าวว่ามาถึงประเทศไทยแล้วนะเมื่อเช้านี้เหมือนจะมีการฉีดกันไปแล้วนะเข็มแรกสองเข็มสามเข็มก็เริ่มฉีดกันไปแล้วเขาว่าจะฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เด็กกับคนแก่ก่อนมั้งคนหนุ่มคนสาวเอ๊ไม่รู้ว่าพระนี่จะได้ฉีดกับเขาหรือเปล่านะอาจจะเป็นพวกกรณียกเว้นพระไม่ต้องไปฉีดหรอกเพราะไม่ได้ไปอยู่ใกล้โยมหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เพราะว่าจำนวนกว่ามันจะมาถึงญาติโยมเพราะมันมาแค่จำนวนพอที่จะฉีดให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงก่อนก็ว่ากันไปตามนั้นนะดังนั้นเนี่ยก็ต้องแก้ไขกันไปตามส่วนนี้ก็คือ1ก็ในเมื่อมันเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บนะเกิดจากเชื้อเราก็ต้องไปหาต้นเหตุของมันว่ามันเชื้อมันมาอย่างไงจะแก้ไขยังไงนะด้วยเทคโนโลยีการแพทย์เนี่ยเขาก็จะมีการวิจัยค้นคว้าจนกระทั่งสามารถผลิตวัคซีนตัวนี้ขึ้นมาได้นี่ก็แก้ไขกันด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์หรือวัคซีนหรือยารักษาโรค ก็ว่ากันไปในส่วน1นะของการแก้ไขโควิด19สองแก้ด้วยความไม่ประมาทนะคือรักษาความสะอาดสำคัญเลยล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกับคนอื่นแล้วก็หลีกเลี่ยงสถาน

านที่เสี่ยงปัจจุบันนี้ผลปรากฏว่าไอ้ที่มันระบาดส่วนใหญ่ก็มาจากพวกบ่อนการพนันบ้างพวกค่ายมวยหรือชุมชนต่างๆที่ไปอยู่แออัดยัดเยียดกันพวกผับพวกบาร์พวกกินเลี้ยงอะไรต่างๆพวกนี้นะมันก็เหมือนเป็นเครื่องเตือนสติของมนุษย์ว่าเออช่วงนี้นะสถานการณ์อย่าพากันไปวุ่นวายยุ่งเกี่ยวกับพวกอบายมุขเลยแต่มนุษย์มันก็ทนไม่ไหวไงด้วยความคุ้นเคยด้วยความเคยชินนะก็จะพากันไปไหลไปสู่ในกองในส่วนที่เป็นอโคจรหรืออบายมุขเหล่านั้นมันก็เลยเป็นจุดเพื่อเป็นจุดแพร่เชื้อระบาดของโรคโควิดพอแพร่มาปั๊บมันก็มากระจายสู่ไอ้คนที่เขาไม่ได้เข้าไปด้วยนี่มันเป็นตัวอย่างนี้มันเดือดร้อนกันนี่เขาเหมือนว่าธรรมชาติมันเตือนแล้วบอกแล้วว่าไอ้ตรงนั้นอ่ะมันไม่น่าไปไม่สมควรไปแต่มนุษย์เดี๋ยวก็แวบกันไปอีกแล้วดังนั้นเราก็มักจะได้ยินข่าวกันมาเสมอว่าเอ้ามันไปมาจากไหนอ่ะก็มาจากไอ้นี่แหละไปจากผับจากบาร์จากไอ้สถานเริงรมย์ต่างๆพวกนี้แหละเป็นตัวตั้งนี่ก็แก้ไขด้วยความไม่ประมาทนะมีสติมีความยับยั้งชั่งใจว่าไอ้สิ่งนี้มันไม่สมควรเข้าไปก็อย่าไปนะแล้วไม่ไปตรงนั้นอ่ะมันก็ยังมีชีวิตรอดแต่พอไปมาแล้วคือตายคนเดียวมันก็ไม่มีปัญหาไงมันก็จะทำความเดือดร้อนมาสู่สังคมกลับเข้ามาเอาญาติพ่อพี่น้องหมู่ญาติต่างๆในบ้านเดือดร้อนกันหมดเลยปู่ย่าตายายที่ไม่รู้อีโนอีเนไม่ไปด้วยก็ต้องมาโดนกักตัวต้องมาโดนตรวจโรคอะไรต่างๆบางคนเขาเรียกว่าไม่รับผิดชอบสังคมตรงนี้มันก็มีอยู่ดังนั้นเนี่ยก็ต้องแก้ด้วยความไม่ประมาทอย่าไปคิดว่าเอ้ยมันมีอะไรหรอกนะเราไปแป๊บเดียวตัวเราเองชีวิตเราเองคือถ้าคุณคิดอย่างนั้นน่ะมันก็เห็นแก่ตัวเกินไปเพราะโรคนี้มันเป็นเครื่องทำให้ตุ้นกระตุ้นความสำนึกของสามัญสำนึกของความเป็นคนรับผิดชอบเกิดขึ้นมาในใจแล้วข้อสำคัญก็คือตามที่พระพุทธเจ้าบอกเลยว่านี่ไงสละซะไอ้ความสุขเล็กน้อยไอ้สิ่งนั้นที่เราคิดว่ามันเป็นความสุขนั้นสละมันทิ้งไปเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของคนทั้งหลายอย่างที่สามก็คือต้องแก้ด้วยกำลังบุญกำลังบุญนี่สำคัญทีเดียวบางคนไม่เข้าใจว่าไอ้กำลังบุญมันแก้อย่างไรสถานการณ์เหล่านี้ถ้าคนมีบุญก็จะรอดปลอดภัยถ้าใครมีกำลังบาปเนี่ยกำลังบาปมันก็จะดึงดูดเข้ามาดังนั้นถ้าหากว่าเราจะเอาชนะกำลังบาปได้ก็ต้องสั่งสมบุญเพราะบุญเท่านั้นจะไปแก้ไขบาปจากหนักเป็นเบาเบาก็หายร้ายก็กลายเป็นดีนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะแก้โรคโควิด-19 โดยย่อๆมา3ส่วนนะส่วนที่1ก็ต้องแก้ไขกันด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์เรื่องยาเรื่องวัคซีนต่างๆที่จะพัฒนากันต่อไปอย่างที่2ก็ต้องแก้ด้วยความไม่ประมาทตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญส่วนที่3ก็คือด้วยแก้ด้วยกำลังบุญคือในขณะที่เรายังไม่เป็นในขณะที่เรายังแข็งแรงเราไม่รู้ว่าเราจะไปติดเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่มันจะลอยมาจากไหนมา

เราก็ไม่รู้และดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทก็สั่งสมบุญไว้อย่างเต็มที่นะทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาแม้มารวมกันที่วัดไม่ได้ทำยังไงเนี่ยเห็นไหมเราก็เจอกันที่ซูมปฏิบัติธรรมร่วมกันสวดมนต์ร่วมกันหรืออยู่บ้านเราก็สามารถนำบ้านของเราเนี่ยพาครอบครัวของเราให้สั่งสมบุญด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญสภาวนากันไปสิ่งนี้มันก็จะค่อยๆแก้ไขจากร้ายกลายเป็นดีจะค่อยๆ คลี่คลายไปโดยที่สุดแล้ววิธีการแก้ไขด้วยบุญโดยเฉพาะเรื่องของการสวดมนต์เนี่ยนะก็มีการถกเถียงกันว่าเอ๊ะแล้วสวดมนต์โดยเฉพาะบทรัตนสูตรนี้มันแก้ได้ไหมโควิดบางพวกก็บอกแก้ได้สิสวดขับไล่มันไปนะโควิดจะได้หายออกไปพวกบอกไม่ได้เห็นไหมถกเถียงกันไปถกเถียงกันมาแต่แท้จริงแล้วในบทรัตนสูตรนี้นะมุ่งเน้นไปถึงเรื่องของการแก้ไขเรื่องของพวกอัมมนุษย์นะพูดผีปีศาจต่างๆแม้เรามองไม่เห็นแต่ผู้ที่มีรู้มีญาณ นั้นก็สามารถมองเห็นแล้วก็แก้ไขเพราะว่าพอสุขภาพร่างกายเราไม่แข็งแรงนะวิบากกรรมเรามีดึงดูดเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาไอ้พวกนี้แหละมันจะคอยแทรกเข้ามาพอแทรกเข้ามาปั๊บเราก็ต้องอาศัยกำลังของพระปริตหรือกำลังการสวดพุทธมนต์พอเราลึกนึกถึงพระพุทธเจ้ากำลังบุญเราเกิดขึ้นบุญนี้ก็จะส่งผลผลักดันออกไปถามว่าการเจริญพุทธมนต์หรือการสวดพุทธมนต์นี้มีพลานิสงส์สามารถแก้ไขพวกอมนุษย์เหล่านี้ได้จริงหรือไม่ก็มีปรากฏคล้ายๆกันกับรัตนสูตรก็คือในเรื่องของอายุวัฒนกุมารจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่คล้ายกันกับเหตุการณ์อย่างนี้คืออายุวัฒนกุมารเนี่ยตอนนั้นมีพราหมณ์อยู่สองคนพราหมณ์นี่เขาไปบวชเป็นชาวทีฆะลัมพิกนครบวชในลัทธิภายนอกบำเพ็ญตบะสิ้น48ปีก็บวชมานานเหมือนกันนะบวชเป็นนักบวชแบบพราหมณ์ของเขาบรรดาพราหมณ์สองคนนั้นคนหนึ่งคิดว่าประเพณีของเราจักเสื่อมจึงสึกดังนี้หรือจึงขายบริขารตบะที่ตนทำไว้แก่คนเราอื่นได้ภรรยาพร้อมด้วยโค100ตัวและทรัพย์100กหาปณะให้ตั้งไว้เป็นกองทุน

ลาสิกขาไปแต่งงานกับภรรยามีลูกชายคนหนึ่งส่วนสหายของเขานอกนี้ไปสู่ต่างถิ่นก็กลับมาสู่นครนั้นอีกนั่นแหละเขาได้ยินความที่สหายนั้นมาจึงได้พาบุตรและภรรยาไปเพื่อต้องการเยี่ยมสหายครั้นถึงแล้วให้บุตรในมือของมารดาแล้วก็ไหว้เองก่อนแม้มารดาก็ให้บุตรในมือของบิดาแล้วก็ไหว้สหายนั้นกล่าวว่าขอท่านจงเป็นผู้มีอายุยืนแต่เมื่อมารดาบิดาให้บุตรไหว้แล้วสหายนั้นได้นิ่งเสียคือตอนสามีอดีตพราหมณ์ท่านนี้นะอดีตนักบวชท่านเนี้ยไหว้เนี่ย เพื่อนที่เป็นนักบวชอยู่ก็บอกว่าขอให้อายุยืนพอภรรยาไหว้ก็ขออายุยืนแต่พอจับมือลูกที่เกิดมาเนี่ยไหว้นิ่งไม่ยอมพูดอะไรก็เกิดความสงสัยลำดับนั้นเขากล่าวกับสหายนั้นว่าผู้เจริญก็เพราะเหตุไรเมื่อผมไหว้ท่านจึงกล่าวว่าขอท่านจงเป็นผู้มีอายุยืนในเวลาที่เด็กนี้ไหว้ไม่กล่าวคำอะไรพราหมณ์สหายนั้นก็บอกว่าพราหมณ์อันตรายอย่างหนึ่งของเด็กนี้มีอยู่พราหมณ์ก็ถามว่าเด็กจักเป็นอยู่ตลอดกาลเท่าไหร่ครับสหายนั้นก็บอกว่าเด็กนี้จะมีอายุอยู่ได้อีกแค่7วันพราหมณ์นั้นก็ถามว่ามันมีเหตุที่เป็นเครื่องป้องกันมีไหมสหายบอกว่าเราไม่รู้เหตุเป็นเครื่องป้องกันพราหมณ์เพื่อความอยากให้ลูกรอดก็บอกว่าใครพึงรู้เล่าสหายนั้นก็บอกว่าสมณะโคดมท่านจงไปสำนักของสมณะโคดมนั้นแล้วถามเถิดพราหมณ์นั้นก็บอกว่าถ้าผมไปในที่นั้นกลัวตบะหรือกลัววิชาที่ตนเองเรียนมามันจะเสื่อมสหายก็บอกว่าถ้าท่านรักในบุตรของท่านไม่อยู่ท่านอย่าคิดถึงการเสื่อมแห่งตบะจงไปสำนักของพระสมณะโคดมนั้นเถิดคือพราหมณ์เขาก็มีวิชาทำสมาธิมาเห็นว่าเด็กคนนี้จะตายภายใน7วันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะตายเพราะอะไรนะเขาก็มีวิชาของเขาได้แค่นั้นแล้วก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงแต่รู้ต่อไปว่าคนที่จะช่วยได้คือพระพุทธเจ้าก็บอกเพื่อนนี้ไปหาพระพุทธเจ้าพราหมณ์นั้นไปสู่สำนักของพระศาสดาไหว้เองก่อนพระศาสดาตรัสว่าท่านจงมีอายุยืนแม้ในเวลาที่ประชาบดีไหว้ก็ตรัสแก่นางนั้นเหมือนกันในเวลาที่เขาไหว้ให้บุตรไหว้ได้ทรงนิ่งเสียเขาทูล

ตั้งไว้ตรงกลางมณฑปนั้นแล้วปูอาสนะไว้8หรือ16ที่ล้อมรอบตั้งตั้งนั้นให้สาวกของเรานั่งบนอาสนะนั้นให้ทําพระปริตร7วันไม่มีระหว่างตรงนี้เนี่ยที่เป็นจุดที่ทําให้ชาวพุทธของเราเอามาทําบุญเขาเรียกว่าทําบุญต่ออายุกันก็เพราะเหตุเนี้ยพระพุทธเจ้าให้สร้างปรัมภิธีแล้วก็เอาเด็กมานอนไว้ตรงกลางให้พระมานั่งล้อมไว้8รูปถึง16รูปแล้วก็สวดมนต์สาธยายคำว่าผลิตพระปริตรเนี่ยไม่ได้บอกในคัมภีร์นี้ไม่ได้บอกว่าบทไหนเป็นกรณีพิเศษแต่ว่ารัตนสูตรนั้นก็จัดเป็นพระปริตรประเภทหนึ่งนะจะ

เจ็ดวันไม่มีระหว่างสวดเจ็ดวันเจ็ดคืนนะเอาเด็กนอนไว้แล้วก็ถึงเวลาก็คงป้อนนมป้อนข้าวนั่นแหละแต่ว่าพระก็สวดสาธยายกันไปในวันที่เจ็ดพระศาสดาเสด็จมาเองเมื่อพระศาสดานั้นเสด็จไปแล้วพวกเทวดาในจักรวาลทั้งสิ้นประชุมกันแล้วก็อวรุทกะยักษ์ตนหนึ่งบำรุงท้าวเวสสวรรค์12ปีเมื่อจะได้พรจากสำนักท้าวเวสสวรรค์นั้นได้กล่าวว่าในวันที่7จากวันนี้ท่านพึงจับเอาเด็กนี้เพราะฉะนั้นยักษ์ตนนั้นจึงได้มายืนอยู่ก็เมื่อพระศาสดาเสด็จไปในมณฑปนั้นเมื่อพวกเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ประชุมกันพวกเทวดาผู้มีศักดิ์น้อยถดถอยไปไม่ได้โอกาสหลีกไป12โยชน์ถึงอวรุทกะยักษ์ก็ได้หลีกไปยืนที่นั้นเหมือนกันแม้พระศาสดาได้ทำพระบัลลิตตลอดคืนอย่างรุ่งเมื่อ7วันล่วงไปแล้วอวรุทกยักษ์ไม่ได้เด็กก็ในวันที่8เมื่ออรุณพอขึ้นเท่านั้นสองสามีภรรยานำเด็กมาให้ถวายพระบังคมพระศาสดาพระศาสดาตรัสว่าขอเจ้าจงมีอายุยืนเถิดพระโคดมผู้เจริญเด็กจะอายุได้เท่าไหร่120ปีพราหมณ์จากที่ว่าจะตายภายใน7วันนิมนต์พระมาสวดสาธยายพระปริตรอยู่ได้มาถึง120ปีแล้วเด็กท่านนี้ตอนหลังมาเนี่ยมีโอกาสได้เมื่อโตขึ้นมามีโอกาสได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันดังนั้นถามว่าบทพระปริตพุทธมนต์พุทธเจ้ามีอนุภาพหรือไม่มีอนุภาพแต่อนุภาพนั้นย่อมจะส่งผลตามกำลังของแต่ละบุคคลหนึ่งตามกำลังของความเลื่อมใสศรัทธาสองตามกำลังบุญกรรมของแต่ละคนนั้นๆอย่างเช่นอายุวัฒนกุมารท่านนี้ท่านคงได้สั่งสมบุญร่วมกับพระพุทธเจ้าแล้วมาเจอพระพุทธเจ้าออกอุบายทำอุบายนี้จนกระทั่งยักษ์ไม่สามารถจับกินได้ก็เลยรอดมาถึง120ปีดังนั้นเนี่ยบทรัตนสูตรก็เช่นเดียวกันถามว่ามีอนุภาพหรือไม่มีอนุภาพสามารถที่จะส่งผลทุกบทที่เราสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยจะเป็นอิติปิโสเป็นพาหงเป็นธรรมจักรเป็นอะไรก็มีอนุภาพทั้งนั้นขอให้เราตั้งใจสวดด้วยความศรัทธาเลื่อมใสอนุภาพของการสวดสาธยายรัตนะสวดสาธยายรัตนสูตรสวดสาธยายพระปริตสวดสาธยายพุทธบุญย่อมมีอนุภาพอันนับจะประมาณไม่ได้เช่นเดียวกันดังนั้นก็คงสรุปเรื่องราวของรัตนสูตรกับโควิด-19 ไว้แต่เพียงเท่านี้

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะงานในโลกนี้มีมากมายให้เราได้ฝึกฝนเรียนรู้และนำไปประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงชีวิตให้มีความสุขหลายคนทำงานหามรุ่งหามค่ำจนไม่มีเวลานอนหลับพักผ่อนด้วยคิดว่างานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขแต่ใครเลยจะรู้ว่างานที่แท้จริงของมนุษย์นั้นคืออะไรในเรื่องนี้ครูมิใหญ่ได้เมตตาปรารภถึงงานที่แท้จริงที่เราพึงทำทุกวันและเป็นงานที่จะนำเรานั้นไปสู่บรมสุขอันเป็นนิรันดร์ซึ่งมีดังต่อไปนี้ค่ะ
1: การปฏิบัติธรรมจะต้องทำให้ได้ทุกวันอย่าได้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวไม่ว่าเราจะเจ็บป่วยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็ตามอย่าให้สิ่งเหล่านี้มาเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมคือกรณียกิจกิจที่ควรกระทำหรือต้องทำเป็นงานที่แท้จริงของชีวิตที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นอกนั้นเป็นงานรองลงมาถ้าเรามัวแต่ทำมาหากินอย่างเดียวแม้มีทรัพย์เป็นแสนล้านก็จะไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงเลยมีแต่ความสุขหลอกๆที่มีคนมาพเนาพนอหรือเรามีวัตถุสนองความต้องการของใจได้บ้าง

้างแต่มักไม่สมบูรณ์การปฏิบัติธรรมนี้แม้ทรัพย์ภายนอกจะน้อยแต่ชีวิตของเราจะเต็มเปี่ยมไม่ได้ชื่อว่าเป็นคนยากจนเลย

ู้ชมคะงานที่แท้จริงของชีวิตก็คือการปฏิบัติธรรมที่เราพึงทำให้ได้ทุกวันเพราะเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้เรานั้นเข้าถึงสรณะภายในอันเป็นที่พึ่งให้กับเราได้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าดังนั้นเราพึงหมั่นประกอบความเพียรหลับตาหยุดใจเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้และยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไปว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆจุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นตำแหน่งที่สำคัญ

ำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในประสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้ประสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตร

การปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดดังนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาละกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือ

ียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสๆใสๆจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรลูกที่เจริญในแล้ว

อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเราเนี่ยจะแก้วตาเราโตกันในกระประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นแหละใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ถ้านึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวสลัวเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายสบายความสบายของกายและใจนี่นะจะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายตั้งใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ย็นแต่ใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยๆอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัม

จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาระหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาระหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7

ะโล่งที่หนักหนักก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวก็จะกลมกลวงจะใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นแต่ระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปรุงให้ถูกส่วนพอถูกส่วนมันจะตกโสนเข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้เนี่ยอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสใสใจเย็นเย็นดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ในจะวางใจนิ่งเฉยเฉยก็ได้แต่แตะใจไปอย่างสบายสบายใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำๆๆในจุดเดิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสใสกลางแสงสว่างใสใสนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะลัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติอวันตุ

รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้ง

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

ขอให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้จงเป็นผู้ปราศจากเวร

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

ให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึง

บาทเพียงเดียว

และอุบัติวันตรายขอให้สัตว์

よし、送信。やっと終わった。これでやっと休みだ。ずっと忙しくて自分のペースを忘れてた気がする。

0: ระตรทาน
1: หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวกำหนดการวันทอดกฐินณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2569จำนวนทั้งสิ้น128แห่งโดยแบ่งเป็น4สัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้สัปดาห์ที่1ระหว่างวันที่27ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่งวันอังคารที่27ตุลาคมพุทธศักราช2569วัดป่าโนนสะอาดจังหวัดหนองคายศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีจังหวัดปัตตานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองยะลาจังหวัดยะลาวันพุธที่28ตุลาคมพุทธศักราช2569ศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมพุทธศักราช2569ธุดงคสถานจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีศูนย์อบรมเยาวชนดอยมุขลานะจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดตราดศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดชลบุรีธุดงคสถานอ่างทองจังหวัดอ่างทองศูนย์ปฏิบัติธรรมคำเขื่อนแก้วจังหวัดอุบลราชธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสะเดาจังหวัดสงขลาศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติกระบี่จังหวัดกระบี่วันศุกร์ที่30ตุลาคมพุทธศักราช2569ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเถื่อนเทิดธรรมจังหวัดลำปางธุดงคสถานนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์จังหวัดกาฬสินธุดงคสถานทรงธรรมกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรวันเสาร์ที่31ตุลาคมพุทธศักราช2569ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาธุดงคสถานเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติจังหวัดปราจีนบุรีศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายใหม่กรุงเทพสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083 540 6603หรือหมายเลข083 540 6613

0: ากาลทาน
1: หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวกำหนดการวัดทอดกฐินณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2569จำนวนทั้งสิ้น128แห่งโดยแบ่งเป็น4สัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้สัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่3ถึง8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน38แห่งวันอังคารที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาทจังหวัดชัยนาททุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วภูเรือจังหวัดเลยวันพุธที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ทุดงคสถานลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์วันพฤหัสบดีที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ทุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดราชสังคมจังหวัดมหาสารคามวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2569วัดทุ่งเจริญธรรมจังหวัดเชียงใหม่วันเสาร์ที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2569วัดแม่สนามจังหวัดเชียงใหม่วัดกิ่วลมจังหวัดเชียงใหม่วัดบ้านขุนจังหวัดเชียงใหม่วัดถ้ำเขาวงจังหวัดนครราชสีมาทุดงคสถานอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายจังหวัดเชียงรายศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางจังหวัดลำปางศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการทุดงคสถานชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ทุดงคสถานชลบุรีจังหวัดชลบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมยโสธรจังหวัดยโสธรศูนย์ปฏิบัติธรรมดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ทุดงคสถานแก้วนวลแดงจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569วัดเมืองคงจังหวัดศรีสะเกษวัดวังปองจังหวัดเชียงใหม่วัดแม่ลายจังหวัดเชียงใหม่ทุดงคสถานชุมพรจังหวัดชุมพรวัดทวีพูนรังสรรค์จังหวัดนครนายกศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมจังหวัดนครปฐมทุดงคสถานนครธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดน่านศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราทุดงคสถานลำพูนจังหวัดลำพูนศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองระนองจังหวัดระนองศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วโกลกจังหวัดนราธิวาสทุดงคสถานเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083 540 6603หรือหมายเลข083 540-6613

ำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านทั่วโลกนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานซึ่งทางสถานีจะส่งตรงภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญนะคะจากศูนย์กลางพิธีหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกค่ะและเช้านี้นะคะอยู่กับคุณรณกรเอี่ยมกำชัยและดิฉันกนกวรรณชันกีฬาค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมครับกิจกรรมงานบุญนี้ดูแล้วก็ขอให้ใจผ่องใสนะครับไม่กังวลนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาอารัธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านคุ้มบุญครับสวดธรรมจักรปะวัตนสูตรที่จิตที่ผ่องใสแล้วก็ขอให้ชนะทุกภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้โดยเฉพาะภัยที่เกิดจากกิเลสภายในใจของเราทุกคนนะครับ
1: ค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกฝ่ายด้วยนะคะส่วนเรื่องการติดตามรับชมนะคะกิจกรรมงานบุญดีๆแบบนี้ตลอดทั้งวันของทางสถานีสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ค่ะที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มนะคะเมื่อเข้าไปแล้วคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกนะคะช่องทางในการติดตามรับชมค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง YouTube นะคะโดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นค่ะเข้าไปแล้วอย่าลืมนะคะที่จะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์เพิ่มความคิดเห็นกันเข้ามาค่ะเราจะได้มาร่วมกันเติมบุญในทุกๆวันจันทร์ถึงเสาร์ค่ะ
0: ครับก่อนที่คุณผู้ชมทั่วทุกมุมโลกนะครับจะได้ร่วมกันประกอบบุญกิริยาทั้งการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาครับเช่นเคยในวันนี้ทางรายการจะได้น้อมนำเรื่องราวจากในพระไตรปิฎกมาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีนะครับในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวการสร้างบารมีของท่านพัตติกะเศรษฐีครับเรื่องราวก็มีอยู่ว่าในอดีตกาลนั้นก็มีเศรษฐีประจำเมืองคนหนึ่งนะครับในเมืองพาราณสีมีนามว่าคันธเศรษฐีครับซึ่งเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยมากทีเดียวพร้อมด้วยข้าทาสบริวารไม่ต้องทำมาหากินเสวยสมบัติที่เป็นมรดกของบิดามารดาแล้วก็ของบรรพบุรุษวันหนึ่งนะครับปรากฏว่าท่านคันธเศรษฐีนะครับก็ได้ตรวจดูกองทรัพย์แล้วก็คิดขึ้นว่าบรรพบุรุษของเราพากันสั่งสมทรัพย์แล้วก็ละทิ้งกันไปเสียเพราะเป็นผู้ไม่ฉลาดในการนำทรัพย์ไปด้วยส่วนตัวเรานี่แหละจะเป็นผู้ถือออมทรัพย์นี้ติดตามตัวไปด้วย
1: ค่ะเมื่อคิดได้ดังนั้นเนี่ยนะคะท่านเศรษฐีก็จึงใช้ทรัพย์แสนหนึ่งค่ะทำที่อาบน้ำด้วยแก้วผลึกค่ะแล้วก็ใช้ทรัพย์อีกแสนหนึ่งทำกระดานแก้วผลึกสำหรับรองอาบน้ำนะคะใช้ทรัพย์แสนหนึ่งทำบัลลังก์สำหรับนั่งและใช้ทรัพย์แสนหนึ่งทำถาดใส่อาหารค่ะทรัพย์อีกแสนหนึ่งนะคะทำที่รองถาดอาหารนอกจากนี้ยังใช้ทรัพย์อีกหนึ่งแสนค่ะมาทำมนดบนะคะที่เป็นที่บริโภคอาหารและสร้างสีหบัญชรด้วยทรัพย์อีกหนึ่งแสนและในทุกๆวันค่ะจะใช้ทรัพย์หนึ่งพันเพื่อทำอาหารเช้าใช้ทรัพย์อีกหนึ่งพันเพื่อทำอาหารเย็นแต่ในวันเพ็ญค่ะก็จะสั่งให้จ่ายทรัพย์แสนหนึ่งเพื่อทำอาหารสำหรับกินโชว์คนในเมืองและใช้ทรัพย์อีกแสนหนึ่งเพื่อตกแต่งพระนครให้คนเนี่ยนะคะตีกลองประกาศให้มหาชนเนี่ยมาดูการบริโภคของตน
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: โอ้โหก็เป็นเรื่องราวที่มี
1: นี่ถ้าสมัยก่อนมีโซเชียลนี่ต้อง
0: ดังเรียบร้อยนะฮะหลายคนก็จะได้มาดู
1: ต้องอัพสตอรี่ทุกวันเลยนะ
0: ขนาดนั้นทีเดียวนะ
1: ใช
0: ่แต่ทีนี้ปรากฏว่ายุคนั้นยังไม่มีโซเชียลมีเดียนะครับก็ครั้งนั้นเนี่ยมีบุคคลท่านหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นชาวชนบทเนี่ยเป็นผู้บรรทุกฟืนเข้ามาในพระนครเห็นการบริโภคของท่านคันธเศรษฐีแล้วครับก็อยากจะรับประทานอาหารนั้นมากเพราะตนเนี่ยไม่เคยได้รับประทานอาหารดีๆเลยจึงได้ไปกล่าวบอกกับท่านคันธเศรษฐี

0: เศรษฐีขึ้นนะครับว่าแต่ว่าท่านเศรษฐีเนี่ยบอกว่าจะให้กินฟรีๆเนี่ยไม่ได้จะต้องทำงานให้ครบ3ปีก่อนแล้วจะให้อาหาร1ถาดให้1ถาดเท่านั้นนะ
1: ให้แค่นั้น
0: ทีนี้บุคคลผู้นี้นะครับก็ตกลงแล้วก็ด้วยเหตุนี้นั่นเองครับผู้คนจึงขนานนามเขาว่านายพัตตภัตติกะนั่นเองก็แปลว่าบุคคลผู้รับจ้างทำงานเพื่อพัตตาหารนั่นเองนะครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อเขาเนี่ยทำงานครบ3ปีแล้วครับปรากฏว่าท่านคันธเศรษฐีเนี่ยก็ให้ทรัพย์แก่คนครัวไปทำอาหารให้แก่นายพัตตภัตติกะจากนั้นก็ให้คนเนี่ยเอากลองไปเที่ยวตีประกาศในพระนครว่านายพัตตภัตติกะทำการรับจ้างตลอด3ปีในเรือนของคันธเศรษฐีได้อาหารถาดหนึ่งขอชนทั้งหลายจงมาดูการบริโภคของเขาเถิด
1: โอ้โห
0: ไม่ต้องใส่โซเชียลใช้กลอง
1: แลกมาด้วยแค่นี้เนี่ยนะแต่ในวันนั้นค่ะพระปัจเจกพุทธเจ้าค่ะเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติได้ใคร่ครวญดูว่าวันนี้เนี่ยจะไปบิณฑบาตโปรดใครดีหนอนะคะท่านใดนั้นเองค่ะนายพัตตภัตติกะก็เข้ามาในข่ายพระญาณค่ะด้วยมหากรุณาต่อนายพัตตภัตตภัตติกะเนี่ยนะคะท่านก็จึงห่มจีวรถือบาทเหาะขึ้นสู่เวหาลงไปในระหว่างฝูงชนค่ะยืนแสดงตนอยู่ข้างหน้านะคะฝ่ายนายพัตตภัตติกะเนี่ยนะคะกำลังก้มหน้าก้มตาเตรียมจะรับประทานอาหารอันโอชะเลยนะเพราะว่าแลกมาได้ตั้งถาดหนึ่งเนี่ยนะ
0: คร
1: ั้นเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศเหาะมายืนอยู่ตรงหน้าพอดีค่ะเกิดความศรัทธาเริ่มใสขึ้นมาทันทีแล้วก็คิดว่าเราเนี่ยได้ทำการรับจ้างในเรือนคนอื่นถึง3ปีเพื่ออาหารถาดเดียวเพราะไม่ได้ให้ทานเอาไว้ในอดีตอาหารนี้จะรักษาชีวิตเราเพียงวันหนึ่งหรือคืนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราถวายแด่พระผู้เป็นเจ้าอาหารนี้จะรักษาชีวิตเราไว้หลายพันโกฏกับทีเดียว
0: ทีนี้นายพัตตภัตติกะนะครับก็ได้ถวายอาหารนั้นแด่พระปัจเจกพุทธเจ้านะครับแล้วก็กล่าวขึ้นทันทีครับว่าท่านขอรับเพื่ออาหารถาดเดียวผมต้องทำงานรับจ้างในเรือนของคนอื่นถึง3ปีได้รับความทุกข์ยากมากบัดนี้ขอความสุขจงมีแก่กระผมในที่ที่เกิดแล้วขอกระผมพึงมีส่วนในธรรมที่ท่านเห็นแล้วด้วยเถิดจากนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้านะครับก็ได้กล่าวขึ้นว่าเอวังโหตุซึ่งก็แปลว่าขอความปรารถนาจงสำเร็จเหมือนแก้วสารพัดนึกขอความดำริทุกอย่างจงบริบูรณ์เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญฉะนั้นการกระทำของนายพัตตภัตติกะนะครับก็ดังไปทั่วเมืองทีเดียวเมื่อท่านคันธเศรษฐีนะครับได้ฟังดังนั้นแล้วก็ได้กล่าวขึ้นว่าน่าอัศจรรย์นายพัตตภัตติกะได้ทำสิ่งที่บุคคลทำได้โดยยากเรามีสมบัติมากขนาดนี้แต่ยังไม่เคยได้ให้สิ่งใดแก่ใครเลยคันธเศรษฐีนะครับจึงได้มอบทรัพย์แก่เขา 1,000 แล้วก็ขอแบ่งบุญด้วยแบ่งสมบัติที่มีอยู่ของตนครึ่งหนึ่งให้นายพัตตภัตติกะนั่นเองครับ
1: ค่ะและต่อมานะคะเมื่อพระราชาทรงทราบค่ะจึงเรียกให้นายพัตตภัตติกะเนี่ยเข้าไปเข้าเฝ้านะคะแล้วก็พระราชทานทรัพย์ให้ค่ะเพื่อมีส่วนในบุญนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังพระราชทานทรัพย์ให้อีกเป็นจำนวนมากแล้วก็แต่งตั้งให้พัตตภัตติกะเศรษฐีนะคะถูกยกระดับให้เป็นสหายกับคันธเศรษฐีด้วยนะคะเมื่อได้เป็นเศรษฐีแล้วก็ไม่ประมาทเหมือนเดิมค่ะมุ่งมั่นสั่งสมบุญให้ทานไม่ว่างเว้นจากการบริจาคทานไปจนตลอดชีวิตค่ะเมื่อละจากอัตภาพนั้นแล้วนะคะไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ค่ะเป็นเทพบุตรผู้มีทิพยวิมานสว่างไสวพรั่งพร้อมด้วยบริวารและเบญจกามคุณอันเป็นทิพย์ทุกอย่างค่ะ
0: ดังนั้นเราก็มาดำเนินตามรอยแบบอย่างของนายพัตตภัตติกะนะครับพยายใจของเราให้กว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็ร่วมกันถวายทานนี้เป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับเพียงเสร็จครับ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีก ต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

ำพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ

เรียนเชิญท่านธรรมดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านธรรมดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้ง

ลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: พุทธังส

0: รามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปทานิสิเลนะสุขติงยันติ

กราบเรียนท่านธนบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิตแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้น

ได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านธนบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายพัฒหารเป็นสังฆทานประจำวันนี้คือนาวาอากาศโทหญิงบุญเยี่ยมสืบจากโกศีและกัลยาณมิตรพัชราวนชีวนาวินหันธรรมยังพุทธสะภะคะวะโตอุปภาคนมการัง

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
1: จงรับ
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน

0: ทุเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: อันธรรมยังปินดาปาตะธาตุปฏิคูละปะเจเว

0: เป็นการกล่าวคำอธิษฐานจิตเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วะตะเมธานัง
1: วะตะเมธานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเทอญ
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเทอญ
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารในคณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

การที่ชีวิตของเราจะปลอดจากภัยทั้งหลายในสังสารวัฏนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเป็นผู้ไม่ประมาทในการสั่งสมบุญบารมียึดอาภรัตนตรัยนับเป็นสรณะมันตรึกระลึกนึกถึงบุญนึกถึงพระรัตนตรัยอยู่เสมอเสมอและควรปฏิบัติให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในและนำความรู้ที่เกิดจากการเข้าถึงไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรเป็นแสงสว่างให้แก่ชาวโลกเพราะนี่คือหัวใจของนักสร้างบารมีหากพวกเราทุกคนเป็นผู้ที่เอาจริงในการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่ธรรมะชีวิตย่อมจะคุ้มค่าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนากันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในอินสูตรความว่าบุคคลผู้มีจิตเบิกบานผ่องใสเป็นผู้มีศรัทธาให้ทานด้วยโภคทรัพย์ทั้งหลายที่ได้มาโดยชอบธรรมแม้จะอยู่ครองเรือนย่อมเป็นผู้ยึดถือชัยชนะไว้ได้ในโลกทั้งสองคือประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในสัมปรายภพในชีวิตการครองเรือนมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบมากมายตั้งแต่สามีต้องดูแลภรรยาหรือภรรยาตั้งเอาใจใส่บำรุงสามีเมื่อมีลูกก็ต้องรับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกให้เจริญเติบโตให้มีความเป็นอยู่และการศึกษาที่ดีฉะนั้นจึงยังเป็นต้องทำงานกันอย่างหามรุ่งหามค่ำชนิดที่เรียกว่ากลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟทรัพย์ที่ได้มาก็เป็นทรัพย์ที่สุจริตบ้างไม่สุจริตบ้างเพราะบางทีศีลบางข้อก็ขาดตกบกพร่องไปแม้มีทรัพย์แล้วก็ยังต้องห่วงกังวลกับการเก็บรักษาไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองเลือกสวนไร่นารถลาบ้านช่องหรือทรัพย์สินต่างๆที่หามาได้สิ่งเหล่านี้แม้จะอำนวยประโยชน์ให้แต่ก็เป็นเครื่องกังวลและก็อาจเป็นทางมาแห่งภัยร้ายต่างๆมากมายมีแล้วก็ใช่ว่าจะนำความสุขมาให้อย่างเดียวแต่ต้องคอยเป็นทุกข์ใจในการดูแลปกปักรักษาถ้าหากเราดูแลรักษาไม่ดีก็อาจถูกโจรขโมยหรือถูกจี้ปล้นเอาทรัพย์สมบัติไปบ้างบางทีก็อาจจะเกิดไฟไหม้บ้างความกังวลในภาระหนักๆทั้งเรื่องปัญหาภายในครอบครัวและเรื่องต้องแสวงหาทรัพย์ต่างๆเหล่านี้ทำให้จิตใจเศร้าหมอง

งุดหงิดขุ่นมัวง่ายแล้วโอกาสที่จะมานั่งธรรมะก็มีน้อยการทำใจหยุดใจนิ่งอย่างจริงจังจึงทำได้ยากเพราะมีสิ่งที่จะต้องเป็นห่วงเป็นกังวลทำให้ใจฟุ้งซ่านอยู่เรื่อยๆในการดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เป็นช่วงเวลาที่สั้นมากและก็มีเวลาจำกัดเพียงน้อยนิดเท่านั้นฉะนั้นจึงต้องฉลาดในการใช้ชีวิตอย่าแสวงหาแต่ทรัพย์ภายนอกอย่างเดียวแต่ควรแสวงหาบุญกุศลด้วยและเมื่อตั้งใจจะทำบุญก็จำเป็นที่จะต้องรู้จักแสวงหาบุญญาเขตคือทำไม่ถูกเนื้อนาบุญแม้ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมากถ้าลงทุนมากก็ได้บุญมากทับทวียิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ใช่สักแต่ว่าทำเท่านั้นนะจ๊ะและการเลือกให้กับเนื้อนาบุญนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญเหมือนการหว่านข้าวกล้าลงไปในนาดีเมื่อดินดีปุ๋ยดีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ผลที่ได้ย่อมเจริญงอกงามไพบูรณ์นำความพึงพอใจน่ะมาให้แก่ผู้ที่เป็นเจ้าของข้อนี้ฉันใดผลบุญที่เกิดจากการให้ทานในบุญญาเขตอันยอดเยี่ยมก็ฉันนั้นเหมือนกันคือย่อมมีพลานิสงส์อันไพบูรณ์ในสมัยพุทธกาลปริพาชกวัจโคตซึ่งเป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนามีความสงสัยเกี่ยวกับการทำบุญในพระพุทธศาสนาเพราะได้ยินมาว่าถ้าอยากได้บุญมากต้องมาทำบุญในพระพุทธศาสนาเท่านั้นจึงตัดสินใจชักชวนสาวกของตนไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินมาว่าพระองค์ตรัสว่าทานควรให้แก่เราเท่านั้นไม่ควรให้แก่คนอื่นๆควรให้แก่สาวกของเราเท่านั้นไม่ควรให้แก่สาวกของคนอื่นๆทานที่ให้แก่เราเท่านั้นมีผลมากให้แก่คนอื่นๆไม่มีผลมากให้แก่สาวกของเราเท่านั้นมีผลมากให้แก่สาวกของคนอื่นๆไม่มีผลมากก็แต่พระโคดมผู้เจริญชนเหล่านั้นกล่าวตามถ้อยคำที่พระโคดมผู้เจริญตรัสไว้จริงหรือเขาไม่ได้ใส่ความพระโคดมผู้เจริญด้วยเรื่องอันไม่จริงหรือความจริงบุคคลพระองค์น่ะไม่ประสงค์จะใส่ความพระโคดมผู้เจริญเลยขอพระองค์ได้โปรดแก้ข้อสงสัยกับพวกข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่าปริพาชกท่านนี้เป็นบัณฑิตมีปัญญาอุตส่าห์เข้ามาสอบถามเพราะต้องการรู้ว่าเนื้อนาบุญที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรจึงตรัสตอบว่าดูก่อนวัชชะชนเหล่านั้นไม่ได้กล่าวตามคำที่เรากล่าวอันที่จริงชนเหล่านั้นใส่ความเราด้วยเรื่องอันไม่เป็นจริงดูก่อนวัชชะผู้ใดห้ามคนอื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าทำอันตรายต่อคนสามคนทำร้ายต่อคนถึงสามคนคือทำอันตรายต่อบุญของทายกทำอันตรายต่อลาภของปฏิฆาหกแม้ตัวของผู้นั้นเองก็ชื่อว่ามุ่งหน้าต่อการถูกขุดรากคือความดีและมุ่งหน้าต่อการถูกประหารคือตายจากคุณธรรมความดีดูก่อนวัชชะผู้ใดห้ามคนอื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าทำอันตรายต่อคนสามคนทำร้ายต่อคนสามคนเราตถาคตกล่าวเช่นนี้ต่างหากดูก่อนวัชชะแม้สัตว์ทั้งหลายจะอยู่ในหลุมโสโครกหรือท่อโสโครก

เทน้ำล้างหม้อก็ดีน้ำล้างภาชนะก็ดีลงไปในหลุมหรือท่อโสโครกนั้นโดยเจตนาให้สัตว์นั้นได้เลี้ยงชีพเราตถาคตยังกล่าวว่าเป็นทางมาแห่งบุญมันจะไม่ต้องพูดถึงในหมู่มนุษย์เลยดูก่อนวัชชะทานที่ให้แก่ผู้มีศีลมีผลมากส่วนการให้ในผู้ทุศีลไม่เป็นอย่างนั้นเพราะผู้มีศีลนั้นเป็นผู้ละองค์ห้าอีกทั้งประกอบด้วยองค์ห้าคือละกามฉันทะพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจกกุจจะและวิจิกิจฉาผู้มีศีลเป็นผู้ละองค์ห้านี้ประกอบด้วยองค์ห้าคือประกอบด้วยศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติขันธ์และวิมุตติญาณทัสสนขันธ์อันเป็นอเสขะผู้มีศีลเป็นผู้ประกอบไปด้วยองค์ห้านี้เราตถาคตกล่าวว่าทานที่ให้ในผู้มีศีลทีละองค์ห้าและประกอบด้วยองค์ห้าอย่างนี้มีผลมากในโคตัวเมียทั้งหลายโคซึ่งเป็นลูกของโคตัวเมียนั้นได้รับการฝึกดีแล้วเป็นโคงานฝีเท้าดีใช้งานหนักได้สารพัดก็หาได้คำนึงถึงสีของมันไม่ในหมู่มนุษย์ก็เช่นกันชนชาติใดชาติหนึ่งไม่ว่าจะเป็นชาติกษัตริย์พรามแพทย์สูตรหรือจันทานบุคคลผู้ฝึกตนดีแล้วมีวัตระอันดีตั้งอยู่ในธรรมถึงพร้อมในศีลพูดวาจาสัตว์มีใจประกอบไปด้วยหิริโอตตัปปะละชาติและมรณะแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ปลงภาระหนักได้แล้วมีความปลอดโปร่งไม่มีอาสวะถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงดับกิเลสได้เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นทักษิณาทานที่ให้ในบุคคลนั้นอันเป็นเนื้อนาที่ปราศจากโทษย่อมมีผลไพบูลย์มีผลยิ่งใหญ่ไพศาลส่วนผู้ที่ไม่ได้สดับไม่รู้จักบุญเขตคือเนื้อนาบุญอันเลิศให้ทานภายนอกบุญเขตไม่เข้าใกล้สัตบุรุษทั้งหลายบุญที่ทำไปย่อมมีอานิสงส์เพียงเล็กน้อยชนเราได้มีศรัทธามั่นคงเลื่อมใสไม่คลอนแคลนในพระรัตนตรัยชนเรานั้นย่อมไปสู่เทวโลกและย่อมได้บรรลุพระนิพพานตามลำดับปริพาชกฟังแล้วก็เกิดความปลื้มปิติในธรรมและก็มีความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธองค์ได้กล่าวยกย่องสรรเสริญพระพุทธคุณเป็นอันมากนี่ก็เป็นหลักวิชาที่ช่วยในการตัดสินใจทำทานของพวกเราว่าหากจะทำบุญทั้งทีควรทำอย่างไรถึงจะได้บุญมากที่สุดให้สมกับความเหนื่อยยากลำบากที่ทุ่มเทชีวิตเพื่อแสวงหาทรัพย์มาทำบุญทรัพย์นั้นจะได้เกิดประโยชน์ใหญ่ที่จะติดตามตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเพราะฉะนั้นการจะทำความดีอะไรนะก็ต้องศึกษาหลักวิชาให้ดีนะจ๊ะถ้าไม่รู้หลักก็ได้ผลไม่เต็มที่เราต้องมัวลองผิดลองถูกกันเรื่อยไปแต่ชีวิตของเราสั้นเกินกว่าที่จะไปลองผิดลองถูกและเราก็โชคดีที่ได้รู้หลักวิชาจากพระบรมศาสดาแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาไปลองผิดอีกต่อไปให้ทำให้ถูกหลักวิชาทำบุญที่ถูกเนื้อนาบุญถูกทักษิณในยบุคคลชีวิตของเราก็จะได้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อบุญบารมีของเราเต็มเปี่ยมเราก็จะได้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณ

สมบัติแล้วเราก็จะได้เป็นที่พึ่งให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทำหน้าที่ชักชวนมหาชนก็สู่กระแสแห่งธรรมเป็นยอดกัลยาณมิตรให้แก่ชาวโลกให้ชาวโลกได้หันมานับถือพระรัตนตรัยและได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในชีวิตในสังสารวัฏของเขาก็จะได้ปลอดภัยและก็มีมรรคผลนิพพานเป็นที่ไปกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

กระผมมีอาชีพเป็นผู้กำกับภาพยนตร์อืมและทำงานในวงการมายาที่เพิ่งจะเริ่มกับวัดพระธรรมกายมาได้ไม่นานนี้โดยการทักชวนจากเพื่อนในวงการคนหนึ่งที่ผมรู้สึกตลอดเวลาว่าเขาคนนี้เนี่ยมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของผมมากผมก็สู่วงการมายาได้เริ่มต้นจากการเป็นนักเขียนครับจ้าโดยเขียนหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กจากนั้นก็พัฒนาหาความก้าวหน้าในสายงานเล็กน้อยผมลงทุนจัดตั้งสำนักพิมพ์เองความอยากรวยปรากฏว่าเอ๊ะเก่งมากโอ้โอ้ทั้งเก่งทั้งดีเลยเจ๋งสนิทครับที่ทำให้ผมนี่ติดหนี้โรงพิมพ์อีลุงตุงนังอยู่หลายแสนบาทจนสุดท้ายก็ได้ตัดสินใจขายทรัพย์สินที่มีอยู่ในบ้านที่มีอยู่ในบ้านนะแล้วบินไปทำงานหาเงินใช้หนี้ที่ประเทศอเมริกาซึ่งผมก็ได้พาสุดที่รักของหม่อมไปด้วยใครภรรยาภรรยาผมนะเขาเป็นคนดีนะน่ารักถ้าไม่น่ารักผมก็ไม่เลือกมาและในขณะที่ผมอยู่ประเทศอเมริกานี่เองผมก็ได้เขียนบทภาพยนตร์ไปด้วยโดยหวังว่าเมื่อกลับมาเมืองไทยกลับมาแล้วจะไปเสนอให้นายทุนเพื่อหาคนออกเงินสร้างหนังให้และเมื่อเราใช้หนี้จนหมดผมก็ได้พาภรรยาบินกลับมาเมืองไทยด้วยกันโดยหวังว่าจะเป็น

ผู้กำกับหนังแต่ก็ไม่เป็นไปอย่างที่คิดเพราะว่าไม่มีใครบทหนังของผมเลยท้ายผมกับภรรยาต้องมีชีวิตกันอยู่กันอย่างลุ่มดอนอีกครั้งหนึ่งเป็นคู่ทุกข์คู่ยากจนกระทั่งโชคมาถึงผมมีโอกาสได้เขียนบทละครโทรทัศน์เป็นบทที่ถูกอกถูกใจสามารถสร้างเรตติ้งกับทางสถานีและผู้จัดการรายการได้ดีผู้จัดรายการได้ดีผมยังถูกจ้างวานอย่างสม่ำเสมอจากนั้นชีวิตก็เริ่มดีขึ้นทันตาเห็นมีเงินซื้อรถดีๆที่อยากได้มีตังเหลือสร้างสระว่ายน้ำภายในบ้านอยู่กับภรรยาและก็ลูกชายในช่วงนี้ความอยู่ของครอบครัวเราเนี่ยดีขึ้นมากแต่อยู่ๆผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับความรักของเราสองคนที่ทำให้ผมและภรรยาไม่เข้าใจกันจนมีปากเสียงกันครั้งใหญ่เธอจึงเลือกที่จะกลับไปอยู่บ้านเธอที่สัตหีบจนวันหม่นหมองที่สุดมาถึงคือผมได้รับโทรศัพท์จากทางบ้านของเธอแจ้งมาว่าเธอเมาแล้วก็ขับรถเลียบเขาพุ่งตกมาในทะเลเธอเมาแล้วขับรถเลียบเขาแล้วพุ่งตกทะเลสภาพรถพังยับเยินมีหน่วยกู้ภัยและผู้คนมากมายต่างรายล้อมร่างที่ไม่มีการตอบสนองเธอแล้วพยุงเธอก็มาในสภาพที่สมองตายตั้งแต่อยู่ในน้ำทะเลแต่ทางโรงพยาบาลเขายังเห็นใจเขาพยายามสุดชีวิตที่จะกู้ชีวิตเธอคืนมาให้ได้จึงได้เลี้ยงร่างเอาไว้อีก2 วันเลี้ยงไว้เพื่อที่จะรอปาฏิหาริย์เพื่อว่าเธออาจจะฟื้นขึ้นมาเขาพยายามเลี้ยงเอาไว้ให้เธอฟื้นขึ้นมาเพื่อที่จะได้มาปรับความเข้าใจกันผมก็อยากให้ไปปาฏิหาริย์นี้เกิดขึ้นกับผมสักครั้งหนึ่งแม้จะเป็นครั้งสุดท้ายก็ตามแต่แล้วในสุดก็ไม่มีปาฏิหาริย์ใดๆเกิดขึ้นเลยผมก็เฝ้ารอให้เธอฟื้นขึ้นมาแต่เธอก็ไม่ฟื้นขึ้นมาการจากไปของเธอยังไม่มีวันกลับนี้ย่างความเสียใจมาสู่ผมในที่สุด จนผมรู้สึกว่ารับมันได้ยากเป็นการตายที่ผมก็ไม่คาดคิดมาก่อนไม่ได้ตั้งตัวไม่มีโอกาสที่จะร่ำลาเธอและที่สำคัญเราไม่มีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันเลยผมไม่เข้าใจว่าทำไมความรักของเราสองคนต้องจบลงแบบนี้หลังจากการตายของเธอเพื่อนในวงการคนที่ชอบชี้ทางสว่างให้ผมคนเนี้ยเขาก็ได้มานอนเป็นเพื่อนผมที่บ้านเราพูดถึงเรื่องในอดีตของเธอหลายเรื่องแล้วจู่ๆไฟก็ดับพลึบลงแต่ผมและเพื่อนนึกว่าเธออาจจะอยู่กับเราข้างๆก็ได้ซึ่งภายใน7 วันหลังจากการตายของเธอนี่เองผมก็รู้สึกเช่นนั้นเพราะผมฝันหลายครั้งว่าเธอมาหาผมเธอมาบอกผมว่าเธอยังไม่ตายเธอยังไม่ตายเธอยังอยู่ใกล้ๆผมตลอดเวลาหลังจากภรรยาจากไปชีวิตผมก็เริ่มล้มลุกนอนอีกครั้งหนึ่งเพราะความเสียใจแต่ผมทำงานเขียนบทอะไรไม่ได้เลยตลอดเวลานานเกือบ2 ปีเงินที่เก็บไว้ก็เริ่มล่อยหลอลงลูกชายก็เรียนโรงเรียนนานาชาติซึ่งกระเทิมแพงมากแต่ผมก็พยายามส่งเสียลูกตามที่ภรรยาอยากให้ลูกได้เรียนดีๆจะได้ไม่ต้องมาลำบากเหมือนเราสองคนการเวลาที่ผ่านไปเหมือนทำให้ชีวิตผมเริ่มดีขึ้นปรับตัวได้

0: ดูแลลูกได้ดีแล้วก็กลับมาเขียนบทละครตลกเรียกเสียงหัวเราะจากคนดูได้อีกครั้งหนึ่งเรตติ้งละครผมกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งผมถูกเป็นที่ต้องการตัวมากขึ้นรายการโทรทัศน์เริ่มอยากได้ผมไปเป็นพิธีกรชื่อเสียงก็เริ่มตามมาเป็นลำดับชีวิตดีขึ้นเป็นทวีคูณแม้เวลาจะผ่านไปนานกว่า8ปีแล้วแต่เธอก็ยังอยู่ในใจผมอย่างชนิดที่ไม่อาจจะกำหนดวันสิ้นสุดได้ผมได้เขียนบทภาพยนตร์ที่ตั้งใจทำเด็ดเธอเรื่องหนึ่งซึ่งเนื้อเรื่องส่วนหนึ่งเป็นเรื่องจริงในชีวิตเราสองคนโดยผมมองว่าในห้วงแห่งความมืดของโรงหนังเธอจะได้มานั่งฝันอยู่ข้างๆมานั่งฟังเพลงที่คนร้องให้เธอมานั่งดูหนังที่ผมทำขึ้นเพื่อเธอด้วยกันและในสุดบทหนังของผมก็ผ่านการอนุมัติได้รับการสร้างเป็นภาพยนตร์แม้ผมไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอดีตในโลกแห่งความเป็นจริงได้แต่ผมสามารถสร้างไทม์แมชชีนส่วนตัวได้ในโลกมายาในโลกบนแผ่นฟิล์มสามารถนำเธอกลับมาได้อีกหนเพราะในบทหนังตอนสุดท้ายผมสร้างให้เราทั้งสองกลับมาพูดจาปรับความเข้าใจกันแล้วก็มีความสุขอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา3คนพ่อแม่ลูกผมภูมิใจในหนังเรื่องนี้มากเพราะเป็นหนังที่ทำให้คนดูแล้วได้ข้อคิดคือก่อนที่ทุกอย่างจะถูกตัดสินด้วยความตายคนดูจะได้ทราบซึ้งถึงเวลาแห่งการมีชีวิตอยู่ร่วมกันหันกลับมารักกันหันกลับมาทำความเข้าใจกันหันกลับมาเห็นคุณค่าของกันและกันให้อภัยกันที่มาฟังคำถามนะบุพกรรมในท้ายผมมีชีวิตที่ขึ้นลงหลายครั้งแล้วเวลาที่ขึ้นก็ขึ้นมาเวลาลงก็ลงมาครับต้องแก้ไขอย่างไรครับบุพกรรมในท้ายผมและภรรยาต้องลำบากมาด้วยกันความรักกันอย่างหนึ่งนะจ๊ะที่มาอยู่ด้วยกันแต่อยู่ด้วยกันแล้วลำบากนี่อีกเรื่องนึงทำไมผมต้องรักภรรยาผมมากๆและมีเธอวนเวียนอยู่ในใจอย่างไม่มีวันสิ้นสุด Infinity Love ผมและเธออดีตชาติเคยสัมพันธ์กันมาอย่างไรบุพกรรมใดทำผมต้องทะเลาะกับเธอต้องทะเลาะภรรยาและภรรยาต้องมาจากผมไปโดยที่เรายังไม่ได้ปรับความเข้าใจกันเลยบุพกรรมใดของผมที่มีภรรยาอายุสั้นถ้าชาติได้ภรรยาผมไม่ใช่เธอภรรยาผมจะอายุสั้นหรือไม่ครับบุพกรรมใดเธอต้องประสบอุบัติเหตุขับรถตกทะเลตายและอายุสั้นอันนี้น่าศึกษาเมื่อเธอตายใหม่ๆเธอเป็นอย่างไรบ้างนี่ก็น่าเรียนรู้เธอได้กลับมาหาผมที่บ้านไหมครับตอนที่ช่วงไฟดับพรึบแล้วมันเกิดจากอะไรล่ะครับทำไมผมถึงฝันถึงเธอในช่วง7วันแรกพอเธอมาบอกผมว่าเธอยังไม่ตายตอนนี้เธออยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างเธอรู้สึกอย่างไรที่เธอต้องตายโดยที่เรายังไม่ได้ปรับความเข้าใจกันเลยนี่ก็น่าเห็นใจนะที่เขาจะต้องถามอย่างนี้เธอยังรักและคิดถึงผมไหมครับเดี๋ยวก็เจอคำตอบแล้วเธอรู้หรือไม่ว่าผมน่ะสร้างหนังให้เธอครับคือเรื่องเคยรักเองโลด
1: โคตรรักเองเลย
0: จ้ะเธอได้มาดูหนังที่ผมสร้างให้เธอหรือได้มาฟังเพลงที่ผมแต่งให้เธอไหมครับหากเธอดูเธอคิดอย่างไรเธออยากจะบอกอะไรกับผมไหมครับผมทำบุญให้เธอเธอได้รับไหมครับนี่ยังรักและห่วงใยเลยจ้ะ บุญไหนเป็นบุญใหญ่ที่สุดที่เธอได้รับแล้วผมควรจะทำบุญผมควรจะทำบุญอะไรให้เธอจึงจะได้บุญมากๆอันนี้นักเรียนอนุบาลฝันให้ฝันวิชาเดี๋ยวเราจะช่วยกันตอบว่าผมควรจะทำบุญอะไรให้เธอจึงจะได้บุญมากๆแสดงว่ายังรักและห่วงใหญ่มากแล้วผมควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้เธอได้บุญและมีความสุขที่สุดครับผมและเพื่อนในวงการที่ชวนผมมาวัดนี้อดีตชาติเคยเป็นอะไรกับผมมาทำไมก็ต้องมีอิทธิพลทางความคิดของผมหลายเรื่องแล้วเราต้องมาเกื้อกูลเองครับแล้วทำไมอันนี้น่าศึกษาจ้ะผมจึงตัวเตี้ยมือใหญ่เท้าใหญ่เป็นคนพูดเร็ว

บาปไหมครับถ้าบาปเขาจะต้องไปใช้วิบากนั้นอย่างไรครับบุญใดๆผมเป็นคนมีชื่อเสียงและผมต้องทำอย่างไรให้ตัวเองมีชื่อเสียงและมีทรัพย์เข้ามามากมากมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและไม่ต้องกลับไปมีชีวิตที่ตกต่ำอีกการเปลี่ยนแปลงลายเซ็นเนี่ยคือลายเซ็นทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้จริงหรือมีหลักในการออกแบบลายเซ็นอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นหรือไม่ครับออกแบบลายเซ็นหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าลูกมีชีวิตขึ้นขึ้นลงลงหลายครั้งเวลาขึ้นก็ขึ้นมากเวลาลงก็ลงมากเพราะแน่ดีลูกทำบุญไม่สม่ำเสมอเป็นคนมีอารมณ์ขึ้นลงเร็วเวลาลูกมีศรัทธาก็ทำบุญเต็มที่แต่เวลามีอะไรมากระทบหน่อยก็เลิกทำบุญไปเลยดังนั้นเมื่อบุญส่งผลจึงทำให้ดีเป็นช่วงช่วงจ้าจะแก้ไขตัวลูกเองก็ต้องสร้างบุญให้สม่ำเสมออย่าเป็นคนเดี๋ยวก็ทำเดี๋ยวก็ไม่ทำแล้วก็ต้องมีความอดทนอดกลั้นอดออมไม่ถือสาคนที่มาทำให้ใจขุ่นเคืองเป็นต้นจ้าลูกและภรรยาลำบากมาด้วยกันและตัวลูกรักภรรยามากแล้วก็มีเธอวนเวียนอยู่ในหัวใจอย่างไม่มีวันที่สิ้นสุดเพราะเคยเป็นสามีภรรยากันมาเมื่อทำบุญร่วมกันแล้วเนี่ยก็มักจะอธิษฐานว่าขอให้ได้เป็นสามีภรรยากันตลอดไปแม้ว่าจะทุกข์ยากเพียงใดก็ตามที่มาทุกข์ยากด้วยกันกับเพราะเมื่อเป็นสามีภรรยากันแล้วก็มักจะทำบุญไม่สม่ำเสมอดังกล่าวที่รักภรรยามากก็เพราะเคยเป็นสามีภรรยากันมามีความดีต่อกันและก็ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาจึงมีความรักและผูกพันกันมากจ้าลูกต้องทะเลาะกับภรรยาและไม่มีเวลาที่จะปรับความเข้าใจกันกระทั่งเธอจากไปเพราะมีบุคคลที่สามมาเกี่ยวข้องคล้ายกับชาติในอดีตที่ผ่านมาจึงเป็นเหตุให้ทะเลาะกันและก็มีทิฏฐิมานะก็หากันทั้งๆที่ลึกๆ ก็รักกันมากฝ่ายหนึ่งก็สับสนว่าจะเอาอย่างไรดีอีกฝ่ายหนึ่งก็โกรธเคืองปนเสียใจจนกระทั่งวิบากกรรมเก่าในชาติหนึ่งของภรรยาน่ะมาตัดรอนชีวิตในช่วงที่เธอสับสนว่าจะเอาอย่างไรดีลูกมีภรรยาอายุสั้นเพราะเป็นกรรมส่วนตัวของภรรยาน่ะไม่เกี่ยวกับตัวลูกจ้ะแต่ถ้าจะมีภรรยาคนใหม่ก็แล้วแต่กรรมของคนใหม่นั้นซึ่งถ้าเขามีกรรมปานาติบาตเหมือนภรรยาคนเดิมของลูกเขาก็จะอายุสั้นเช่นเดียวกันแต่ถ้าเขาไม่มีกรรมปานาติบาตแบบนี้ก็อายุไม่สั้นจ้ะก็ยังพอมีทางหายใจเธอประสบอุบัติเหตุขับรถตกทะเลตายและอายุสั้นเพราะกรรมในอดีตชาติหนึ่งชอบฆ่าสัตว์เช่นวัวควายมาเป็นกับแกล้มแล้วก็เป็นอาหารเลี้ยงแขกเหลือเป็นประจำมากอีกทั้งเลี้ยงสุราด้วยบ่อยๆมารวมส่งผลจ้ะฆ่าสัตว์ใช่ไหมจ้ะฆ่าสัตว์นี่แหละเมื่อเธอตายใหม่ๆเธอก็โสดซัดโสดเซกลับมาหาตัวลูกที่บ้านแล้วก็มาวนเวียนอยู่ใกล้ตัวลูกด้วยความรักและผูกพันนี่ไม่ใช่ลึกๆเขาก็รักแต่สื่อสารกันไม่ได้
อีกทั้งตัวเองเนี่ยก็ยังไม่ยอมรับว่าตัวเองตายแล้วฉันยังไม่ตาย

ไม่ได้ยินที่ไฟดับพรึบนั้นคืออะไรไฟตกจ้ะพร้อมกับเหตุการณ์ที่เธอตายแต่ความจริงนั้นไม่เกี่ยวกับตัวเธอหรือใครเลยลูกฝันถึงเธอในช่วงเกียรติวันแรกโดยเธอมาบอกกับเธอยังไม่ตายจริงจ้ะพูดคุยกับตัวลูกอยู่ตลอดเวลาว่าเธอยังไม่ตายนั่นเจ็บวันแรกนะจ๊ะเมื่อญาตนะตรงกันหรือความละเอียดของใจตรงกันก็ฝันเห็นเธอได้ก็เห็นในความฝันว่าเธอตายแล้วก็วนเวียนอยู่7วันพอครบ7วันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่พาตัวเธอไปยมโลกของมหานรกขุม5ด้วยกรรมดื่มสุราบ่อยๆตอนใกล้ตายและเธอตายตอนเมาวิบากกรรมนี้มาทรงผลขณะนี้เธอกำลังถูกเจ้าหน้าที่ยมโลกทั้งหญิงและชายกุมพันกับกุมพันธีกลอกน้ำทองแดงร้อนอยู่มีความทุกข์ทรมานมากไม่มีโอกาสคิดถึงใครนอกจากอยากจะพ้นทุกข์จากยมโลกเร็วๆจ้ะตอนนี้เธอไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นหนังหรือเพลงที่ลูกทำเพื่อเธอสิ่งที่เธออยากได้ตอนนี้คืออยากพ้นจากวิบากกรรมนี้อยากพ้นจากยมโลกเท่านั้นไม่มีอารมณ์โรแมนติกที่จะคิดถึงใครจ้ะบุญที่เธอได้รับยังไม่เต็มที่ที่จะทำให้เธอพ้นจากวิบากกรรมนี้บุญอย่างเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เธอพ้นวิบากกรรมนี้ดังนั้นให้ลูกทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้สม่ำเสมอทานศีลภาวนาเป็นต้นให้สม่ำเสมอแล้วอุทิศบุญกุศลนี้ไปให้เธอบ่อยๆถ้าทำบุญทุกวันอุทิศให้เธอทุกวันเธอก็ได้รับบุญทุกวันเธอก็จะได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาทุกวันยิ่งถ้าลูกปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงพระธรรมกายในตัวลูกพระธรรมกายในตัวแล้วอุทิศบุญนี้ไปให้เธอว่าขออนุภาพแห่งบุญที่เข้าถึงเราขอบุญนี้ให้อุทิศไปถึงเธอที่อยู่ในยมโลกบุญที่เข้าถึงพระธรรมกายนี่แหละ

แสดงร่วมกันมาในคณะละครเร่ก่อนที่เพื่อนคนนี้จะได้ถูกชักนำให้เขาไปเป็นตลกหลวงคือเป็นเพื่อนกันก่อนในละครเร่คณะเดียวกันเป็นเพื่อนกันก่อนเข้าไปเป็นตลกหลวงพอเข้าไปเป็นตลกหลวงแล้วปรากฏว่าประสบความสำเร็จมีเงินมีทองก่อนตัวลูกก็มาเล่าให้ลูกฟังเนี่ยรสชาตินั้นทำให้ลูกยอมรับฝีมือเขาในทุกด้านอีกทั้งต่างก็เคยเกื้อกูลกันมาด้วยจ้ะชาตินี้จึงต้องมาเกื้อกูลกันอีกลูกเป็นคนตัวเตี้ยมือใหญ่เท้าใหญ่เป็นคนพูดเร็วมือไม้เก้งก้างเพราะแต่เดิมลูกจะเป็นลูกคนรูปหล่อแต่ว่ามีนิสัยตลกในชาตินั้นชอบล้อเลียนคนที่มีลักษณะดังกล่าวทั้งหมดนั่นแหละจ้ะเห็นคนตัวเตี้ยก็จำเขาเอามาอวดที่เราได้ยินประจำอวด

ละครเร่ดังกล่าวแต่จะชอบบทตลกเป็นหลักนิสัยนี้ก็เลยติดตัวมาส่วนชอบกีฬาทางน้ำในปัจจุบันก็ติดนิสัยชอบเล่นน้ำว่ายน้ำมาในอดีตแล้วจ้าลูกชอบทำตลกให้คนหัวเราะเพราะลูกเป็นตลกในคณะละครเร่ดังกล่าวร่วมกับเพื่อนสนิทคนนี้อัธยาศัยนี้เลยติดมาและเมื่อใครหัวเราะเบิกบานบันเทิงลูกก็จะชอบใจผังนี้ติดตัวมาจ้าลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภททำไม่สม่ำเสมอถึงเวลาทำก็ทำเต็มที่แต่เวลามีอะไรมากระทบก็ไม่ทำอีกทั้งภายหลังเกิดความเสียดายด้วยจ้ะในบางครั้งแต่ว่ามีผังบวชช่วงสั้นติดตัวมาด้วยจ้ะการสร้างไหนคนรักกันหันกลับมาทำความเข้าใจกันหันกลับมาเห็นคุณค่ากันและกันให้อภัยกันนั้นก็ไม่ได้เป็นบุญโดยตรงเป็นแค่ความดีแบบโลกโลกคือไม่ได้เป็นบุญโดยตรงนะจ๊ะเป็นความดีแบบโลกโลกที่ให้ข้อคิดและความบันเทิงจะเป็นบุญต่อเมื่อทำให้ชาวโลกพ้นจากความโลภความโกรธความหลงหรือคลายจากความโลภโกรธหลงเท่านั้นแหละจ๊ะคลายตัวออกไปคนที่เอาพระมาทำภาพยนตร์หรือแสดงเป็นพระทั้งที่ไม่ใช่พระจริงๆหรือนำพระมาเล่นบทตลกนั้นเป็นบาปอย่างยิ่งลูกเป็นคนมีชื่อเสียงเพราะบุญที่ทำในช่วงศรัทธาก็มักจะอธิษฐานว่าขอให้มีชื่อเสียงมีทรัพย์สินเงินทองเป็นต้นถ้าลูกอยากมีชื่อเสียงและทรัพย์มากอย่างสม่ำเสมอโลกก็ต้องทำบุญในสม่ำเสมอมันอธิษฐานจิตและตั้งผังชีวิตอยู่เนืองนิดจ้าการเปลี่ยนแปลงลายเซ็นนั้นก็ทำให้เกิดแค่ความรู้สึกดีขึ้นมาบ้างแต่ไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นแต่หากยังปฏิบัติตัวเหมือนเดิมชีวิตจะดีขึ้นก็ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ละความชั่วทำความดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสด้วยการหยุดนิ่งนั่นแหละจ้าไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลายเซ็นอย่างเดียวต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและจิตฐานจิตตามติดวิทยุสิทธิบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

้าเราอยู่ในธรรมเราดูคนทางธรรมให้ออกแล้วเราก็จะสามารถดูคนทางโลกออกได้ไม่ยากเลยเพราะโลกหยาบกว่าธรรมถ้าเรายังไม่สามารถทำได้ในชาตินี้ในขณะที่เราต่อสู้ถึงที่สุดแล้วก็ให้คิดว่าชาติต่อไปเราต้องชนะเราต้องชนะให้ได้แล้วสร้างบุญชาตินี้ให้มากให้หนักกว่าเดิมให้แก้ไขที่ตัวเราเองให้สร้างบุญ

ปัจจัย4แด่คณะสงฆ์สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายปัจจัย4คือกัลยาณมิตรกนกลักษณ์ทองกัลยาหันธรรมยังพุทธะภะคะวะโตปุพพ

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: จตุปัจจยาทินิ
1: จตุปัจจยาทินิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: จตุปัจจยาทีนี
1: ้จตุปัจจยาทีนี
0: ้สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: เครื่องไทยธรรม
1: เครื่องไทยธรรม
0: มีปัจจัย4เป็นต้น

0: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
0: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
3: และสำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทานประจำวันนี้คือกัลยาณมิตรบงกตสรณาคมและกัลยาณมิตรด็อกเตอร์ชาญสารณาคมขอเรียนเชิญครับ
4: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
4: ตันดุลานิ
0: ตันดุลานิ
4: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
4: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
4: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
4: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
4: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
4: อิมานิ
0: อิมานิ
4: ตันดุลานิ
0: ตันดุลานิ
4: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
4: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
4: อัมหากัง
0: อัมหากัง
4: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
4: หิตายะ
0: หิตายะ
4: สุขายะ
0: สุขายะ
4: นิพพานายจะ
0: นิพพานายจะ
5: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
5: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
5: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
5: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
5: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่คณะภิกษุสงฆ์
5: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
5: จงรับ
0: จงรับ
5: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
5: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
5: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
5: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
5: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
5: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
3: ลำดับต่อไปจะเป็นการถวายดอกไม้และผ้าจริยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านได้น้อมถวายดอกไม้และผ้าจริยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญครับ

ก่อนที่จะได้รับพรพระขอเชิญทุกท่านได้หลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทยธรรมมารักษาศีลและถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ในวันนี้การสักครู่หนึ่งนะหลวงพ่อธรรมชโยได้เมตตาเคยให้โอวาทไว้ว่าผลแห่งการกระทำที่เป็นบุญกุศลล้วนๆนี้จะมีผลเป็นความสุขและความสำเร็จเสมอส่งผลให้ผู้กระทำนั้นได้เข้าถึงความสุขที่เกินกว่าสุขใดๆบนพื้นพิภพนี้เพราะสุขที่กล่าวถึงนั้นเป็นทิพยสุขอันไม่มีประมาณในมนุษยโลกจึงเป็นเสมือนศูนย์กลางแห่งการสร้างความดีเป็นแหล่งที่ประกอบเหตุคือการสั่งสมกุศลกรรมบททุกอย่างเพื่อเกิดผลคือสวรรค์และนิพพานใครมีสติมีปัญญามากก็ขนขวายเก็บเกี่ยวเอาบุญไปให้ได้มากที่สุด

ก็ควรตั้งอยู่ในความไม่ประมาทสั่งบุญสั่งสมบุญกุศลอย่างเดียวทุกลมหายใจเข้าออกให้เป็นไปเพื่อบุญกุศลล้วนๆชีวิตหลังความตายจะได้มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปดังเช่นนักสร้างบารมีในสมัยพุทธกาลได้สร้างความดีทุกรูปแบบแม้จะตกอารกรรมลำบากสักเพียงใดก็ไม่เคยทอดทิ้งการทำความดีงามเป็นผู้งดงามด้วยความดีเมื่อลาจากโลกนี้ไปได้เห็นผลบุญบังเกิดขึ้นจึงมองย้อนหลังเห็นบุพกรรมของตัวเองก็มีมหาปิติบังเกิดขึ้นกล่าวถ้อยคำอันเป็นมงคลให้อนุชนรุ่นหลังตระหนักถึงผลแห่งกรรมดีว่าไม่ได้สูญหายไปไหนเหมือนกับผู้มีบุญในยุคนี้ที่ได้เดินทางมาถวายสังฆทานแต่คณะสงฆ์ที่หอฉันกันเป็นประจำได้ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนากันทุกวันคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลของท่านธนบดีทั้งหลายที่ได้ตั้งใจมาถวายภัตตาหารถวายปัจจัยสี่ถวายข้าวสารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ

0: ุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งบุญบารมีของท่านธนบดีทั้งหลายที่ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยทรงพ้นดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ท่านธนบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยผู้ปัทถวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะภละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกำมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งจิตอธิษฐานและตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นภาษาบาลีสืบไป

0: เรียนเชิญท่านธรรมดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ

0: ธุครับ
1: ผมตั้งจิตอนุโมทนาบุญนะครับเป็นปัตตานุโมทนาไมยบุญสำเร็จการอนุโมทนาบุญครับประกอบปุญญกิริยาคราใดอย่าลืมน้อมนำบุญนี้บูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและมหาปูชนียาจารย์อุทิศบุญกุศลนะครับไปยังบุคคลอันเป็นที่รักที่ลาจากโลกนี้ไปแล้วเป็นปฏิทานใหม่ผลที่สำเร็จด้วยการอุทิศบุญกุศลครับ
0: ค่ะแล้วก็ง่ายๆแบบนี้นะคะถ้าท่านใดอยู่ใกล้เรียนเชิญเลยนะคะจันทร์ถึงเสาร์เรามาร่วมกันสร้างบุญสร้างบารมีในพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานพร้อมๆกันที่วัดพระธรรมกายนะคะ 10:30 น.เวลาดีเวลาเดิมเวลาเติมบุญของเราค่ะส่วนวันอาทิตย์ค่ะวันหยุดใจเราก็จะได้มาชาร์จพลังให้กับร่างกายของเรานะคะจะได้มีพลังชีวิตในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปดังนั้นนะคะทุกท่านก็จะสามารถที่จะทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรได้ด้วยนะคะชักชวนบุคคลนั้นเป็นที่รักของเรานะคะเพียงแค่ส่งลิงก์ดีๆนี่แหละค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.gbnus.com ค่ะก็ส่งไปให้บุคคลเป็นที่รักของเรานะคะเขาอยู่ไกลก็เขาก็จะสามารถที่จะเปิดแล้วก็สั่งสมบุญไปพร้อมๆกับเราได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ให้สถานี GBN ปลาย DMC เนาะเติมเต็มกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็สำหรับการร่วมบุญครับคุณผู้ชมก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455ครับ0944919916เพื่อโทรศัพท์ปรากฏบนหน้าจอแล้วส่วนการร่วมบุญออนไลน์ครับในวันนี้คุณผู้ชมก็สามารถร่วมบุญได้ผ่านทางธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี152-1-20208-7นะครับหรือที่ donate.tkcmain.org สะดวกง่ายรวดเร็วและปลอดภัยนะครับก็สามารถทำบุญได้ผ่านทาง official ของวัดพระธรรมกายนะครับ LINE OA นั่นก็คือ @ธรรมกายาตามที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยครับ
0: ค่ะวันนี้เวลาของการถ่ายทอดสดนะคะพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานหมดเวลาลงแล้วนะคะก็ต้องขอบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะที่ร่วมกิจกรรมงานบุญผ่านทาง gbnus.com หรือที่ GBN by DMC นั่นเองค่ะวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานถ่ายทอดสดลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยผู้ปกครองคณะญาติและสาธุชนได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีตัดปลอยผมและปลงผมนาคธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารหน้ามหารัตนวิหารโคตร6วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีตัดปลอยผมและปลงผมนาคธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยมีผู้ปกครองคณะญาติและสาธุชนเข้าร่วมพิธีโดยนาคธรรมทายาทได้เดินแปลแถวเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่นาคธรรมทายาทจะได้กล่าวคำขอตัดปลอยผมความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวที่นาคธรรมทายาททุกท่านได้สละความสุขสบายทางโลกออกบวชฝึกฝนอบรมตนเองทำหน้าที่เนื้อนาบุญในพระพุทธศาสนาเพื่อแสดงกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณบังเกิดขึ้นท่ามกลางความปลื้มปิติยินดีของคุณพ่อคุณแม่คณะญาติและกัลยาณมิตรที่เดินทางร่วมพิธีตัดปลอยผมนาคธรรมทายาทหลังจากผู้ปกครองตัดปลอยผมนาคธรรมทายาทแล้วคณะสงฆ์ได้แปลแถวเพื่อทำพิธีปลงผมแก่นาคธรรมทายาทการปลงผมกุลบุตรได้ตัดพันธะผูกพันเตรียมก้าวเข้าสู่เพศภาวะนักบวชอย่างปลอดกังวลและแสดงถึงความพร้อมในการฝึกฝนอบรมตนเองทั้งนี้การบวชบูชาบุคคลที่ควรบูชาย่อมได้บุญมากยิ่งถ้าผู้ทำการบูชามุ่งทำความบริสุทธิ์ให้บังเกิดขึ้นทั้งกายและใจก่อนน้อมแสดงกตัญญูบูชาต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศด้วยความตั้งใจและบูชาด้วยความศรัทธาเริ่มใสผลบุญที่ได้รับย่อมมหาศาลดังเช่นความตั้งใจของธรรมทายาททุกท่านที่ปรารภเหตุในการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเนื่องในวาระครบ142ปีแห่งการบังเกิดขึ้นด้วยรูปกายมนุษย์ของท่านในครั้งนี้
1: ครั้งนี้มีความตั้งใจ

0: ใจมากๆค่ะที่จะมาร่วมตัดไปผมธรรมทายาทค่ะเพราะว่าเป็นน้องชายของน้องสาวที่สนิทค่ะแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นที่พิเศษมากๆค่ะเนื่องจากว่าเป็นรุ่นที่บวชบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วก็งานที่เพิ่งผ่านไปเมื่อวานนะคะเป็นวันครูวิชาธรรมกายดังนั้นวันนี้ค่ะทุกคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนสนิทมิตรสหายเราก็เลยตั้งใจแล้วก็เมื่อวานก่อนที่จะมาในงานวันนี้ค่ะที่จะมาตัดปล่อยผมอะค่ะก็ได้เข้าไปนั่งสมาธิกับหลวงปู่ในวิหารหลวงปู่ตั้งแต่ประมาณ4 ทุ่มถึงประมาณ5 ทุ่มด้วยค่ะเพื่อกั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดเพื่อวันนี้จะได้มาตัดปล่อยผมแล้วก็จะได้บุญเพิ่มขึ้นด้วยอะค่ะแล้วก็อยากที่จะส่งเสริมพระพุทธศาสนาไปให้อีกยาวไกลอะค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้ค่ะทุกคนตั้งใจมากันมากๆค่ะแม้ว่าสถานการณ์ภายนอกวัดนะคะจะเต็มไปด้วยฝนตกตลอดเวลาเลยค่ะทั้งวันทั้งคืนแต่พวกเราก็ไม่ย่อท้อค่ะแล้วก็มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะมาตัดปลอยผมแล้วก็ร่วมงานในวันนี้นะคะพี่สาวของน้องเองอะค่ะก็ไปรับคุณแม่อีกบ้านนึงค่ะแล้วก็ฝ่าน้ำมาเลยนะคะน้ำท่วมหลายพื้นที่มากแต่ว่าเราก็นึกถึงหลวงปู่อยู่ตลอดเวลาค่ะให้เราสามารถมาร่วมงานนี้ได้อย่างสำเร็จเป็นอัศจรรย์เลยค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าวันนี้เป็นวันที่ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะระหว่างที่มีพิธีกรรมตัดปลอยผมอะค่ะก็จดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลาค่ะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่นะคะแล้วก็นึกถวายบุญบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีหลวงปู่ก็ไม่มีเราในวันนี้ค่ะหลวงปู่ท่านทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อให้วิชาธรรมกายกลับมานะคะแล้วก็ทำให้พวกเราได้มาศึกษาวิชาธรรมกายค่ะ
1: เช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาคณะกัลยาณมิตรได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระเพื่อสั่งสมบุญใหญ่และร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในต่างแดนท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขและมหาปิติค่ะบรรยากาศแห่งความเลื่อมใสศรัทธาและอิ่มเอมใจเกิดขึ้นณวัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาโดยพระมหาสิริกรชัยกิติเมโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายปาล์มบีชท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยมีกัลยาณมิตรมาลีแดงและกัลยาณมิตรรัชนีเอริกันเป็นประธานในพิธีจุดโคมเอกจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรจิรานีเทเลอร์กัลยาณมิตรอัครพรักทานและกัลยาณมิตรวันทวินสุบรรณพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรหนงมาศแอชพิธีถวายทิพยบุปผาประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรอิสรพงษ์สามหมอกัลยาณมิตรนัชชาช้างสีแปลกและกัลยาณมิตรวราพรแสงเพชรส่วนพิธีกล่าวคำบูชาข้าวพระประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรอิสรพงษ์สามหมอกัลยาณมิตรราชนีเอริกันส์และกัลยาณมิตรมาลีแดงพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันน้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาทั้งยังได้รับฟังสัมโมทนียกถาจากท่านประธานสงฆ์ว่าด้วยเรื่องอานิสงส์ของการให้ทานและการทำใจให้ใสเพื่อรองรับบุญใหญ่ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระด้วยการน้อมนำเครื่องทายธรรมและอาหารอันประณีตบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาด้วยย่อสวด 8,800

20ล้านจบค่ะตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดกันเข้ามาได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.comแล้วขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ค่ะซึ่งผู้ที่สนใจนะคะสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv และยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

0: คำพูดของบัณฑิตคำพูดของกัลยาณมิตรมีคุณค่าจริงๆอย่าปล่อยผ่านตรงนี้นี่เองจึงอยากจะฝากพวกเราที่ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับชาวโลกอยู่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเตรียมเทศน์เนี่ยละเอียดละออลุ่มลึกเทศแต่ละครั้งคำพูดคำตรัสของพระองค์ไม่ขาดไม่เกินแม้คำเดียว
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีวาไรตี้รายการที่ปลุกความกล้าและศักยภาพของทุกคนกับพื้นที่เล็กๆค่ะที่จะชวนทุกท่านมาหยุดคิดทบทวนใจและเติมพลังชีวิตด้วยธรรมะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงกับช่วงที่1ซีรีส์คำครูบาอาจารย์เป็นช่วงเวลาที่เรานะคะจะได้น้อมนำคำสอนของหลวงพ่อทัตตชีโวค่ะที่มีเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยเพื่อการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างปกติค่ะซึ่งธรรมะในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญของคำพูดค่ะเพียงคำพูดไม่กี่คำนะคะสามารถสร้างกำลังใจเปลี่ยนความคิดหรือแม้แต่เปลี่ยนชีวิตของใครบางคนได้คำพูดจึงไม่ใช่สิ่งที่เปล่งออกมาค่ะแต่ยังสะท้อนถึงความรู้ความคิดและระดับปัญญาของผู้พูดอีกด้วยแล้วเราควรจะพูดอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวเองและผู้อื่นวันนี้หลวงพ่อทัตตชีโวค่ะท่านได้มาให้หลักคิดอันทรงคุณค่าในเรื่องความสำคัญของคำพูดที่สะท้อนระดับปัญญาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ

ระองค์ถึงกับตรัสเอาไว้ว่าพระองค์นะเทศก็ได้ความเคารพธรรมคือยังไงที่ว่าเคารพธรรมแล้วกลายเป็นไม่ขาดไม่เกินแม้ครึ่งคำหรือคำเดียวเนี่ยก็พระองค์ตรัสเอาไว้แล้วว่าราชสีห์นะจะตะปบช้างมาเป็นเหยื่อมาเป็นอาหารก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ช้างนะหลุดจากกรงเล็บไปได้ถ้าหลุดจากกรงเล็บไปแล้วก็แม้เสือแม้สิงโตมันก็จะหัวเราะเยาะเย้ยว่าราชสีห์ก็แค่นั้นพวกมันตะปบช้างมากินช้างยังไม่หลุดหน่อยนะเป็นราชสีห์ตะปบช้างมากินแล้วยังหลุดไม่เท่านั้นแม้ตะปบกระต่ายตัวเล็กๆเอามากินก็ต้องไม่หลุดถ้าตะปบกระต่ายตัวเล็กๆเอามากินแล้วราชสีห์ปล่อยหลุดไปแล้วก็ไม่ว่าสุนัขไม่ว่าแมวก็คงจะหัวเราะเยาะราชสีห์แค่นี้เหรอพวกมันเป็นสุนัขเป็นแมวยังตะปบกระต่ายมากินได้ไม่หลุดเลยแต่ราชสีตะปบกระต่ายลูกอย่างนี้จะมีน้ำยาอะไรราชสีเหตุนี้พระองค์จึงบอกว่าพระองค์จะเทศให้กษัตริย์เทศให้สมณะพราหมณ์ก็ระมัดระวังเหมือนราชสีตะปบเหยื่อจะเทศให้เด็กให้ขอทานให้ชาวบ้านก็ระมัดระวังไม่ต่างกับราชสีตะปบกระต่ายนั่นแหละผิดพลาดแม้นิดเดียวสุนัขกับแมวมันหัวเราะเยาะเย้ยเอาสิ่งเหล่านี้อ่านแล้วอย่าปล่อยผ่านใครเยาะเย้ยไม่เยาะเย้ยไม่สำคัญสำคัญมาเราต้องฝึกตัวให้รู้จริงก่อนจะพูดก่อนจะทำอะไรลงไปก็ต้องฝากพวกเราเอาไว้ด้วยหลวงพ่อเองก็พยายามทำอย่างนี้จะได้เท่าไรไม่ได้เท่าไรก็พยายามทำมันเรื่อยไปมันก็ได้มาระดับหนึ่งนั่นแหละนะแล้วก็จะให้มันดียิ่งขึ้นไปลูกเอ้ยฝากเอาไว้ด้วย

คำพูดของบัณฑิตและกัลยาณมิตรเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเพราะสะท้อนถึงความรู้ความเข้าใจและระดับปัญญาของผู้พูดก่อนพูดหรือให้คำแนะนำผู้อื่นควรศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้และระมัดระวังคำพูดให้รอบคอบเหมือนราชสีที่ตะปบเหยื่อด้วยความแม่นยำไม่พลาดแม้เหยื่อตัวเล็กฉันใดผู้พูดก็ควรใส่ใจในทุกถ้อยคำไม่ขาดไม่เกินและเหมาะสมกับผู้ฟังฉันนั้นสิ่งสำคัญไม่ใช่การหลีกเลี่ยงคำวิจารณ์จากผู้อื่นแต่คือการฝึกตนให้รู้จริงทำจริงและพูดอย่างมีสติเพื่อให้คำพูดสร้างประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นสำหรับข้อคิดธรรมะเรื่องความสำคัญของคำพูดที่สะท้อนระดับปัญญาที่หลวงพ่อทัตตชิโวค่ะท่านได้ให้หลักคิดว่าคำพูดที่สะท้อนระดับปัญญาของผู้พูดนะคะก่อนที่เราจะไปแนะนำใครหรือว่าให้ความคิดเห็นความรู้กับใครนะคะเราต้องศึกษาเรื่องราวนั้นให้รู้จริงค่ะก่อนที่จะไปแนะนำผู้อื่นและเรามัดระวังทุกถ้อยคำนะคะให้เหมือนกับราชสีตะปบเหยื่อคือไม่พลาดไม่ขาดไม่เกินเพื่อให้คำพูดของเรานะคะเกิดประโยชน์และคุณค่าแก่ผู้ฟังค่ะสำหรับช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์นะคะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้รับฟังเรื่องราวการสร้างแรงบันดาลใจจากคำสอนของครูบาอาจารย์ที่นำมาปฏิบัติจริงและก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองทำความดีเพื่อส่วนรวมซึ่งเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญผู้เป็นตัวแทนของวัยรุ่นยุคใหม่ที่หัวใจรักในพระพุทธศาสนาค่ะมาถ่ายทอดประสบการณ์การทำหน้าที่อาสาสมัครและก็สะท้อนให้เห็นว่าคำสอนของครูบาอาจารย์สามารถเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตและการดำเนินชีวิตของเธอได้ค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ

ับครูในฐานะต้นแบบนะคะก็จริงๆหลวงพ่อเป็นต้นแบบในทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าหลวงพ่อจะเน้นย้ำแล้วก็สอนลูกเสมอว่าก่อนที่เราจะไปสอนใครก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ใครเราต้องเป็นกระจกที่สะท้อนกลับมาตัวเองค่ะทุกคำสอนที่หลวงพ่อได้สอนลูกๆค่ะหลวงพ่อได้นำไปปฏิบัติกับตัวเองก่อนแล้วก็เห็นผลก่อนถึงจะนำมาสอนลูกๆค่ะก็ท่านมีความเมตตาแล้วก็เสียสละไม่เหนื่อยไม่ย่อท้อที่

แล้วก็อย่างเช่นการจัดรองเท้าแล้วก็ไปทำให้เขาเห็นก่อนว่าพอจัดเสร็จแล้วมันเป็นยังไงถ้าเราไม่จัดมันต่างกันยังไงคนที่มองมาเขาจะรู้สึกยังไงพอเขาเห็นเขาได้เข้าใจเขาก็จะปฏิบัติตามค่ะก็อยากขอกราบน้อมน้อมครูบาอาจารย์ทุกท่านค่ะทั้งหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายที่ได้มีเมตตาแล้วก็เสียสละสั่งสอนลูกๆทุกคนค่ะคอยชี้แนะแล้วก็เป็นแบบอย่างในเส้นทางแห่งธรรมค่ะก็ถ้าไม่มีท่านก็เราทุกคนก็คงไม่รู้ว่าชีวิตจะเป็นยังไงควรจะเดินเส้นทางไหนควรจะแก้ไขทุกยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆควรจะแก้ไขยังไงแต่ว่าพอได้ฟังคำสอนของครูบาอาจารย์ทั้งทุกคนค่ะก็เราก็มีหลักธรรมในชีวิตมากขึ้นค่ะสิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้สอนมาค่ะไม่ใช่แค่คำพูดแต่ว่าเป็นเหมือนแสงสว่างนำทางชีวิตให้เราได้เห็นแนวทางค่ะว่าเราควรไปในทางไหนเราควรรู้บาปบุญคุณโทษยังไงแล้วก็ท่านสอนให้เรารู้จักกับความดีรู้จักกับการรักบุญค่ะแล้วก็ให้เรามีสติในการใช้ชีวิตค่ะก็อยากเชิญชวนทุกคนค่ะให้ลองมาทำหน้าที่อาสาสมัครวีพีดูค่ะเราจะรู้ว่าเราควรขัดเกลาตัวเองตรงไหนพอเราได้มาทำแล้วเราก็จะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นจริงๆค่ะทั้งในทักษะของการสื่อสารการทำงานเป็นทีมความเสียสละในตัวเองแล้วก็เราจะได้มองเห็นตัวเองมากขึ้นค่ะสำหรับการทำหน้าที่อาสาสมัครในวัยเรียนค่ะคือเราก็ทั้งเรียนด้วยแล้วก็มาเป็นหน้าที่อาสาสมัครด้วยช่วงแรกๆก็ยังไม่เข้าใจค่ะว่าเราจะทำไปทำไมเหมือนกันแต่ว่าพอเราได้มาลองปุ๊บพอเราได้มาทำหน้าที่อาสาสมัครหลายๆอย่างค่ะแล้วภาพบุญที่เกิดมาให้เราเห็นมันจะทำให้เรารู้สึกแบบรู้สึกปลื้มแล้วก็ศรัทธาแบบบอกไม่ถูกเลยค่ะพอเราเห็นภาพที่คนเขามาศรัทธาเขามาศึกษาธรรมะแล้วก็พอเราได้รู้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในนั้นมันก็รู้สึกปลื้มค่ะก็ในส่วนการทำอาสาสมัครก็คือไม่ได้มีผลกระทบกับการเรียนเลยค่ะเราอาจจะมีเรียนช่วงเช้าช่วงเย็นแต่ว่างานไหนที่เป็นงานบุญแล้วก็เราก็ลองจัดสรรเวลาได้ค่ะเพื่อมารับบุญงานไหนที่เรามาไม่ได้จริงๆแล้วก็อาจจะเป็นงานอื่นงานหน้าแต่ว่าถ้ามีเวลาว่างก็อยากให้ลองมาดูค่ะ

ในช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์ค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณณัฐนันท์ชูศักดิ์หรือน้องตุ๊กตานะคะอาสาสมัครวีพีทนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะที่ได้มาแบ่งปันประสบการณ์การทำหน้าที่อาสาสมัครและแรงบันดาลใจจากคำสอนครูบาอาจารย์น้องตุ๊กตาเล่าให้ฟังว่าค่ะคำสอนของครูบาอาจารย์เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแล้วก็สามารถนำมาปรับใช้ได้จริงเริ่มต้นจากการสังเกตสิ่งเล็กๆรอบตัวค่ะในเรื่องของการฝึกความเป็นระเบียบวินัยการเป็นต้นแบบที่ดีแล้วก็การพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอฝึกการเรียนรู้การทำหน้าที่อาสาสมัครนะคะไม่ได้ทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างเดียวค่ะแต่ยังช่วยขัดเกลาจิตใจของเธอนะคะในทุกๆวันแล้วก็รู้จักการเสียสละเรียนรู้จากการเป็นผู้ให้พร้อมกันนี้นะคะยังร่วมกันสืบทอดคำสอนทางพระพุทธศาสนาและถ่ายทอดคำสอนของครูบาอาจารย์ส่งต่อความดีไปยังสังคมต่อไปค่ะในครั้งหน้านะคะเรายังมีเรื่องราวการสร้างแรงบันดาลใจจากลูกศิษย์ท่านไหนกันต่อห้ามพลาดค่ะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีคำถามในการดำเนินชีวิตหรือหัวข้อธรรมะที่ต้องการคำขยายสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางนี้นะคะเราจะหาคำตอบมาให้กับท่านและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรายการกล้าดีวาไรตี้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆธรรมะโดนๆกันค่ะสำหรับวันนี้รายการกล้าดีวาไรตี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะงานในโลกนี้มีมากมายให้เราได้ฝึกฝนเรียนรู้และนำไปประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงชีวิตให้มีความสุขหลายคนทำงานหามรุ่งหามค่ำจนไม่มีเวลานอนหลับพักผ่อนด้วยคิดว่างานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขแต่ใครเลยจะรู้ว่างานที่แท้จริงของมนุษย์นั้นคืออะไรในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาปรารภถึงงานที่แท้จริงที่เราพึงทำทุกวันและเป็นงานที่จะนำเรานั้นไปสู่บรมสุขอันเป็นนิรันดร์ซึ่งมีดังต่อไปนี้ค่ะ
1: การปฏิบัติธรรมจะต้องทำให้ได้ทุกวันอย่าได้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวไม่ว่าเราจะเจ็บป่วยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็ตามอย่าให้สิ่งเหล่านี้มาเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมคือกรณียกิจกิจที่ควรกระทำหรือต้องทำเป็นงานที่แท้จริงของชีวิตที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นอกนั้นเป็นงานรองลงมาถ้าเรามัวแต่ทำมาหากินอย่างเดียวแม้มีทรัพย์เป็นแสนล้านก็จะไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงเลยมีแต่ความสุขหลอกๆที่มีคนมาพเนาพนอหรือเรามีวัตถุสนองความต้องการของใจได้บ้างแต่มักไม่สมบูรณ์การปฏิบัติธรรมนี้แม้ทรัพย์ภายนอกจะน้อยแต่ชีวิตของเราจะเต็มเปี่ยมไม่ได้ชื่อว่าเป็นคนยากจนเลย

ู้ชมคะงานที่แท้จริงของชีวิตก็คือการปฏิบัติธรรมที่เราพึงทำให้ได้ทุกวันเพราะเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้เรานั้นเข้าถึงสรณะภายในอันเป็นที่พึ่งให้กับเราได้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าดังนั้นเราพึงหมั่นประกอบความเพียรหลับตาหยุดใจเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้และยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไปว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายอย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะปลือตานิดๆพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะต้องผ่อนคลายให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายเหมือนเรานั่งพักผ่อนนะจ๊ะอย่างสบายๆแล้วก็ต้องทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันปล่อยวางปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปจากใจธรรมราของเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนนะจ๊ะแค่คล้ายกับเราอยู่คนเดียวในโลกต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่จะต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดีศึกษาไว้ให้ดีทีเดียวเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวที่ผ่านมาแล้วในอดีตนับพระองค์ไม่ถ้วนก็ตามพระองค์ปัจจุบันนี้หรือที่จะมีต่อ

ใจในอนาคตใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมใจจะหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างปลอดกังวลทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตที่ถือว่าเป็นที่สุดแล้วไม่เอาอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยจะแสวงหาหนทางพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นภัยในสังสารวัฏให้ได้นะใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยที่นอกเหนือจากนี้นะตั้งแต่เบื้องต้นจะเป็นบรมโพธิสัตว์เป็นพระมหาบุรุษนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับกิเลสได้หมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏและท่านก็นำมาสั่งสอนแด่ผู้มีบุญทั้งหลายให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระองค์ท่านไปมีมากมายนับไม่ถ้วนก็ได้วิธีเดียวกับที่พระองค์นั้นทำเกิดทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็แปลว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญต้องศึกษาไว้จำไว้ใส่ใจไว้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ก็ตามตำแหน่งตรงนี้สำคัญยิ่งกว่าทุกตำแหน่งในโลกในสังสารวัฏพอถูกส่วนเข้าใจจะตกโสนเข้าไปสู่ภายในหลุดออกจากกายหยาบโดยมีสัญญาณที่ใจก็ค่อยผ่อนคลายปล่อยวางทิ้งทุกอย่างใจกิ้งเกลี้ยงไม่ติดอะไรเลยแล้วก็ค่อยๆเบาทั้งร่างกายจิตใจโล่งโปร่งเบาสบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนปลอดกังวลจนมีความรู้สึกว่าร่างกายหายไปเหมือนไม่มีเจตนคล้ายกับกลมกลืนไปกับบรรยากาศร่างกายหายไปเลยไปสู่ที่โล่งๆว่างๆอีกมิติหนึ่งอีกสภาวะหนึ่งที่ละเอียดกว่าเดิมและใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานก็เกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นจากดวงธรรมดวงแรกคือดวงปฐมมรรคลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์

กายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสใสกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกตั้งแต่ใสเหมือนน้ำใสใสใสเหมือนกระจกใสใสบ้างใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนเพชรใสใสบ้างแล้วก็ใสเกินความใสใดๆในโลกที่มาพร้อมกับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนสุขจังเลยมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเราจากสิ่งที่เป็นมลทินจนรู้สึกเรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นอย่างมากมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจทีเดียวมีความเบิกบานบังเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศที่เราลืมตามองไปดูบนท้องฟ้าในยามราตรีอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแตกตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันนะจ๊ะปรากฏเกิดขึ้นหล่อกันมาแล้วก็ไม่หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่คือธรรมดวงแรกเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกเห็นธรรมดวงนี้ไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าเข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในตัวของตัวเองได้ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอยู่ในตัวก็จะเข้าถึงได้โดยผ่านกลางธรรมดวงแรกนี้ปฐมมรรคนี้เข้าไปตามลำดับถึงดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัศนะจึงจะกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสเชื่อมต่อไปถึงกายภายในทั้งหมดมีอยู่ในตัวแล้วมีอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้ว่ามีอยู่ในตัวในร่างกายของมนุษย์ทุกคนแต่ไม่รู้เพราะพยายามมารเอานิวรณ์ทั้งห้าปิดกั้นไว้แล้วก็ระเบิดตรึงใจไปติดกับโลกภายนอกไปมัวเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารเอาสังขารไปถล่มเอาทรัพย์ไปทำลายจนหมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่เกิดประโยชน์แถมมีวิบากกรรมติดตัวไปอีกชีวิตก็วนเวียนเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏอย่างไม่รู้จักหมดจักจบจักสิ้นวนเวียนแบบผู้ที่ไม่รู้เรื่องราวความจริงของชีวิตไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรเป็นต้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกันพบท่านก็มาสอนอย่างนี้แหละพอเห็นธรรมแล้วก็เห็นพระตถาคตเจ้าที่อยู่ภายในตัวเป็นธรรมกาย

ศดอกบัวทูมใสบริสุทธิ์เป็นองค์พระธรรมกายอริยบทสมาธิสงบนิ่งอยู่ภายในเพราะฉะนั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมากได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาอยู่ในบุญญาเขตนี้เนี่ยถ้ามาได้ยินได้ฟังเรื่องราวความสอนของพระสมมอสมุทรเจ้าจนกระทั่งถึงจุดที่สามารถนำมาปฏิบัติได้มีบุญมากที่ทราบว่ามรรคผลนิพพานอยู่ในตัวสามารถกระถึงได้โดยไม่จำกัดการเวลาโดยวิธีการหยุดนิ่งนำใจมาหยุดนิ่งๆตรงนี้ครับหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นถ้อยคำของพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเนี่ยพระมงคลเทพมณีสดจันทสโรเป็นพยานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้กล่าวถ้อยคำมันลึกซึ้งว่าสมณะหยุดแล้วตอบข้อสงสัยขององคุลิมานตอนท่านองคุลิมานยังไม่เข้าใจยังเป็นคฤหัสถ์ยังแสวงหาสิ่งที่ไม่ถูกที่แต่วิ่งตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทันทั้งที่พระองค์ทรงพระดำเนินธรรมดาพระองค์ก็ให้ไนยะมาสมณะหยุดแล้วเมื่อท่านองคุลิมานบอกสมณะหยุดก่อนเพราะวิ่งตามไม่ทันหยุดในขณะที่อริยวัตรภายนอกยังทรงพระดำเนินอยู่ก็เป็นสิ่งที่ท่านองคุลิมานเนี่ยยังไม่เข้าใจตอนแรกแต่บุญเก่าที่สั่งสมมาพร้อมที่จะบรรลุอรหัตผลในภพชาติสุดท้ายก็สะดุดใจและก็เป็นต้นทางนำไปสู่การมาบวชเป็นสมณะและได้บรรลุอรหัตผลในที่สุดเพราะฉะนั้นคำว่าสมณะหยุดแล้วจึงเป็นคำที่ลึกซึ้งอีกทั้งยืนยันในการบรรลุธรรมของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารแล้วก็ถ่ายทอดไปยังพวกเราซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของท่านเพราะฉะนั้นโลกทุกคนมีบุญมากดังนั้นเมื่อเรามีบุญเพราะเราหาบุญได้ก็ต้องใช้บุญให้เป็นให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งทำตามคำสอนของท่านให้ลูกทุกคนนำใจกลับมาหยุดนิ่งนมนมที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดกำหนดบริกรรมมาในมิตรขึ้นมาในใจจะเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้จะเป็นก้อนน้ำแข็งใสๆก็ได้จะเป็นองค์พระพุทธรูปสร้างด้วยวัสดุอะไรก็ได้เอาที่เราถนัดที่เราคุ้นเคยที่นึกได้ง่ายณเวลานี้อย่างสบายๆประคองใจกันไปอย่างนี้นุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆแล้วลูกนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม่

กิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพอรูปภพอารมณ์ประพบให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรม

ใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวตั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเด็กหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุ

สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาริยาอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรวมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคูเมืองจังหวัดนครราชสีมาเพื่อหล่อล้อมเยาวชนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและสามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะชมรมพุทธศาสตร์สากลโดยทีมงานผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้จัดค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน115คนณโรงเรียนบ้านคูเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยได้รับเกียรติจากนายเอกภพบำรุงกลางผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานกล่าวเปิดงานจากนั้นนักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธการลุกนั่งกราบไหว้ก่อนที่จะได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์บุญเลิศสัทธาธโนหัวหน้ากองโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือชมรมพุทธศาสตร์สากลได้บรรยายธรรมะในหัวข้อกฎแห่งกรรมศีล5และความดีสากลพร้อมทั้งนำนักเรียนทุกคนสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรและนั่งสมาธิส่วนภาคบ่ายนักเรียนได้เข้าฐานกิจกรรมห้องเรียนแห่งความดีได้แก่ฐานที่1รองเท้าเข้าแถวด้วยการถอดและวางรองเท้าอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยฐานที่2เพชรพลอยหันษาเรียนรู้ประเภทและการทิ้งขยะให้ถูกต้องและฐานที่3ปิงโกมหาสนุกเป็นเกมที่สอดแทรกเนื้อหาเรื่องกฎแห่งกรรมและศีล5ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้หลักธรรมผ่านกิจกรรมที่สนุกและเข้าใจง่ายส่วนในช่วงท้ายเป็นการสรุปกิจกรรมที่ได้รับตลอดการเข้าฐานโดยนักเรียนให้ความสนใจและมีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรมอย่างเต็มที่เพราะได้ฝึกความมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่สำคัญเด็กๆยังได้เรียนรู้ว่าความดีสามารถเริ่มต้นได้จากเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันและสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านได้อีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยที่วัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นในประเทศสวีเดนได้พร้อมใจกันมาร่วมสืบสานอริยประเพณีและปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสสร้างบุญใหญ่ต้นเดือนร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาอันแรงกล้าแม้จะอยู่ต่างแดนแต่พุทธศาสนิกชนทุกท่านต่างพร้อมใจกันสวมชุดขาวสะอาดตาเดินทางมาร่วมประกอบพิธีกรรมอย่างพร้อมเพรียงโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกันกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมภัตตาหารหวานข้าวและผลไม้ที่คัดสรรอย่างประณีตน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรจำรัดวอร์เนอร์และกัลยาณมิตรดอกอ้อมีนิสัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรกัสมาเอริกสันและกัลยาณมิตรนิพาพรพิมพ์ภาคเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพศัตว์โดยมีกัลยาณมิตรบังออนพลต้นและกัลยาณมิตรสีเพนพรแก้วแบร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรบัวทองโพสี
ป็นเจ้าภาพนำกล่าวคำอธิษฐานจิตด้านกัลยาณมิตรพิมพากากาญจนะนพวงศ์นำกล่าวคำแผ่เมตตาในโอกาสนี้พระมหาเฉลิมชัยฉันทชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มได้เมตตากล่าวสโมทนียกถาโดยได้เล่าถึงอนิสงส์ของการบูชาข้าวพระเพื่อตอกย้ำให้สาธุชนทุกท่านได้เข้าใจในคุณค่าของบุญใหญ่และมีความปลื้มปิติในการสั่งสมบารมีที่จะส่งผลให้มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและทางธรรมสืบไปจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธให้มั่นคงในต่างแดนด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาด้วยย่อสวด 8,820 ล้านจบค่ะตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคม

ที่เว็บไซต์ forbetterworld.com และขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ค่ะซึ่งผู้ที่สนใจนะคะสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1234ขอเชิญผู้มีบุญร่วมสร้างมหากาลทานพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2569ณวัดและศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศโดยมีกำหนดการดังนี้สัปดาห์ที่3วันจันทร์ที่9พฤศจิกายนได้แก่ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันพุธที่11พฤศจิกายนได้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมชุมพรจังหวัดชุมพรธุดงคสถานอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญวันพฤหัสบดีที่12พฤศจิกายนได้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนได้แก่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรีธุดงคสถานแพร่จังหวัดแพร่ศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรีศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธารามจังหวัดราชบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าอุเทนจังหวัดนครพนมศูนย์ธรรมอุทยานสุขสดใสจอมทองจังหวัดเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนได้แก่ธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่สนแก้ววนารามจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จังหวัดสงขลาศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่สวยจังหวัดเชียงรายศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิชกูจังหวัดจันทบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมนครนายกจังหวัดนครนายกธุดงคสถาน101จังหวัด101ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยจังหวัดเลยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083-540-6603และ083-540-6613ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ที่ยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

0: ากาลทาน
1: 1ปีมีเพียงครั้งเดียวกำหนดการวันทอดกฐินณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2569จำนวนทั้งสิ้น128แห่งโดยแบ่งเป็น4สัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้สัปดาห์ที่1ระหว่างวันที่9ถึง15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่งวันจันทร์ที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาจังหวัดอยุธยาวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ศูนย์ปฏิบัติธรรมชุมพรจังหวัดชุมพรธุดงคสถานอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญวันพฤหัสบดีที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ศูนย์ปฏิบัติธรรมศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรีธุดงคสถานแพร่จังหวัดแพร่ศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรีศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธารามจังหวัดราชบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าอูเทนจังหวัดนครพนมศูนย์ธรรมอุทยานสุขสดใสจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่สวนแก้ววนารามจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จังหวัดสงขลาศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่สวยจังหวัดเชียงรายศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิชกูจังหวัดจันทบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมนครนายกจังหวัดนครนายกธุดงคสถานร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยจังหวัดเลยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083 540 6603หรือหมายเลข083 540 6613

ปัญญาเริ่มต้นที่ใจอันสงบนิ่งขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมจารึกประวัติศาสตร์แห่งการสร้างบารมีในมหากาลทานครั้งสำคัญทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดพระธรรมกายลอนดอนร่วมสถาปนาห้องปัญญา Wisdom Room ศูนย์กลางแห่งการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่สันติสุขอันบริสุทธิ์สู่ใจกลางสหราชอาณาจักรบุญใหญ่จากการสร้างวิหารทานเพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะความสุขและปัญญาแก่ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกตราบนานเท่านานพบกันในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ณวัดพระธรรมกายลอนดอนหรือร่วมบุญออนไลน์ได้พร้อมกันทั่วโลกมาร่วมเติมเต็มแสงสว่างแห่งปัญญาให้สว่างสวัยในใจคุณและจากชาวโลกติดต่อสอบถามผู้ประสานงานหัสนีโพสมุทรโทร0919592499 LINE ID NONGMUI

ัติล้ำค่าของชาวพุทธมิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่ชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีผู้ฟังชาดกควรฟังด้วยความพิจารณาและในที่สุดก็จะสามารถนำหลักธรรมที่ได้ไปใช้เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติ

0: ไม่อยากจะเสวนาด้วยจริงเตือนอะไรก็ไม่ยอมฟัง
1: ถ้าเป็นถึงขนาดนี้เราเอาความไปบอกแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีกว่าเผื่อท่านจะว่ากล่าวตักเตือนได้บ้าง
2: เมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบท่านจึงทรงระลึกชาติด้วยปุพเพนิวาสนานุสติญาณแล้วพบว่าภิกษุรูปนี้เมื่อการก่อนก็เป็นผู้ว่ายากจนเป็นเหตุให้ตนเองและบุคคลเป็นพันๆคนต้องถึงแก่ความตายแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงนำเวทัปปชาดกมาตรัสเล่าเวทัปปชาดกณกรุงพาราณสีมีพราหมณ์คนหนึ่งรู้และเชี่ยวชาญในการร่ายมนต์วิเศษที่ชื่อเวทัปปะมนต์วิเศษนี้จะสามารถร่ายได้ก็เมื่อถึงคราวเลิกดวงอาทิตย์ดวงดาวและดวงจันทร์ได้โคจรอยู่ในมุมที่เหมาะสมทั้ง3ดวงซึ่งในปีหนึ่งจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นพราหมณ์จะร่ายมนต์เวทัปปะดลบันดาลให้เพชรนิลจินดาหลั่งไหลลงมาจากท้องฟ้าราวกับสายฝน

0: ข้าว่าเราใช้เส้นทางอื่นกันเถอะเส้นทางเนี้ยชุกชุมด้วยโจรป่านะอาจารย
1: ์นี่กระจอกนะข้าพรามผู้กล้าหาญไม่กลัวอะไรทั้งนั้นข้าจะไปทางนี้แหละ
2: เฮ้ยพวกเรามีคนเดินมาทางนี้แล้วพร้อมตัวมันไว้ชิงทรัพย์สมบัติมันมาให้หมด
3: กลัวแล้วอย่าทำอะไรพวกเราเลยเราไม่มีทรัพย์สินเงินทองให้ท่านหรอกปล่อยพวกเราไปเถอะ
2: อะไรวะนานๆจะมีคนเดินหาไม้ปล้นสักทีด้านจนอีกไม่รู้แหละข้าจะจับตัวไอ้แก่นี่ไว้ไอ้หนุ่มเจ้าจงไปหาเงินมาไถ่มันไปข้าให้เวลา3วันด้วยไม่งั้นไอ้แก่นี่ตาย
0: ข้าบอกอาจารย์แล้วว่าอย่ามาทางนี้ไงล่ะพรามผู้กล้าหาญสั่นเป็นเจ้าข้าวเชียวข้าจะรีบหาเงินมาไถ่ตัวอาจารย์นะแต่ว่าวันนี้เป็นวันฤกษ์ดีท่านจะได้ไร่มนต์เป็นอันขาดมิฉะนั้นโจรมันอาจจะทำร้ายท่านได้นะอาจารย์จะถือดีไม่เชื่อคำเราอีกหรือเปล่านะ
1: ข้าไม่เชื่อเจ้าหรอกเจ้าสิทธิ์โง่เดี๋ยวข้าจะร่ายเวทมนต์ให้เพชรนินจินดาหลั่งไหลลงมาเมื่อพวกโจรเหล่านั้นได้สมบัติก็คงจะปล่อยเราไปเองมัวแต่มารอเจ้ามาไถ่ตัวข้าคงโดนพวกโจรพวกเนี้ยทรมานจนตายแน่ๆนี่ท่านโจรรูปหล่อข้ามีวิธีหาสมบัติให้ท่านได้นะสนใจหรือเปล่า
2: จริงเหรอไหนลองบอกมาสิหากโกหกล่ะเจ้าตายแน
1: ่ข้าน่ะสามารถร่ายเวทมนต์เวทัพพะได้มนต์นี้จะทำให้สมบัติมากมายหลั่งลงมาจากบนฟ้าราวกับสายฝนทีเดียวเลยล่ะท่าน
4: หัวหน้าโจรได้ฟังก็สนใจแก้มัดให้พรามได้ทำพิธีไร่มนต
2: ์โอ้ยเงินลงมาจากท้องฟ้าจริงๆด้วยรวยกันแล้วพวกเรา
5: เฮ้ยช่วยกันเก็บไปเร็วมนต์นี่เจ๋งจริงๆว่ะ
4: พวกโจรเมื่อได้เพชรนินจินดามากมายแล้วแทนที่จะปล่อยตัวพรามไปแต่กลับจับตัวมามัดไว้เช่นเดิมและกลุ่มตัวเดินทางไปด้วยตอนรุ่งเช้าเหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์เมื่อกองโจรเดินทางมาได้สักพักก็เจอโจรอีกกลุ่มหนึ่งมาล้อมโจรกลุ่มแรกไว
2: ้เฮ้ยไอ้โจร500ข้าโจร 1,000 ล้อมพวกเองไว้หมดแล้วฉันไม่อยากตายอ่ะจะทิ้งดาบแล้ววางพอสมบัตินั้นเสียอยากได้สมบัติหรือได้สมบัติที่มึงฆ่าไม่อยู่เนี่ยได้มาจากการไล่มนต์วิเศษของพรามคนนี้ถ้าอยากได้ก็ให้พรามไล่มนต์ให้สิ
6: จริงเลยพราม
1: จริงจ้า
2: ดีละถ้าอย่างนั้นน่ะเจ้าต้องไล่มนต์ให้ข้าบ้าง
1: มนต์

0: 狠啊！
1: 嘿，我好，斗罗卡啦，你滚出来，杀人！
2: ร่างของพรานโดนโจรป่าฟันขาดสองท่อนจากนั้นเสมือนโจรทั้งสองกลุ่มก็สู้กันเพื่อแย่งสมบัติและแล้วโจรกลุ่มแรกก็สู้ไม่ได้ถูกฆ่าตายจนหมดเพชรนินจินดาถูกเปลี่ยนมือมาอยู่ที่โจรกลุ่มสองพวกโจรเมื่อได้สมบัติแล้วก็รีบเดินทางไปยังถิ่นของตนอย่างรีบเร่ง
1: สมบัติตั้งเยอะแยะหากเราได้ครอบครองคนเดียวรวยเละแน
3: ่สมบัติพวกนี้ต้องเป็นของข้าคนเดียวเท่านั้นคนอื่นไม่เกี่ยวข้าไม่ได
2: ้พวกโจรละโมบต่างคนต่างต้องการครอบครองทรัพย์สมบัติเพียงผู้เดียวจึงตะลุมบ่อนฆ่าฟันกันเองตายไปตามๆกัน
4: เฮ้ยเป็นของข้าเว้ย
5: มันต้องเป็นของข้า
2: สุดท้ายกลุ่มโจรนับร้อยนับพันคนก็เหลือผู้รอดชีวิตเพียง2คนเท่านั้นโจรทั้งสองช่วยกันขนทรัพย์สินเงินทองมาซ่อนไว้ใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งให้โจรอีกคนหนึ่งเฝ้าไว้ส่วนอีกคนก็เข้าไปหาอาหารในหมู่บ้าน
5: มาแล้วมาแล้วได้อาหารมาแล้วโว้ย
1: อาหารมาได้แล้วแกก็หมดประโยชน์

ในที่สุดสมบัติก็เป็นของเราคนเดียวกินข้าวก่อนดีกว่าหิวหิว

0: วลาล่วงไปได้2วันสิทธิ์ของพราหมณ์ก็นำเงินค่าไถมาให้นายโจรแต่เขาก็ไม่พบใครเลยพบเห็นแต่เพชรนิลจินดาที่ตกเรี่ยราบและศพของอาจารย์ที่ถูกตัดขาดเป็น2ท่อน
1: ไม่น่าเลยอาจารย์เป็นเพราะความอวดดื้อถือดีของท่านแท้ๆจึงทำให้ต้องมาตายในป่านี้มิหนำซ้ำยังทำให้คนอีกเป็นพันต้องมาพลอยตายตามท่านไปอีก
0: เมื่อจัดพิธีเผาศพของอาจารย์แล้วสิทธิ์หนุ่มก็ขนเพชรนิลจินดากลับไปบ้านของตนทำบุญให้ทานจนหมดแล้วก็ทำทานรักษาศีลไปตลอดชีวิตครั้นสิ้นชีวิตแล้วก็บังเกิดในสวรรค์ตามกรรมดีที่ตนสร้างไว้อนุปาเยนะโยอัตถังอิปิชติโสวิหันยติจัตตาหันังสุเวทัพพังสัพเพเตหิยะสนานะอัพชะชาผู้ปรารถนาประโยชน์โดยอุบายไม่แยกขายผู้นั้นย่อมเดือดร้อนเหมือนพวกโจรชาวเจติรัตน์ข้าวเวทัพพังรามแล้วพากันพินาศสิ้นเวทัพพราหมณ์เกิดเป็นภิกษุดื้อรั้นสิทธิ์พราหมณ์เสวยพระชาติเป็นพระสัมมา

0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีอานุภาพไม่มีประมาณกราบถวายความเคารพหลวงพ่อธรรมชัยโยผู้นำในการสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายกราบถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระทุกรูปเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านเลยนะวันนี้วัน

ที่6ตุลาคมนะพุทธศักราช2569นะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาพบกับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งช่วงนี้นะก็ถือว่าพวกเราโชคดีนะที่ได้ฟังทบทวนโอวาทนะกันทุกๆวันนะซึ่งคือที่สุดแล้วแหละเนาะนะมีทั้งเพลงทั้งภาพทั้งพูดนะจากนะหลวงพ่อธรรมชโยนะนะซึ่งก็ในค่ำคืนนี้นะจะเป็นเขาเรียกว่าเคสของใครนะก็เป็นตัวอย่างนักสร้างบารมีนะลูกๆเขตในที่มาสร้างบารมีนะแล้วก็นะหลวงพ่อท่านก็เมตตานะที่นะเอาเรื่องราวที่เราเขียนนะแล้วก็มีทีมงานริบเรียงนะแล้วก็ใส่เพลงใส่ภาพใส่พูดเนาะแล้วหลวงพ่อนั้นก็ให้กำลังใจและที่สำคัญตัวอย่างนักสร้างบารมีก็เป็นตัวตนที่มีตัวจริงนะนอกจากในพระไตรปิฎกที่ผ่านมา 2,500 กว่าปี 2,600 ปีนะเราก็มีตัวอย่างนะที่ประพฤติธรรมตามรอยคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าประพฤติแล้วของจริงนะประพฤติแล้วได้ดีจริงมีความสุขจริงนะถ้าเป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์ไปประกอบอาชีพการงานก็เจริญรุ่งเรืองจริงหรือแม้ครั้งไหนที่มีภัยพิบัติหรือประสบทุกข์นะก็สามารถนะแก้ไขปัญหาได้จริงฉะนั้นในการฟังเรื่องราวต่างๆนะก็ให้เราได้ฟังอย่างสบายๆนะไม่ต้องคิดอะไรมากก่อนนอนแต่ในขณะเดียวกันเดี๋ยวมันก็มีข้อคิดนะดีๆนะแล้วก็นะพวกเราก็จะได้ฟังกันซึ่งชื่อตอน

0: ตอนนี้ชื่อว่านะเขาเรียกว่านะทีมงานส่งมาให้พระอาจารย์บอกชื่อตอนนี้นะนะนะก็เขาเรียกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะทีมงานส่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวพระอาจารย์เปิดโพนิดนึงนะเดี๋ยวตอนนี้บอกเมื่อกี้เจอนักเรียนอนุบาลบอกช่วงนี้ต้องเข้าโรงเรียนนะซักซ้อมเนาะนะนะซึ่งจริงๆแล้วนะก็อย่างที่เราฟังตัวอย่างนะในการทบทวนโอวาทนะท่านถามนั้นหลวงพี่เองวันไหนไม่ได้ไปฟังทบทวนโอวาทด้วยตัวเองก็จะฟังย้อนหลังนะแล้วก็ยกมือผ่านจอเหมือนกันเลยฉะนั้นนักเรียนที่อยู่ที่บ้านนะเวลาฟังทบทวนโอวาทก็ให้เสมือนหนึ่งว่าเราได้ฟังอยู่ต่อหน้าท่านนะก็ฟังด้วยความเคารพนะหรือถ้ามีภารกิจการงานเราก็มีจังหวะไหนท่านถามเราก็ยกมือได้นะยกเว้นขับรถเนาะไม่ต้องยกนะไม่ต้องยกมือนะนะก็นะของโรงเรียนวันนี้ซึ่งวันนี้เคสอาจจะมีเวลาสักนิดนึง1ชั่วโมง10นาทีเนาะก็ถือว่าแต่ฟังแล้วก็เหมือน10นาทีนะเพราะว่ามีทั้งเพลงทั้งภาพทั้งพูดชื่อตอนมาแล้วเนาะจากโมฮันซิงโอ้โมฮันซิงมาเป็นลูกหลวงพ่อหลานคุณยายถ้านักเรียนอนุบาลทั่วโลกพร้อมแล้วปรบมือต้อนรับเคสนี้นะนะเป็นยังไงเดี๋ยวรับฟังไปพร้อมๆกับพระอาจารย์ด้วยเนาะเชิญทีมงานนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วจ
1: ้ะยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วจ้ะ
1: ใครยิ้มขอให้รวยจ้ะ
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้ะ

0: รวยไปแล้วนะจ๊ะ
1: คร
0: ับ ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ครับ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นก่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: จ้าเรามาว่าคาถาโดยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: ศูนย์เจ็ด

0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเราบอกว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีดีกว่าคือคาถาส่วนถีจ้ะ
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็

0: ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้
1: จ้ะทำอย่างนี้แล้วนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นสวรรค์ที่รวยกันไปทุกชาติเลยนะจ๊ะ
0: สาธุ

0: ไหนใครทำบุญกฐินแล้วบ้างจ๊ะ
1: โอ
2: ้สาธุ
0: เริ่มแล้วเดี๋ยวเราไปดูทบทวนบุญกันจ้า
2: สาธุ

ตั้งแต่เข้าพรรษามานะจ๊ะใครนั่งสมาธิทุกวันไม่ขาดเลยไม่จะเพียงวันเดียวบ้างจ๊ะสาธุโอ้เราจะเข้าถึงพระธรรมกายได้ใจต้องหยุดแต่ใจไม่หยุดก็จะเข้าถึงไม่ได้เลยต้องหยุดคิดหยุดพูดหยุดทำเพราะไม่หยุดไม่ถึงพระนะจ๊ะเราต้องหยุดในระดับที่ปล่อยความคิดมีความโปร่งโล่งเบาสบายที่ผ่านมาพวกเรารู้แต่ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จแต่ก็ไม่ยอมทำให้สำเร็จสักทีนี่เนาะคือรู้ว่าดีแต่ก็ยังไม่ค่อยอยากทำกันรู้แต่ไม่ลุยมัวแต่คุยก็เลยไม่ได้ลุยกันเพราะนั้นนับจากวันนี้ไปนี่ต้องลุยนี่อาจารย์ทำงานนะจ๊ะดังนั้นเมื่อตั้งใจหยุดแล้วต้องลุยไม่ใช่ตั้งใจหยุดแล้วแต่คุยนั่งเมานั่งโม้กันอย่างนี้สิ่งใดที่เป็นข้าศึกต่อการเข้าถึงธรรมอย่านำมาพูดคุยกันนะจ๊ะถ้อยคำใดเป็นประปักษ์ต่อการหยุดนิ่งพูดแล้วทั้งเขาและเราสูญเสียความสงบของใจสูญเสียกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้พึงละเว้นคำพูดนั้นนะการหยุดใจมันจะยากที่หยุดแรกแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะยากเกินไปมันยากพอสู้คือถ้าเราจะสู้มันก็ไม่ยากพอหยุดแรกได้ก็จะง่ายเดี๋ยวหยุด2หยุด3 4 5หยุดอินฟินิตี้มันก็จะตามมาเองนี่นะจ๊ะเพราะนั้นต้องเอาหยุดแรกนี้ให้ได้ก่อนนะจ๊ะต้องหยุดให้ได้อย่างสมบูรณ์จริงๆสมบูรณ์จริงๆถ้าไปถึงจุดหยุดได้เราจะเกิดฉันทะอยากทำขึ้นมาเองเลยตอนแรกดูเหมือนช้าแต่ไม่ช้านะจ๊ะเพราะนั้นหยุดแรกให้ได้นี่นะการหยุดแรกได้ต้องหยุดโม้การคุยก่อนและหยุดตะลุยลุยไปเรื่อยๆเราต้องครอบครองหยุดแรกให้ได้นะจ๊ะนี่สำคัญสำคัญต้องฝึกพื้นฐานตรงนี้ให้แน่นและเดี๋ยวต่อไปการปฏิบัติธรรมก็เราก็จะเร็วขึ้นวันนี้เราหยุดนิ่งได้แค่1นาทีแค่ดีใจไว้เถิดแปลว่าเราสมหวังแล้วเดี๋ยววันต่อๆไปจะหยุดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเองเพราะบางคนเกิดมาอายุตั้ง100ปียังไม่รู้จักคำว่าหยุดเป็นยังไงเลยเพราะฉะนั้นพอหยุดแรกได้ทำอย่างไรก็คือต้องหยุดในหยุดต่อไปหยุดหนึ่งได้หยุดสองก็ต้องตามมาให้ได้ต้องหยุดให้นิ่งแน่นกว่าหยุดแรกหยุดไปจนกว่าพุทธะจะเกิดนี่นะใจหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดพอถูกส่วนเข้าพุทธะเกิดผู้รู้เกิดเป็นผู้รู้ที่ไม่ได้รู้แบบสุ่มๆเอาเนาะสุ่มหนึ่งสุ่มสองสุ่มสามสุ่มสี่หรือสุ่มห้าไม่มีแต่เป็นผู้รู้แบบเห็นแจ้งรู้แจ้งในความจริงของชีวิตนี่เนาะหยุดจึงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนจากปุถุชนเป็นพระอริยเจ้าได้นี่สำคัญทีเดียวนะจ๊ะเมื่อเราหยุดจะได้จนละเอียดแล้วต้องรักษาความละเอียดของใจเอาไว้ก็โดยการหยุดในหยุดต่อไปหยุดแล้วก็อย่าทำให้มันหยาบลงมานะจ๊ะชีวิตประจำวันมีเรื่องทำให้ใจหยาบไม่ใช่ใจละเอียดเพราะมีเรื่องหยาบๆเข้ามากระทบจิตกระทบใจเราอยู่เรื่อยๆใจเราจึงซึมซับแต่ไอ้เรื่องความหยาบนี่เข้ามาความจริงการทำให้จิตหยาบนี่ไม่ยากเลยแป๊บเดียวก็หยาบแต่การทำให้ละเอียดดีๆมันยากกว่ากันหน่อย

0: นี่ก็จะคือไม่ค่อยจะทำกันถ้าได้ทำก
1: ็ทำได
0: ้ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำ
0: จ้ะเพราะนั้นเมื่อทำได้แล้วจงรักษาใจให้ละเอียดไว้อย่าให้หลุดมาหยาบอีกนะจ๊ะเพราะกว่าจะได้จุดแห่งความละเอียดใจได้มันก็สิยากมากเพราะนั้นต้องหวงแหนความละเอียดเอาไว้จ้ะใจลอยเนี่ยพยามาไม่กลัวหัวล้อกิ๊กกักกิ๊กกักนี่เนาะถ้าอยากใจพยามาหัวล้อกิ๊กกักต้องใจลอยแต่ถ้าใจหยุดในพยามาสั่นเลยขวัญนี่แขวนไปเลยนี่เนาะเดี๋ยวเรามาว่าครองพร้อมกันจ้ะหยุดแรกคือหยุดโม้การคุยหยุดถัดมาคือลุยหยุดไว้หยุดสามหยุดฉลุยในหยุดหยุดสี่หยุดห้าสายหยุดให้สุดธรรมแล้วเรามาฟังเพลงสำคัญมากๆเลยคือเพลงหยุดแรก

วันนี้มีจดหมายจากพระราชลูกชายถึงครูไม่ใหญ่ตอนจากโมฮันซิงมาเป็นลูกของพ่อหลานคุณใหญ่เดี๋ยวเราจะได้รู้จักท่านโมฮันซิงเดี๋ยวเปิดอะไรกันได้แสงแห่งบุญ

0: รู้จักไหม
1: รู้จัก
0: ครับกราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพเป็นอย่างสูงครับก็ผมกระผมพระมหามนตรีจริยตะมันโทเจ้าวาดวัดพุทธยอกยากาตาประเทศอินโดนีเซียปช.7สำเร็จทุกอย่างนี่ถ้าว่าเบก็ก้าวไปนานแล้วนี่นะไม่ธรรมดานะเนี่ยขอกราบรายงานตัวครับไหนยกมืออีกทีงจ้ะเดี๋ยวจะให้ดูภาพนี้นี่จ้ะพระมหามนตรีจริตมันโตเอ็นหน้าท่านในภาพนี้คงจำได้ว่าใครนี่รออย่างนี้ไม่มีใครเสมอเหมือนในอินโดนี่หล่อไหม
1: หล่อ
0: แล้วพ่อครับผมเป็นหนึ่งในทีมบุกเบิกอินโดนีเซียสามรูปนี่จะดูที่สามรูปมีใครบ้างเนาะบินตรงมาจากยอกยากาตาก็ทราบว่าปีนี้หลวงพ่อรัตนาคุณยาเป็นประธานกฐินผมจึงขอนำความปลื้มที่ตราตรึงใจในงานกฐินคุณยายเมื่อปี2531มาถวายหลวงพ่อและนักเรียนทั่วโลกครับหลวงพ่อครับครอบครัวผมมีพี่น้องทั้งหมดที่เบรกแล้วก็มี8คนแต่พ่อเบรกอีกเยอะเลยนี่นะแล้วเขาบอกผมเป็นลูกคนสุดท้องคือล็อกไว้เลยจากผมไปไม่ให้มีต
1: ่อ
0: นี่ผมปิดขบวนการคนที่8อันนี้เพิ่งรู้เนี่ยท่านเกิดที่จังหวัดปัตตานีปัตตานี
1: ปัตตาน
0: ีคุณพ่อคุณแม่ผมนับถือศาสนาซิกอยากรู้จักชื่อผมไหมนี่อ
1: ยากรู้จัก
0: ชื่อเดิมของผม

0: กลุ่ยใหญ่ชอบมากเลยชื่อนี
1: ้
0: โมฮันซิง
1: โมฮันซิง
0: yes
1: โ
0: มฮันซิงแปลว่าสิงหรือนักรบผู้ยิ่งใหญ่ครับนี่โอ้โมฮันซิงนี่ในครอบครัวมีผมคนเดียวครับที่ไว้ผมอย่างนี
1: ้
0: นี่นะครับนี่ดู

0: โอโมฮันซิงแปลว่าสิงหรือนักรบผู้
1: ยิ่งใหญ
0: ่โอ้เตรียมเพลงไว้สำหรับนักรบผู้ยิ่งใหญ่เดี๋ยวเราจะได้ฟังกันเพลงที่ยิ่งใหญ่สำหรับสิงหรือนักรบผู้ยิ่งใหญ่ของท่านโมฮันซิงคือเพลงนี้จ้ะ

0: โยมพ่อโยมแม่และบุคคลใจบุญเข้าวัดทำบุญในพระพุทธศาสนาชีวิตผมจึงเติบโตมาอย่างมีเป้าหมายในพระรัตนตรัยวันหนึ่งโยมพ่อจูงมือผมไปดูหนังเกี่ยวกับประวัติพระพุทธศาสนาผมจำภาพฉากสุดท้ายได้พระพุทธเจ้าเสด็จไปพร้อมหมู่สงฆ์และก็มีเสียงสวดมนต์พุทธังสรณังกัจฉามิธัมมัง
1: สังฆัง
0: สรณังกัจฉามิ

ทำให้ฉันเด็กน้อยเริ่มรักในพระพุทธศาสนาและค้นหาสารณะที่แท้จริงของชีวิตครับนี่นะเมื่อโตขึ้นผมก็เข้ามาศึกษาต่อที่มหาลัยรามคำแหงเทพผมก็ได้ตัดสินใจเข้าอบรมธรรมทายาทรุ่นที่8ซึ่งเป็นรุ่นโพพัทธสีมาโบสถวัดพระธรรมกายนี่จ้ะในระหว่างการอบรมหลวงพ่อได้เดินไปเยี่ยมและพูดคุยธรรมะกับพระธรรมทายาทได้กำจัดทุกรูปเตรียมกายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์เพราะจะมีพิธีที่สำคัญมาและหลวงพ่อก็เล่าเรื่องของคุณยายปุกผู้เอาไก่เป็นครูในการนั่งสมาธิว่าแม่ไก่เมื่อกกไข่เนี่ยไม่ลุกหนีไปไหนเลยแม้แต่เกล็ดไฟจะกระเด็นมาถูกหางแต่ก็ยังกกไข่จนกว่าจะเป็นตัวผมก็ได้ข้อคิดแต่ผมอยากนั่งสมาธิเพิ่มขึ้นครับนี่จ้ะบางคนฟังแล้วอาจจะผ่านแต่ผู้มีดวงปัญญาและมีบารมีไม่ผ่านอยากจะนั่งสมาธิเพิ่มขึ้นจากนั้นช่วงสายผมจะไปปูเสื่อนั่งสมาธิที่ใต้ต้นไม้ที่ผมเลือกอย่างดีผมเลือกนั่งตรงใต้ต้นตะเคียนหลังวัดแม้พื้นดินจะตะปุ่มตะป่ำนะช่วงเวลานั้นนะจ๊ะตะปุ่มตะวันมีมดคันไฟผมก็นั่งต่อไปจนวันหนึ่งนี่ดูท่านมองสิ่งเนาะผมนั่งสมาธิแล้วใจสงบนิ่งมีอาการเหมือนตกจากที่สูงนี่ใครลงมาจากชั้นดุสิตมาโลกมนุษย์ตกลงมาเนี่ยไม่ใช่เหมือนไปตกเหวอะไรไหมเข้าไปอยู่ในห้วงแห่งความสว่างนี่จ้ะที่กว้างใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดเลยคือกว้างมากนี่จ้ะเป็นความสุขแล้วปีติใจอย่างที่ผมไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยครับยิ่งตอกย้ำในใจผมว่าการตัดสินใจมาบวชครั้งนี้ผมมาถูกทางแล้วท่านมองถึงสุดยอดนะนี่จ้ะอบรมธรรมทายาทรุ่นที่8อบสมบทวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

อนิภาพของพญาปุกนี่นี่จ้ะหลังจบการอบรมผมอยู่ช่วยเก็บงานต่ออีก 3-4 วันพี่ๆให้ทำอะไรผมก็ทำหมดเลยครับตอนนั้นคิดอย่างเดียวทุกอย่างเป็นบุญเอาให้คุ้มตักตวงให้เต็มที่พร้อมตั้งใจว่าวันหนึ่งผมจะกลับมาบวชที่นี่ให้ได้ครับสาธุจ้ะหลังจากนั้นผมก็มาวัดแทบทุกอาทิตย์เลยมาตั้งแต่7 โมงเช้าเพื่อทันกราบคุณยายที่ครัวยามาคุณยายท่านมองมาด้วยดวงตาที่มองแล้วก็ไปถึงก้นบึงของใจแต่ผมรู้สึกทั้งเกรงและอบอุ่นไปพร้อมๆกันครับในการสอนงานอย่างคุณยายเช่นขัดวิมานคุณยายจะลงมือสอนอย่างทุกขั้นตอนตั้งแต่เบื้องบนลงล่างลวงนี่นะตั้งแต่ปากคอหานถึงเข้าไปในคอหานนะล้างผนังถูพื้นทางเดินจนสะอาดและแห้งสนิทโอ้ที่ท่านจำได้ทุกขั้นตอนเสือเรื่องการเช็ดเสือคุณยายท่านก็สอนผมว่าคุณต้องทำให้เสร็จก่อนอย่าปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวเสือจะเสียหายแต่ผมได้เรียนรู้จากคุณยายว่ารับบุญแล้วต้องทำให้เสร็จและช่วยกันรักษาสมบัติพระศาสนาให้ดีๆนี่นะจ๊ะผมรับงานบุญอาสาสมัครจราจรและชมรมพุทธผ่านไป2 ปีจนกระทั่งเดินเดินคืนหนึ่งที่บ้านโอ้ผมเห็นโยมแม่นั่งหลับ

ที่เก้าอี้ก็รอเปิดประตูให้ลูกชายความนั้นกระแทกใจผมทันทีว่าผมไม่ได้ต้องการถูกขังในครอบครัวอย่างนี้ถึงเวลาแล้วที่ผมต้องเข้าวัดเพื่อทราบบารมีฝึกตัวและบวชครับนี่เนาะดังนั้นเย็นวันอาทิตย์ปลายเดือนมิถุนายน2525พี่สุธรรมได้ข่าวผมอยากจะเป็นอุบาสกจึงบอกว่าไม่ต้องไปทำงานต่างโลกแล้วเข้ามาเป็นอุบาสกสร้างบารมีเลยแล้วก็พาผมไปกราบขออนุญาตหลวงพ่อที่สาราดุสิตทันทีเลยครับจากวันนั้นชีวิตผมก็มุ่งสู่เป้าหมายผมเริ่มฝึกทำหน้าที่กันวิทย์กับพี่สุธรรมในกองทะลวงฟันแต่ไม่ได้ไปฟันกับใครนะคือฝ่าฟันกิเลสของตนเองในใจของสาธุชนให้มาลายไปไปแจ้งข่าวงานกฐินสามัคคีซื้อที่ดินสร้างศูนย์กลางธรรมกายแห่งโลกนี่จ้ะนี่ชุดบุกเบิกสร้างวัดกันนี่นะจ๊ะข้าวัดช่วงแรกได้เริ่มฝึกทำหน้าที่กันวิกับพี่สุธรรมหรือพระสุธรรมยานวิเทศสุธรรมโม

0: จะกรองทุลวงฟันพี่สามฟังอยู่เปล่าจ๊ะ
1: ฟังอยู
0: ่ฟังหนอเดี๋ยวจะให้เราตัดสินนะว่าอุบาสกท่านเนี้ยหล่อตั้งแต่ยุคแรกไหมพร้อมยัง
1: พร้อม

0: รอมากรอยุคแรกนี่ใช่เพราะความรออย่างนี้ผมฝึกงานได้เพียง2วันพี่สามก็บอกเลยว่าพรุ่งนี้มนตรีเอาไปแจ้งข่าวสว่างคนเดียวนะเตรียมรายชื่อให้พร้อมนี่ใช่คือแค่ไปแจ้งข่าวสว่างอาศัยความรอเนี่ยทุกอย่างก็สำเร็จอย่างง่ายเช้าวันรุ่งขึ้นขณะยืนรอแล้วอยู่ใกล้ศาลาจัตุมใจผมก็คิดว่าเอ้เรายังพูดไม่เก่งเลยคือตอนนั้นคิดเองนะพอพูดไม่เก่งแต่ความจริงไม่ใช่นะเรายังพูดไม่เก่งเลยจะให้เราออกเดียวเลยเนี่ยโอ้ก็ให้ออกเดียวก่อนนี่นะนี่เดียวมนตรีเลยขณะที่ผมกำลังคิดอย่างนั้นอยู่ท่านใดนั่นเองผมเห็นคุณยายเดินมาจากกุฏิของท่านแล้วก็ตรงมาที่ผมเลยนี่น้อยคิดอย่างนั้นได้ไงผมมาถึงคุณยายก็พูดว่าคุณไม่ต้องกลัวว่าพูดไม่เก่งไม่ทราบคิดในใจคุณยายไม่ได้ยินในกุฏิไม่ต้องกลัวว่าพูดไม่เก่งคุณพูดไปเถอะคำพูดของเราเป็นที่พึ่งเขาได้เพราะเราไม่พูดให้แสงสว่างต้องกลัวท่านเอามาเพื่อการนี้เลยแล้วก็เดินกลับโอ้หลวงพ่อครับครับเพียงแค่3ประโยคของคุณยายระเบิดความกังวลใจผมจนเกลี้ยงไปหมดเลยพอท่านพูดตุ้มหายความกังวลใจเกลี้ยงเหลือแต่ความปลื้มใจและอัศจรรย์ยานในอัตภาพของคุณยายว่าเอ๊ะท่านรู้ได้ยังไงอ๋อหมูเนี่ยแม่พอดีกันรถของพี่ประสบกับบางรับเพื่อไปต่อรถเมล์ที่หลังสิทธิ์ผมจึงต้องออกไปแจ้งข่าวสว่างกระแสทุชนซึ่งเคยลงชื่อขอรับหนังสือเดินไปสู่ความสุขยามบ่ายวันนั้นแม้แดดจะร้อนแต่เชื่อไหมครับผมไม่รู้สึกร้อนเลยผมมีแต่ความเบิกบานเพราะในใจมีแต่เสียงคุณยายดังก้องอยู่ตลอดเวลาเลยครับนี่เนาะนี่ท่านว่าไงครับเมื่อกี้ท่านว่าไงนะ
1: ไม่ต้องกลัว
2: คุณไม่ต้องกลัวว่าพูดไม่เก่งพูดไปเถอะคำพูดของเราเป็นที่พึ่งเขาได
0: ้ทุกนี่ยังไงก็ไม่ต้องฝากเพราะหูเขาขยับไม่ได้พูดไปเถอะนี่เนาะนี่ใช่พูดไปเถอะ

0: หลวงพ่อครับผมทำหน้าที่กลางนิมิตและดูงานจราจรนะครับและได้ตั้งจราจรหญิงเสริมงานปฏิสันถารแต่ปี2526ต่อมาทีมงานได้ร่วมกันจัดตั้งสำนักงานกลางนิมิตขึ้นในปลายปี2527นี่อาจารย์จากนั้นสมาชิกในทีมกองทะลวงฟันได้ทยอยบวชดังนั้นในปี2529จึงได้มีการรวมเจ้าภาพของแต่ละสายเข้ามาเป็นกลุ่มกัลยาณมิตรหลวงพ่อได้มอบหมายผมมาเป็นหัวหน้าฝ่ายดูแลประสานงานกับพี่ๆประมาณแค่50กลุ่มนี่เจ้าโดยหลวงพ่อได้ใช้กลุ่มตามไปนั่งสมาธิดอยสุเทพด้วยครับหลังจากนั้นไม่นานหลวงพ่อก็ได้ผมประสานงานเปิดรับสมัครอาสากัลยาณมิตรรุ่นที่หนึ่งซึ่งหลวงพ่อตามงานทุกวันเลยครับดีก็โยงว่างนี่นะเหมือนหลวงพ่อจะรู้ว่าจะมีเหตุการณ์วิกฤตเกิดขึ้นในไม่ช้าดังนั้นจึงต้องแข่งกับเวลาเพื่อให้ทันใช้งานจนเมื่อปี2530มีเหตุการณ์วิกฤตหนักหลายเรื่องทั้งในวัดและนอกวัดสื่อมวลชนต่างๆพากันนี่เนาะขยันลงข่าววัดทุกวันเลยทำให้การแจ้งข่าวสวัสดิ์ในช่วงนั้นเป็นไปได้ยากบ่ายวันนั้นผมได้พูดเชียร์นอกสายกลางมิตรให้คึกคักไม่กลัวต่ออุปสรรคใดๆดีจ้ะไปเชียร์พูดน้องๆให้กำลังใจน้องๆไม่ต้องกลัวอุปสรรคอุปสรรคแปลว่าใกล้สวรรค์จากนั้นผมก็แวะไปที่ครัวยามาไปพบคุณยายแม่นี่เออหิวใช่ปะจ๊ะ
1: ใช่ครับไปดื่มน้ำด้วยแล้วพบคุณยาย
0: อ๋อไม่พูดเยอะก็ต้องดื่มน้ำนี่นะแล้วก็ได้พบคุณยายท่านด้วยท่านก็ถามว่าไปทำอะไรมาผมก็รายงานใช่ปะจ๊ะ
1: ใช่ครับหลวงพ่อ
0: พอคุณยายทราบเรื่องท่านก็ตอบท่านท่านว่าถ้าจริงก็คึกคักแปลว่าอะไรจ๊ะ
1: คือชีวิตของคุณยายเนี่ยท่านสู้มาตลอดและเอาจริงกับทุกเรื่องไม่เคยไม่มีเรื่องไหนไม่สำเร็จงั้นถ้าจะให้สำเร็จเนี่ยต้องเอาจริง
0: ต้องเอาจริง
1: แล้วคึกคักก็จะตามมาด้วย
0: ถ้าเอาจริงก็คึกคักคุณยายบอกใช่ไหมจ๊ะประโยคนี้คือชีวิตของคุณยายเลยครับไม่ว่าคุณยายจะทำภารกิจใดคุณยายเอาจริงตลอดเอาชีวิตเป็นเดิมพันไม่มีสงเงาะสงแง่เลยครับนี่ยืนยันหลังจากที่เราบอกคุณยายเป็นประธานใหญ่กฐินปี2531คุณยายท่านก็ไม่

0: ี่รอให้เสร็จงานวิสาขบูชาก่อนท่านได้ลุยแจ้งข่าวบุญกฐินในตัวท่านเองเลยครับคุณยายแจ้งข่าวบุญไปทั่วทั้งวัดทั้งพระสามเณรวาสุกวิสิกาพร้อมกับชวนทุกคนว่าหลวงพ่อยายเป็นประธานกฐินพวกเรามาบุญกับยายนะยายท่านจริงมากเลยครับหลวงพ่อท่านบอกทุกคนในวัดวันละหลายหลายรอบคุณยายพูดเรื่องเดียวคือกฐินใหญ่บรรยากาศกฐินใหญ่โกลาหลไม่ทั่วทั้งวัดอัศจรรย์ใจเลยครับทุกคนอยู่กันไม่ติดต้องรีบแจ้งข่าวบนกฐินใหญ่ไปยังหมู่ญาติทำให้ข่าวโจมตีวัดที่เหมือนดังกำแพงมาขวางกั้นนั้นพังทลายไปเลยทุกคนรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อกฐินใหญ่และรีบมาบุญกับคุณยายครับนี่ท่านยืนยันนี่จ้ะเนี่ยมาจากอินโดนีเซียเพื่อมาจะยืนยันคำนี้นี่จ้ะช่วงเช้าหลังจากหลวงพ่อฉันเสร็จแล้วพี่อะไรไปก็จะพาคุณยายเข้ามากราบขอพรจากหลวงพ่อคุณยายจะประนมมือและพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนน้อมว่าวันนี้ยายจะออกไปบอกบุญขอพรหลวงพ่อด้วยนะคะแล้วพ่อจะประนมมือให้พาคุณยายว่าขอให้ยายบอกบุญได้สำเร็จให้ลูกศิษย์ลูกหลานยายมากันล้นวัดเลยไปบ้านแต่ผมเวลารู้สึกปลื้มปิติอบอุ่นหัวใจจังเลยครับเมื่อคุณยายไปแล้วหลวงพี่สุวิชาโพหลวงพี่สุธรรมโมและผมซึ่งยังไม่ได้บวชตอนช่วงนั้นยังไม่ได้บวชก็กราบรายงานบรรยากาศความคึกคักของกฐินคุณยายที่เกิดขึ้นครับแล้วพ่อยังได้กราบสรรเสริญคุณยายในข้อที่ว่าคุณยายเป็นประดุจสำเภาลำน้อยจะพาหมกนะฝ่าคลื่นลมพายุร้ายไปถึงฝั่งได้สำเร็จพวกเราก็ยกมือสาธุเพื่อปฏิใจจังเลยครับแต่ตัวนี้คุณยายโอ้ไปได้โอ้ง่ายเลยทุกทิศทุกทางสนุกเลยนี่เนาะทุกวันที่ช่วงหลังเพลงที่ครัวยามาจะมีญาติโยมสาธุชนมากราบขอบารมีคุณยายให้ช่วยแก้ไขเรื่องความทุกข์ใจต่างๆคุณยายจะนิ่งรับฟังด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสดวงตาทรงประกายด้วยความเมตตาแต่ลูกหลานติดทุกคนเมื่อญาติโยมเล่าความทุกข์ใจจบแล้วคุณยายก็คุยเรื่องกฐินต่อทันทีเลยเดี๋ยวพ่อยายเป็นประธานกฐินเนาะคุณมาบุญกับยายนะคุณมาบุญกับยายนะมาบุญกับยายนะตั้งกองให้ได้จะบรรลุบุญกับยายก็ได้แล้วยายจะคมบุญให้คุณไม่นั่งหลับตาทำภาวนานะยายจะช่วยนี่ยายท่านบอกมาแล้วนะนี่ยายจอมสายจอมประกาศขอบารมีคุณยายที่ครัวยามาเพราะปีนี้ท่านก็เป็นประธานกฐินใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: นี่นี่นี่นะแล้วพ่อยายเป็นประธานกฐินคุณมาเอาบุญกับยายนะจะตั้งกองกี่กองก็ได
1: ้
0: มาเอาบุญกับยายนะใครดูจออยู่ก็มาเอาบุญกับยายนะแล้วยายจะคมบุญให
1: ้
0: นี่คุณไปนั่งหลับตานะที่ดูจอมานะแล้วภาวนาไปนะยายจะช่วยนี่จ้าโอ้โหตอนนี้ท่านแจ้งข่าวไปไกลยิ่งกว่าเดิมอีกตอนเช้าที่กุฏิยายพี่อาลีพันธ์และคณะก็จะเข้ามาเล่าบรรยากาศการรับกราบคุณยายหลวงพ่อทราบพอหลวงพ่อได้ฟังหลวงพ่อข่าวเสียงใจคุณยายว่าคุณยายตักแต่บุญไม่ตักโคลนเลยคือความทุกข์ใจความไม่สบายใจของญาติโยมไม่กระทบไม่เข้าไปสู่ใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ของคุณยายเลยแต่คุณยายมีความเมตตาช่วยลูกหลานจริงๆครับแล้วว่าครับน่าจะจันมากเลยแม้ตอนนั้นคุณยายอายุย่างเข้า80ปีแล้วคุณยายมุ่งมั่นทำบุญกฐินอย่างเต็มที่และจริงจังโดยคุณยายเดินทางแจ้งข่าวสว่างทั่วทุกภาคภาคกลางเหนือตะวันออกตกอีสานคุณยายไปมาแล้วครับ บางครั้งคุณยายยังเตือนเด็กวัดว่า

0: ใครจะมาเอาบุญกับยายให้ลีมานะใครไม่มายายไม่รอแล้วนะเอาไงนี่เนาะนี่ยายเดินทางไปแจ้งข่าวผลทุกภูมิภาคด้วยความเบิกบานและกำบวยลูกหลานพร้อมรอยยิ้มนี่จ้าพี่อริพันธ์และคณะก็จะมาเล่าบรรยากาศการออกไปทำหน้าที่ของคุณยายให้หลวงพ่อฟังแล้วพ่อยังได้กล่าวเตือนคุณยายว่าแม้ผิวหนังของคุณยายจะย่นจะเหี่ยวแต่ดวงใจของคุณยายไม่เหี่ยวไม่ย่นไปตามผิวหนังครับเต็งตึงเปล่งปังสว่างสวยตลอดเวลานอกจากนั้นพี่อริพันธ์ยังได้กระดาษรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจวัตรกิจกรรมในช่วงกระถิ่นของคุณยายว่าในช่วงค่ำคุณยายจะนำผ้ากฐินมาอธิษฐานมาซ้อมวิชาธรรมกายทุกคืนครับนี่เนาะโดยนี้หลวงพ่อจึงได้กล่าวสรรเสริญคุณยายว่ากายของคุณยายประดุจพระเจดีย์ที่บรรจุด้วยองค์พระธรรมกายนับไปถ้วนใครทำบุญกับท่านได้ชื่อว่าทำบุญถูกหลักพระรัตนตรัยย่อมได้บุญญาเป็นอัศจรรย์จะนับประมาณมิได้เมื่อถึงวันงานทอดกฐินคุณยายผู้คนจำนวนมากหลั่งไหลมาจากทั่วประเทศครับแล้วกฐินยายปีนี้มาทั่วโลกมาทั่วโลกนะ
1: ทั่วโลก
0: นะ
1: คร
0: ับโลกนี้โลกอื่นก็มานะเพื่อมาร่วมบุญกฐินคุณยายล้นวัดเลยนี่เนาะถึงวันงานทอดกฐินคุณยายผู้คนจำนวนมากหลั่งไหลมาจากทั่วประเทศเพื่อมาร่วมบุญกฐินคุณยายล้นวัดเลยครับนำความปิติใจมาสู่คุณยายเป็นอย่างยิ่งแต่คุณยายในวันนั้นท่านนิ่งมากเลยครับวันนี้ก็เหมือนวันนั้นนี่นะเมื่อเสร็จพิธีทอดกฐินและกระดานกฐินที่โบสถ์คุณยายก็ยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยความปลื้มปิติใจเป็นล้นพ้นกระดาษโอ้คนมาเยอะแยะเลยตลอดพิธีทอดกฐินคุณยายอาจารย์นั่งสงบสลดใจไว้ภายในวันนั้นลายใจคุณยายท่านดูมีความสุขเป็นพิเศษวันนี้ก็คงจะเหมือนวันนั้นเหลือยิ่งกว่าวันนั้นนี่จ้าในปีนี้เมื่อผมทราบว่าแล้วว่าได้รัตนาคุณยายเป็นประธานกฐินภาพในวันนั้นทุกคำสอนทุกรายละเอียดยังตราตรึงใจผมมาถึงวันนี้เป็นปลื้มนิรันดร์ปลื้มไม่รู้จบยิ่งทับทวีความปลื้มแบบสุดๆครับโอ้กฐินคุณยาย

ในปี2549หลวงพ่อได้มอบหมายให้ท่านสุคันโธท่านมนตรีท่านประดิษฐ์ไปอินโดนีเซียผมก็เตรียมตัวเรียนภาษาและศึกษาวัฒนธรรมครับปี2555ผมได้ไปสำรวจและจัดประชุมเพื่อเตรียมงานบวชสามเณรก่อนเดินทางหลวงพ่อให้พร้อมว่าคนมีบุญรออยู่ทีมงานก็ได้ไปพบผู้อำนวยการวิทยาลัยศรีวิชัยและจากที่ท่านผอ.ได้ชมสื่อผอ.ก็อนุญาตให้ใช้สถานที่ให้นักศึกษาเข้าร่วมบวชและผอ.ก็ตัดสินใจบวช ด้วยคลาสตรงกับพรหลวงพ่อว่าคนมีบุญรออยู่เป๊ะเลยครับทีมงานสามารถจัดบวชได้สำเร็จถึง116รูปครับก่อนที่ใครพูดว่าเป็นไปไม่ได้ก็ยังมันยกนิ้วโป้งให้สองนิ้วและจากการจัดบทสำเนียงสองครั้งทำให้เกิดผู้นำบุญและขยายศูนย์หลายแห่งกราบนี่นะโอ้นี่วางแผนหาสถานที่และผู้เข้าบทจัดบทสำเนียงอินโดนีเซียครั้งแรก116รูปบทครั้งแรกนะ116ที่วิทยาลัยศรีวิชัยเมืองตังเกลังตังกุลวยอะไรเนี่ยฮะต่อมาผมจะไปบุกเบิกเมืองยอกยาการ์ตาซึ่งเป็นเมืองแห่งการศึกษามีมหาลัยมากกว่า10แห่งผมและทีมงานเปิดวัดพุทธยอกยาการ์ตาปัจจุบันส่วนนี้รองรับได้ประมาณ40คนเพราะว่าเป็นบ้านเช่านี่เนาะมีคริสเตียนคาทอลิกมานั่งสมาธิมากกว่าชาวพุทธอ้าวแล้วกันส่วนชาวมุสลิมจะนิมนต์ไปตามสถานศึกษาในเมืองนี้ถ้าเราสอนสมาธิในเชิงการศึกษาที่งานสอบเบิร์นเบกก็จะขยายการนั่งสมาธิไปได้ทุกศาสนาครับสร้างวัดพุทธยอกยาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเพื่อสอนสมาธิให้กับทุก

0: แล้วตอนนี้มีทีมงานหลายองค์ไม่ใช่เหร
1: อในรอบพรรษานี้มีอยู่3องค์ครับ
0: เพราะในห้องนี้ก็สนใจพบเป็นเมืองพุทธเก่าในอินโดนีเซียมันถึงเวลาที่ต้องถูกฟื้นฟูหวนกลับคืนมาแล้วว่าครับทุกครั้งผมกราบเรียนหลวงพ่อหลวงพ่อจะถามผมเสมอว่าสู้ไหมลูกผมก็ตอบทั้งๆว่าสู้ครับสู้จริงครับผมอยากจะบอกความในใจกับหลวงพ่อว่าฟังเพลงนี้เลยครับ

ขอเสียงสาธุการ3ครั้งนะโมทนากับหลวงพ่อแล้วก็พระอาจารย์นะสาธุสาธุสาธุนะก็วันนี้ก็เป็นนะทบทวนโอวาทนะของพระอาจารย์มหามนตรีนะจิระมันโตนะจิรตะมันโตนะขอไปเนาะนะประเด็นทำประโยค7ซึ่งวันนี้ก็เป็นเคสที่เขาเรียกฟังเพลินๆเลยเนาะยาวๆแต่ฟังแป๊บเดียวเนาะเพลงภาพพูดก็สำหรับนะก็ที่ช่วงนี้หลวงพี่ก็จะพอฟังเคสเสร็จนะเราก็จะโฟกัสนะทบทวนโอวาทแล้วก็จะสรุปนะเป็นประเด็นสั้นๆนะเพื่อเราเอาไปใช้ในการสร้างบารมีเอาไปใช้ในชีวิตของเราเนาะในช่วงต้นนะทุกครั้งที่หลวงพ่อท่านลงทบทวนโอวาทท่านก็จะพูดถึงการปฏิบัติธรรมนะซึ่งวันนี้ท่านก็ให้ข้อคิดนะว่าเส้นทางการเข้าถึงพระธรรมกายเนี่ยบอกว่าหยุดแรกเนี่ยนะต้องหยุดพูดหยุดคุยใช่ไหมนะรู้สึกพระอาจารย์เขาจะโดนเหมือนกันนะเรื่องนี้นะเรียกว่าหยุดแรกคือหยุดพูดนะเรื่องที่รบกวนใจนะส่วนหยุดถัดไปคือตั้งใจลุยหยุดใจให้แน่นนะพอเราไม่คุยเราก็จะใจอยู่กับตัวมากขึ้นเนาะนะส่วนหยุด3หยุดฉลุยให้หยุดต่อไปเรื่อยๆนะแล้วก็พอหยุดจนใจใสพุทธะก็เกิดผู้รู้

ใครไปทบทวนได้เนาะส่วนในช่วงประวัตินะของพระอาจารย์มนตรีนะพระมหามนตรีจิรัตมันโตนะท่านเองก็คำว่าโมฮันซิงนะก็ได้รับเฉลยเนาะนะโมฮันซิงก็คือจริงๆแล้วตอนแรกพี่ก็นึกว่านักบิดหรือว่านักซิงนะแต่จริงๆแล้วความหมายคือสิงหรือนักรบผู้ยิ่งใหญ่นะซึ่งมันเป็นสำนวนของภาษาซิกเนาะนะเพราะท่านเป็นชาวซิกเนาะเป็นชาวซิกที่นับถือพุทธเกิดในปัตตานีเนาะปัตตานีนะแล้วก็ท่านเอง

รออยู่ที่บ้านท่านก็เลยไม่อยากให้เกิดความกังวลนะจึงคิดว่าชีวิตเราควรจะหาอิสระในการสร้างบารมีนะและที่หลวงพี่ชอบอีกอันนึงก็คือว่าพอท่านมาอยู่วัดเนี่ยก็มาทำหน้าที่กัลยาณมิตรวันนี้ก็เพิ่งเข้าใจนะว่าหน่วยทะลวงฟันเนี่ยตอนแรกก็ได้ยินศัพท์นี้มายาวนานตั้งแต่ก่อนหลวงพี่เข้าวัดนะเราก็นึกว่าไปทำหน้าที่คือไปบู๊ไปลุยคือไม่ได้ไปทำร้ายเขาเนาะแต่เหมือนต้องลุยอ่ะแต่วันนี้หลวงพ่อบอกหน่วยทะลวงฟันคือฟันฝ่ากิเลสในใจของผู้คนนั้นโลภโกรธหลงเนาะแล้วก็พอวันทำหน้าที่ได้สัก2วันเนี่ยก็ถูกปล่อยเดี่ยวเลยนะหลวงพ่อบอกเดี่ยวมนตรีนะข้างนอกก็มีเดี่ยวเหมือนไงนี่เดี่ยวมนตรีนะในขณะที่ท่านกำลังนึกว่าโอ้โหจะทำ

แล้วก็วันนี้ก็พูดถึงคุณธรรมคุณยายนะช่วงนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องเล่าของพระมหาเถระที่มีโอกาสบวชนะในยุคที่คุณยายยังอยู่ก็เล่าประสบการณ์เพราะปีนี้คุณยายเป็นประธานกฐินเนาะซึ่งคุณธรรมที่คุณยายทำอะไรสำเร็จหนึ่งก็คือว่าท่านเป็นคนสู้ไม่ถอยนะท่านบอกว่าถ้าจะทำสำเร็จต้องเอาจริงนะเออนะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องตั้งแต่หลวงปู่นะจริงคำเดียวนะสำเร็จนี่คุณยายก็จริงเหมือนกันนะตอนที่ท่านนะอายุ80ปีนะเป็นประธานกฐินปี2531เนาะแล้วก็นะเขาเรียกว่าหน้าที่ของเราก็คือเปลี่ยนความทุกข์ใจให้กลายเป็นบุญกุศลนะด้วยจิตเมตตานะแล้วก็การรับบุญนะตอนนี้ท่านก็ประทับใจเรื่องการเก็บเสื่อว่านะงานละเอียดจะดีก็ต้องฝึกงานหยาบให้ดีด้วยนะเข้าของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะก็คือพอทำเสร็จให้เก็บให้เรียบร้อยจะได้ใช้นานๆเนาะนะนี่ก็เป็นพอสรุปคร่าวๆนะวันนี้ก็ใช้เวลานะพอสมควรนะนี่ก็สองทุ่มใกล้ครึ่งแล้วนักเรียนอนุบาลฝันในฝันจะได้ไปทำการบ้านนะที่เราทบทวนกัน10ข้อใช่ไหมเอ่ยนะก่อนนอนก็เอาบุญไปฝากคนที่บ้านจดบันทึกการปฏิบัติธรรมนะแล้วก็นอนเขาเรียกว่าทบทวนบุญแล้วก็หลับในอู่ทะเลบุญหันค่ำคืนนี้ก็ให้นักเรียนฝันในฝันวิทยาทุกท่านนะคิดปรารถนาสิ่งใดที่ดีก็สมหวังดั่งใจนะแล้วก็ให้ได้ทำบุญใหญ่กับคุณยายนะอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงนะกฐินที่

ครั้งหนึ่งในปีนี้นะแล้วก็พวกเราจะเดินทางใกล้ๆไปไหนก็ให้ปลอดภัยทุกสถานได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมแล้วก็ให้มีสมบัติบังเกิดขึ้นจักรพรรดิตักไม่พร่องไว้ใช้ในการสร้างบารมีและได้ติดตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายศึกษาวิชาธรรมกายเผยแผ่วิชาธรรมกายตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญนะ

หนึ่งปีมีเพียงหนึ่งครั้งโอกาสแห่งมหากาลทานอันสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนาบุญที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญและสืบทอดมายาวนานกว่า 2,500 ปีร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมเทือนเพื่อธรรมจังหวัดลำปางประตูสู่ภาคเหนือร่วมสร้างบุญยสถานอันศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาและเป็นมิ่งขวัญแห่งแผ่นดินล้านนาเวลา 10:00 นขอเชิญทุกท่านปฏิบัติธรรมในภาคเช้าและถวายพัฒหารเป็นสังฆทานเวลา 13:00 นเข้าร่วมริ้วขบวนอัญเชิญผ้ากฐินอันงดงามเพื่อถวายผ้ากฐินมหามงคลเวลา 14:30 นร่วมพิธีเทฐานรากมงคลองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกให้เป็นภาพประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามในวันศุกร์ที่30ตุลาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร088-015-4221หรือ089-496-5399 Line ID @129PWHSK ร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่518-0616-808ชื่อบัญชีพระวิชัยอภิชโยกฐินสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกจะเป็นมรดกธรรมให้อยู่คู่กับพระพุทธศาสนาไปตราบกาลนาน

ริ่มต้นที่ใจอันสงบนิ่งขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมจารึกประวัติศาสตร์แห่งการสร้างบารมีในมหากาลทานครั้งสำคัญทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดพระธรรมกายลอนดอนร่วมสถาปนาห้องปัญญา Wisdom Room ศูนย์กลางแห่งการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่สันติสุขอันบริสุทธิ์

ฤศจิกายน2569ณวัดพระธรรมกายลอนดอนหรือร่วมบุญออนไลน์ได้พร้อมกันทั่วโลกมาร่วมเติมเต็มแสงสว่างแห่งปัญญาให้สว่างสวัยในใจคุณและใจชาวโลกติดต่อสอบถามผู้ประสานงานพัศนีโคสมุทรโทร091-9592-499 LINE ID NONGMUI 00

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: ธัมโมหะเวรักขติธัมมจารีธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บันนิวประจำวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าคนจะรวยต้องมีบุญบุญเก่าเราไม่รู้ว่ามีมากน้อยเพียงใดแต่บุญใหม่เราต้องสร้างต้องสั่งสมแล้วหมั่นนึกถึงบุญเพราะบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จทั้งปวงหมั่นทำใจให้ใสๆดวงบุญจะได้ใสๆอธิษฐานให้บุญบันดาลให้มีช่องทางถ้าหากเรานึกถึงบุญใจก็จะจรดที่บุญกระแสทานแห่งบุญจะหลั่งไหลมาที่ตัวเราเมื่อบุญเต็มเปี่ยมก็จะสามารถดึงดูดทรัพย์สมบัติมาได้มาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญในวันนี้กันนะคะวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกใต้บารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยได้เดินหน้าส่งถุงยางชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นจำนวน6จังหวัดสายทานน้ำใจจากวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายภายใต้บารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยยังคงหลั่งไหลไปยังผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาตัวแทนจากศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัด6จังหวัดได้เดินทางมารับมอบถุงยางชีพจากวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายได้แก่จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนครนายกและศูนย์บางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยากว่า 2,000 ถุงเพื่อลงพื้นที่จัดสรรถุงยางชีพนำไปมอบให้ความช่วยเหลือให้ถึงมือพี่น้องประชาชนตามพื้นที่ที่มีความเสียหายต่อไปซึ่งอาหารทุกชิ้นที่บรรจุลงไปในถุงเป็นความห่วงใยจากวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายรวมถึงผู้ใหญ่ใจบุญที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยด้วยกันในยามลำบากซึ่งการแบ่งปันทำให้สังคมเกิดสันติสุขอย่างแท้จริงขณะเดียวกันทางวัดพระธรรมกายยังเปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นเช่นข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปากกระป๋องและอาหารกระป๋องเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆผู้ประสงค์ร่วมบริจาคสามารถนำสิ่งของมามอบได้ที่ศาลามหาทานบารมีวัดพระธรรมกายอาคารครัว71ปีเลขที่23/2หมู่7ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนและส่งต่อกำลังใจให้ผู้ประสบภัยในช่วงที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
1: ก็วันนี้ก็มารับถุงยางชีพเพื่อเอาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพราะที่สุพรรณบุรีน้ำเริ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็สาธุชนที่อยู่ริมคลองหมู่1หมู่2หมู่3หมู่4หมู่5อยู่ใกล้ๆอำเภอ2พี่น้องจะประสบภัยทุกปีเพราะน้ำจะมาแล้วก็ทำให้ไปหาอาหารไม่ค่อยสะดวกเลยต้องเอาอาหารไปช่วยเหลืออาหารที่ไปช่วยเหลือทั้งหมดก็จะไปดูหลายๆที่นะครับที่ประสบภัยน้ำท่วมเพราะที่อยู่ติดลำคลองตลอดเส้นทางเลยครับก็ขอขอบคุณโมทนาบุญกับพระเดชคุณหลวงพ่อธรรมชโยที่เมตตาให้อาหารไปดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งนี้นะครับขอกราบโมทนาบุญครับ
2: วันนี้ได้เดินทางมารับถุงยางชีพจากวัดพระธรรมกายและมูลนิธิวัดพระธรรมกาย ก็กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงพ่อธรรมชโยและก็สาธุชนยอดกัลยาณมิตรทุกท่านที่ได้ส่งแรงใจได้ช่วยนะถุงยางชีพนะให้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครนายกจังหวัดนครนายกสถานการณ์น้ำตอนนี้ก็คือมีฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็บวกกับการปล่อยน้ำจากเขื่อนขุนด่านชลประการการปล่อยน้ำลงมากับฝนตกที่ต่อเนื่องทำให้4อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอปากพลีอำเภอบ้านนาและอำเภอองครักษ์ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะก็เกิดความเสียหายจากเรือกสวนไร่นาตึกรามบ้านช่องแล้วรอบๆศูนย์ปฏิบัติธรรมนครนายกตอนนี้ก็น้ำก็ขึ้นมาที่เกือบครึ่งเอวแล้วเกือบครึ่งเอวก็ถือว่ามีปริมาณน้ำที่มากขึ้นเรื่อยๆทุกวันดังนั้นเพื่อบรรเทาทุกข์บำรุงสุขของชาวบ้านที่อยู่รอบๆศูนย์และอำเภอองครักษ์จึงต้องมาขอความช่วยเหลือโดยการมาขอถุงยางชีพจากมูลนิธิธรรมกายก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่คอยให้ความช่วยเหลือมาณโอกาสนี้นะ
3: ที่ศูนย์ภาสกรนิดเองนะครับก็เริ่มท่วมประมาณ4วันนะครับผมเริ่มจากระดับหัวเข่าครับผมขึ้นมาถึงประมาณน่องนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็คงตัวอยู่ที่นี่ครับแล้วก็แต่สามารถที่จะยกของขึ้นทันก็ทำให้ทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาไม่ได้เสียหายมากมายของที่ได้รับจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับก็จะแบ่งเป็น2ส่วนครับส่วนหนึ่งก็คือจะส่งมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากประสบอุทกภัยครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะนำข้าวของชุดนี้เนี่ยไปมอบให้กับทางวัดเพื่อที่จะให้ทางวัดได้บรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนในพื้นที่อีกส่วนหนึ่งครับผมก็อย่างเช่นอำเภอวัดช่องลมครับผมวัดมหาธาตุวัดไม้สี่หมื่นวัดพญาไม้ที่ของอำเภอเมืองดำเนินสะดวกก็จะมีน้ำท่วมขังล้นตลิ่งเข้ามาก็ขอขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับแล้วก็กัลยาณมิตรของวัดพระธรรมกายทั่วโลกครับที่ได้ร่วมกันบริจาคแล้วก็สนับสนุนในอุทกภัยในครั้งนี้นะครับว่าให้สิ่งของแล้วก็ให้กับประชาชนที่ยากลำบากตอนนี้ที่มีน้ำขังอยู่ถึง7วันนะก็สามารถที่จะบรรเทาทุกข์บำรุงสุขกันได้ทั่วหน้า

0: กันครับผม
1: นอกจากนี้วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายยังได้รวมพลังมวรอำเภอคลองหลวงได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้ง7ตำบลในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีที่ส่งผลให้หลายชุมชนยังคงมีน้ำท่วมขังส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการผู้ที่ช่วยเหลือตนเองได้จำกัดและครัวเรือนเปราะบางโดยระหว่างวันที่2ถึง3ตุลาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายมูลนิธิธรรมรักษาและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายร่วมกับอำเภอคลองหลวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนพลังบวรบ้านวัดราชการบูรณาการความร่วมมือลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้ง7ตำบลของอำเภอคลองหลวงโดยมีคณะสงฆ์ผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงพร้อมด้วยคณะปลัดอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและภาคีเครือข่ายในพื้นที่รวมลงพื้นที่ในครั้งนี้โดยเมื่อวันที่2ตุลาคมได้ลงพื้นที่ดูแลประชาชนในตำบลคลอง1ตำบลคลอง2และตำบลคลอง3มุ่งเน้นการนำความช่วยเหลือเข้าถึงระดับครัวเรือนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่มีข้อจำกัดในการเดินทางหรือไม่สามารถออกมารับสิ่งของช่วยเหลือได้ด้วยตนเองนอกจากนี้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังได้ร่วมกันสำรวจและประสานข้อมูลครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างตรงจุดและสอดคล้องกับความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ซึ่งนอกจากถุงยังชีพข้าวสารและอาหารแห้งแล้วมูลนิธิธรรมรักษายังได้สนับสนุนยาสำหรับรักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่พบได้ในช่วงที่ประชาชนต้องสัมผัสกับน้ำท่วมขังขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ร่วมสนับสนุนอาหารปรุงสุกใหม่และสิ่งของจำเป็นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ร่วมลงพื้นที่ดูแลสุขภาพแจกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ตลอดจนให้คำแนะนำในการป้องกันโรคและการดูแลตนเองในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมส่วนวันที่3ตุลาคมภารกิจช่วยเหลือได้ดำเนินต่อเนื่องไปยังตำบลคลอง4ตำบลคลอง5ตำบลคลอง6และตำบลคลอง7ทำให้การลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครอบคลุมทั้ง7ตำบลของอำเภอคลองหลวงซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการนำสิ่งของไปส่งมอบณจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นแต่เจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายได้เข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนตามบ้านเรือนสำรวจสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและนำอาหารสิ่งของจำเป็นรวมถึงยารักษาโรคเข้าไปส่งมอบถึงมือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการผู้ที่ช่วยเหลือตนเองได้จำกัดและครัวเรือนเปราะบางซึ่งบางครัวเรือนยังมีน้ำท่วมขังบริเวณบ้านและเส้นทางเข้าออกทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากจึงจำเป็นต้องนำความช่วยเหลือเข้าไปถึงพื้นที่โดยตรงด้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในแต่ละพื้นที่ได้ร่วมลงพื้นที่นำยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นไปมอบแก่ประชาชนพร้อมให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพการป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมและการดูแลตนเองอย่างถูกวิธีโดยเฉพาะผู้ที่ต้องสัมผัสหรือว่าลุยน้ำเป็นเวลานานตลอดการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้เห็นภาพของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งคณะสงฆ์ฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุคลากรสาธารณสุขกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอาสาสมัครและประชาชนที่ต่างนำกำลังคนทรัพยากรและศักยภาพที่มี มาร่วมกันบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้อง

ประชาชนค่ะด้านพุทธศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระและร่วมกันทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนค่าน้ำค่าไฟสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางการสร้างคนดีและการเผยแผ่ธรรมะในพื้นที่ต่อไปบรรยากาศงานบุญที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเต็มไปด้วยความศรัทธาของคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดภูเก็ตที่ตั้งใจเดินทางมาร่วมงานบุญใหญ่ประจำเดือนกันอย่างคึกคักโดยกิจกรรมเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการสั่งสมบุญกุศลพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดทางสถานี GBNซึ่งเป็นบุญละเอียดที่พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาจากนั้นเป็นพิธีสำคัญคือพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนค่าน้ำค่าไฟซึ่งภายในงานมีตัวแทนคณะเจ้าภาพและสาธุชนร่วมกันนำกล่าวคำถวายผ้าป่าและน้อมถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์ซึ่งปัจจัยการทอดผ้าป่าในครั้งนี้จะนำไปใช้ในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคค่าน้ำและค่าไฟเพื่อรองรับกิจกรรมการอบรมศีลธรรมการปฏิบัติธรรมของเยาวชนและประชาชนตลอดจนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมั่นคงพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพยังได้รับผ้าไตรกฐินจากคณะสงฆ์เพื่อนำกลับไปอธิษฐานจิตที่บ้านก่อนที่จะได้นำมาร่วมพิธีในพิธีกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตซึ่งจะได้จัดในเร็วๆนี้ทั้งนี้การจัดงานบุญดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการทำนุบำรุงศาสนสถานแต่ยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่พุทธบริษัท4และส่งเสริมการรักษาศีลปฏิบัติธรรมตามหลักการละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสเพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสงบความผ่องใสทุกคนพร้อมใจกันสั่งสมบุญรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาด้วยใจที่เบิกบานในบุญกันทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยที่วัดพุทธนอตไรเวสฟาเรนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมงานบุญกันอย่างเบิกบานใจแม้จะอยู่ห่างไกลจากประเทศไทยค่ะโดยกิจกรรมในภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวเชิญผู้แทนสาธุชน2ท่านคือกัลยาณมิตรปาลิตาโครเนอร์และกัลยาณมิตรด่วนโมกขรัตน์เป็นผู้แทนกดปุ่มเปิดไฟส่องสว่างหน้าแท่นบูชาข้าวพระก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการน้อมถวายเครื่องทยธรรมและภัตตาหารอันประณีตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ทุกท่านจะได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมภาชนะใจที่จะรองรับบุญที่จะเกิดขึ้นในพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสมจิตฟิชเชอร์นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเสน่ห์เพ็ญบุญและกัลยาณมิตรขวัญอยู่วิสเกนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเพื่อความอบอุ่นโดยมีกัลยาณมิตรวิภารัตน์สาขากรและกัลยาณมิตรประเพียรแทส

เทเกนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายเครื่องฟอกอากาศโดยมีกัลยาณมิตรสิริวันไฮแนนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายต่อมาเป็นพิธีมุทิตาพระมหาเถระ20พรรษาคือพระครูสังฆรักษ์บุญยวีขันติวิโรในโอกาสนี้พระอาจารย์ท่านได้กล่าวเปิดใจถึงการสร้างบารมีมาอย่างเต็มที่เต็มกำลังซึ่งท่านมีความสุขกับการสร้างบารมีเป็นอย่างมากพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวอนุโมทนาและให้ข้อคิดในการสร้างบารมียังความปราบปลื้มปิติให้บังเกิดขึ้นกับญาติโยมทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและความสามัคคีสะท้อนถึงพลังศรัทธาของพุทธบริษัทในประเทศเยอรมนีที่มุ่งมั่นรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธสืบไปเช่นเดียวกับที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินสร้างวัดโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างเนืองแน่นค่ะสำหรับบรรยากาศภายในงานณวัดภาวนาซานดิเอโกสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและสวดสรรเสริญพระมงคลเทมุนีสวดจันทสโรพระผู้ปราบมารและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายกองบุญภัตตาหารบูชาข้าวพระโดยมีกัลยาณมิตรสมดีแก้วมหาวงศ์และกัลยาณมิตรอานนท์จันทวงศ์ศรีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายตามด้วยพิธีถวายทิพยปุพพามาลาโดยมีกัลยาณมิตรตัทธธานีหานสนะและกัลยาณมิตรแถวสอประเสริฐเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายประทีปโคมไฟซึ่งประธานเอกในพิธีได้แก่กัลยาณมิตรกิตรวีธนหิรัญโรจน์และกัลยาณมิตรอแมนดาแมคคราวพร้อมด้วยคณะประธานรองได้เข้าประจำโคมประทีปแก้วท่ามกลางเสียงเจริญชัยมงคลคาถาจากคณะสงฆ์และได้มีการบันทึกภาพหมู่ร่วมกันด้วยความปลื้มปิติต่อมาในเวลา 19:30 นาทีสาธุชนได้ร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมๆกันกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดภาวนาซานดิเอโกโดยมีกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์และรองศาสตราจารย์ดร.จันพิมพ์สายสมรพร้อมครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายนอกจากนี้ยังมีพิธีถวายกองทุนชำระหนี้สงฆ์โดยมีกัลยาณมิตรไสยสนะสอประเสริฐเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายกองทุนบูรณะปฏิสังขรณ์โดยมีกัลยาณมิตรสมพรปารเคนและกัลยาณมิตรสมวันดีทองพระจันทร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์พร้อมทางรับชมวิดีโอทบทวนบุญสหวาระเดือนเกิดส่วนในช่วงท้ายของพิธีกรรมท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติธรรมสร้างความตระหนักในคุณค่าของการสร้างบารมีและเป็นกำลังใจในการทำความดีให้แก่ผู้ที่ร่วมงานทุกคนค่ะส่วนวัดพระธรรมกายเซียเตินประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้จัดกิจกรรม Full Moon Meditation ท่ามกลางบรรยากาศคืนพระจันทร์เต็มดวงเพื่อเปิดพื้นที่ให้ชาวอเมริกันและผู้ที่สนใจหลากหลายเชื้อชาติได้มาพักกายพักใจแล้วมาเติมพลังให้กับตัวเองผ่านการฝึกสมาธิ

บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสงบและอบอุ่นโดยมีชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักโดยมีกัลยาณมิตรสตีฟเพนนีได้ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่นพร้อมสร้างบรรยากาศผ่อนคลายด้วยคลื่นเสียง Singing Bowls เพื่อให้ทุกท่านได้ปล่อยวางความเครียดลดความคิดที่วุ่นวายเพื่อเตรียมใจเข้าสู่ความสงบก่อนที่จะได้เรียนรู้การทำสมาธิอย่างเรียบง่ายแม้ไม่เคยฝึกมาก่อนโดยพระอาจารย์ได้แนะนำการผ่อนคลายร่างกายและนำใจกลับมาไว้ที่ศูนย์กลางกายจากนั้นได้ร่วมการจุดประกายความสว่างด้วยแสงเทียนใต้คืนวันเพ็ญซึ่งเป็นสัญลักษณ์สื่อถึง Inner Light หรือแสงสว่างภายในใจที่ทุกคนสามารถค้นพบได้ทั้งยังได้ร่วมการเวียนประทักษิณอย่างสงบเพื่อเรียนรู้ว่าสมาธิสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกจังหวะชีวิตแม้ในขณะที่ร่างกายกำลังเคลื่อนไหวภายหลังเสร็จสิ้นจากการปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นหลายท่านได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ภายในโดยส่วนใหญ่ได้กล่าวแสดงความประทับใจที่ได้สัมผัสกับความสุขและความสงบใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพร้อมทั้งสามารถนำเทคนิคการวางใจไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อลดความเครียดได้เป็นอย่างดีซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้หยุดพักและอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงแต่ยังเปลี่ยนพื้นที่สมาธิให้กลายเป็นสังคมแห่งมิตรภาพและความอบอุ่นซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ชาวท้องถิ่นเป็นอย่างมากค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศค่ะเรามาติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดหนองคายอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดเลยอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดน่านอันดับที่7จังหวัดบึงกาฬอันดับที่8จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่9จังหวัดแม่ฮ่องสอนและอันดับที่10จังหวัดแพร่ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรในต่างประเทศอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่4วัดภาวนานางาโนอันดับที่5วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับที่6วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่7วัดพระธรรมกายจอร์เจียอันดับที่8วัดพระธรรมกายบอร์โดอันดับที่9วัดพุทธนอตไรเวสวาเรนอันดับที่10วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์และในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาด้วยยอดสวด 8,820 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.com และขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ขอเชิญผู้มีบุญร่วมสร้างมหากาลทานพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2569ณวัดและศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศโดยมีกำหนดการดังนี้สัปดาห์ที่3วันจันทร์ที่9พฤศจิกายนได้แก่ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันพุธที่11พฤศจิกายนได้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมชุมพรจังหวัดชุมพรธุดงคสถานอำนาจเจริญ

วัดอำนาจเจริญวันพฤหัสบดีที่12พฤศจิกายนได้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนได้แก่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรีทุดงคสถานแพร่จังหวัดแพร่ศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรีศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธารามจังหวัดราชบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าอุเทนจังหวัดนครพนมศูนย์ธรรมอุทยานสุขสดใสจอมทองจังหวัดเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนได้แก่ทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่สนแก้ววนารามจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จังหวัดสงขลาศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่สวยจังหวัดเชียงรายศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมนครนายกจังหวัดนครนายกทุดงคสถาน101จังหวัด101ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยจังหวัดเลยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0835406603และ0835406613และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าณปะเรสังวิโลมานิไม่ควรใส่ใจคำแสลงหูของผู้อื่นสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายและระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติมาถมมากับเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางโดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อย จนกระทั่งเต็มฟ้าครอบ เราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางโดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากลั่นตัวเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระดานดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

ตั้งใจขอถึงเรื่องดนตรายว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ

เราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยพระองค์ไม่ทุนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาบุญธนิยาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระ ผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใส การบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานไปแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือ

ให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลือดเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องเรือมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาว

ทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวไหนจะพุทธวิปรู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏสงสารทุกข์ด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อ

ไม่ติดไม่ข้องในวัฏสงสารด้วยปัญญาเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมเข้าสู่ภพดุสิตเป็นท้าวสันดุสิตมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์เข้าสู่ภพดุสิตเป็นท้าวสันดุสิตมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ในภพดุสิตถึงเวลาพรหมเทวดาตลอดหมื่นโลกธาตุประชุมรวมกันอาราธนาให้ลงมาเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูมหาวิโลกนาทั้งห้าประการแล้วรับอาราธนามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์ยังลงสู่คันพุทธมารดาแผ่นดินหนา 240,000 โยชน์ได้วันไหวพร้อมกันตลอดหมื่นโลกธาตุแสงสว่างโอฬารไพบูลย์ส่องสว่างถึงโลกกัญจเรียนรกมีสติสัมปชัญญะอยู่ในครรภ์พุทธมารดาตลอด10เดือนมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์นั่งขัดสมาธิอยู่ในครรภ์พุทธมารดาพุทธมารดาเห็นพระกุมารนั่งขัดสมาธิเหมือนบุคคลเห็นได้สีเหลืองสีเขียวสีขาวสีแดงร้อยอยู่ในดวงแก้วมีสติสัมปชัญญะออกจากคันเหมือนพระธรรมกถึกผู้เป็นมหาเถระก้าวลงจากธรรมะบุพนิมิต32ประการเมืองเกิดขึ้นแผ่นดินหนา 240,000 โยชน์ได้ส่งเสียงร้องพร้อมกันตลอดหมื่นโลกธาตุแสงสว่างโอฬารไพบูลย์ส่องสว่างถึงโลกกัญจเรียนรกซึ่งแสงสว่างใดๆไปไม่ถึงเทวดารับก่อนมนุษย์รับกรองบรรเลงเองพินบรรเลงเองอาพรส่งเสียงร้องอย่างไพเราะคนตาบอดแต่กำเนิดกลับมองเห็นคนหูหนวกกลับได้ยินคนเป็นใบ้กลับพูดได้คนขาเสียกลับเดินได้เรือหลงทางแล่นกลับท่าได้เองอย่างรวดเร็วและปลอดภัยสัตว์ที่มีเวรต่อกันกระเป็นมิตรกันแมวกระหนูงูกระพังพรกากระนกเขาแมวกระเป็นมิตรกันสุนัขบ้านกระฝูงหมูป่ากระเป็นมิตรกันเรือไปค้าขายต่างประเทศกับท่าใดเองรัตนทั้งหลายทั้งที่อยู่ในอากาศและอยู่ในภาคพื้นดินสองแสงทวารลมร้ายหยุดพัดเกลียวคลื่นในมหาสมุทรสงบลงน้ำทะเลจืดสนิทมหาเมฆในทวีปทั้งสี่หลังฝนมีรสอร่อยดวงดาวตรัสแสงดวงอาทิตย์ไม่ร้อนแรงไฟในมื่นนรกดับหมดความหิวกระหายของปีศาจทุกทรมานมาตลอดพุทธันดรสงบลงไม่มีความหิวกระหายใดๆจะมาบีบคั้นมนุษย์ในจักรวาลได้ในขณะนั้นประตูเล็กบานประตูใหญ่เปิดได้เองนกบินร่อนร่าเริงลงจากต้นไม้ลงจากอากาศสู่ภาคพื้นดินเทวดาแซ่ซ้องสาธุการถึงยุคสมัยจะได้ตรัสรู้แล้วฝูงม้าคึกขนองร้อง

ด้วยความดีใจฝูงช้างโคจนาถด้วยความดีใจสัตว์ที่มีเวรต่อกันกระเป็นมิตรกันคนกายค่อมกับกายตรงคนพิการกับเป็นปกติคนหลงลืมสติกับได้สติกินจรนจันและทูบหอมหอมตลบอบอวนไปตลอดมือโลกธาตุย่างพระบาทได้เจ็ดเก้าเลี้ยวแลดูทิศทั้งสี่ทิศทั้งแปดทิศทั้งสิบเปล่งอาสพิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดแห่งโลกผู้เสมอเราไม่มีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเมื่อจะเริญวัยอายุ16ชันษาพิเศษสมรสอายุ29เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายคนโศกเศร้าพร้อมพัดพรางนี่เป็นทุกข์เห็นสมณะนี่คือทางออกจากทุกข์เสด็จออกผนวดในที่สุดสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาสามวิชาแปดจารณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีจะเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้ดื่มรสพระธรรมให้ได้ปีติในธรรมให้ได้ยินดีในธรรมให้ได้เข้าถึงธรรมโลกวิทูรู้แจ้งโลกไม่มีอะไรจะมาปิดบัง พุทธญาณคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งของพระองค์ไปได้อนุตตรโรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่า สัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณ

เขาได้มีจิตเลื่อมใสมีใจสมนัติได้กระทำแท่นบูชาพระพุทธเจ้าอันแวดล้อมไปด้วยแก้วมณีได้ทำการฉลองอย่างยิ่งใหญ่มโหฬารเมื่อได้ทำการฉลองแล้วเขาได้ทำกาละณที่นั้นเองด้วยผลของบุญนั้นไม่ว่าจะเข้าถึงกำเนิดใดๆคือความเป็นเทวดาหรือมนุษย์ในกำเนิดนั้นๆเทวดาทั้งหลายย่อมทรงดวงแก้ไว้ในอากาศนี่เป็นผลแห่งบุญในกัปที่ 1,600 แต่กัปนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ32ครั้งมีพระนามว่ามณิปภามีกำลังมากชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงน้อยนิดอานิสงส์ปิดฤดูบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม่

เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเชิญชวนกัลยาณมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17:30 น.ซึ่งเป็นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกระชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานวันเครือนอเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหายบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาบูชนียาจารย์คือเรือนเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีมหาวิหารคุณใหญ่อาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันพุธที่7 ตุลาคม พ.ศ. 2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงพระมหาโสภณสุภโลพระสุวัฒกีติรัตโนพระภูวนันทรุธรรมโมพระอนุชัยอนันตชัยโยพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระมหาอริยะอริยชัยโยพระมหาประเสริฐกิจสุเมโทพระกิติพัฒน์ทิฏฐธรรมโมพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมีกาวันตีวรสิทธิปริยาพรพรหมภักดีและกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศกุศลให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกนจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียกัลยาณมิตรอันนันอัศวะโพคินกัลยาณมิตรภัยสารทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสาวณีหิรัญยสิริด็อกเตอร์กฤษดาทัศนีจางใจมนกัลยาณมิตรสองวัชรันศิริโรจน์กัลยาณมิตรสุภสิทธิ์มโนทิพย์นัทเรือพันจักรวันธรรมพ่อเสรีสุริยาโปรดแม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตกัลยาณมิตรสุริพรชยาสุจรัตและครอบครัวโตการัญจเสกกัลยาณมิตรสุริยะสุริสาสาธนันจุงรุ่งเรืองกิจกัลยาณมิตรกิติวัฒนาพรกาตพลปีชนาพรสุขสว่างกัลยาณมิตรมาลีพนมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภักพ่อเสกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนสมานโชคกัลยาณมิตรกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจักชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนาธนาวิสุทธกัลยาณมิตรสุจัญญาวรุฒวริษาพิธาราภิรัตกัลยาณมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวพดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกัลยาณมิตรมนูวรรณพรครอบครัวไตเนตรกัลยาณมิตรสุวรรณาธวัตราธุรชัยตันตินิรมัยทีมอัจฉริยบรมจักรพรรดิสมบัติอจินไตยไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคาตันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุณฑิดารักศิลขันกัลยาณมิตรมงคลลาวันจิตรามพัฒนกุลแรงครอบครัวกัลยาณมิตรรันพันประภาบริปัจจยาแม่สถิลักษ์พ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจือกัลยาณมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกัลยาณมิตรประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนาพ่อพดุงแม่พัชราพรนายแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิตกัลยาณมิตรอนัคพัฒน์วิมุตติรัตน์วีรพงษ์อิทธพัฒน์สวานทยานนท์กัลยาณมิตรศรีวนาลาหานตีรานนท์คณะกัลยาณมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกัลยาณมิตรบุรีรัตน์สังขวาศรีกัลยาณมิตรพรพินเหลืองชัยรัตน์สมาชิกอาสมอุบาสกกัลยาณมิตรประภาอินจันทร์กัลยาณมิตรรองรักปุญสิริกัลยาณมิตรด็อกเตอร์ลลิตาสิริพัชรนันท์กัลยาณมิตรชวิภาดาพัฒน์รุ่งสรุตกาญจนากัลยาณมิตรลียำกิมพันเอกพิเศษเลี่ยมมีบุญลือกัลยาณมิตรอภิชาติเทพหัสดินณอยุธยา

迄物是金标当青梅，迄物文字里万藤那君破松麦曼尼桑桐，迄物格什么无空。เคยไม่สูญทอนสายันบุญเครื่องสิวดงพงคริสุเทพกิมหลวนวสันติวงศ์ปิยพันธ์ทองแก้วและกริมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชา

ที่นี่ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนคุณของมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้บรมานนอบน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดวงประทีปและดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงระลันตนันไรว่าเป็นที่พึ่งและสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกายคุณของมหาปูชนียาจารย์ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดีย์ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระธรรมกายที่สว่างสวยรู้แจ้งแทนตลอดในวิชาธรรมกายรู้แจ้งแตกฉานทั้งทางโลกและทางธรรมมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ดินน้ำลมไฟวิญญาณธาตุอากาศธาตุสะอาดบริสุทธิ์ดุจทองคำธรรมชาติของฝ่ายบุญภาพปราบล้วนๆได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติได้ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติได้ที่สุดแห่งคุณสมบัติได้ที่สุดแห่งบริวารสมบัติวันคืนล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้บริสุทธิ์

วันคืนล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้พระธรรมกายภายในสว่างสวัยมากมายเพียงนั้นวันคืนล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้ได้สร้างบารมีมากมายเพียงนั้นไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงถึงคราวละโลภขอให้บังเกิดด้วยทิพยกายที่รุ่งโรจน์สว่างสวยด้วยสหัสเรืองสีให้ได้ไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงดีจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระผู้ปราณีจงทุกประการเทอญนิพพานปัจจโยโหตุขอทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างถวายพรันเทอญทุกตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

บิธัมโมเมนาโถเพราะธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา ตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์กราบมหาบูชนียาจารย์โดยพร้อมเพียงกันกราบกราบกราบขอให้บุญส่งผลสถิตแล้วแรงให้เข้าถึงเรือนธรรมกายโดยเร็วพรันมีสมบัติอัตจันทันใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีตามบารมีแก่กล้าหน้าอ่อนวัยตามบารมีมากยิ่งขึ้นไปกัลยาณบุรีญาณทั้งงามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดเด่นธรรมทุก

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันธานิมยังตามควรตังวาจายะอภิคายิตุมปุพพาคนมการันเจวะพุทธานุสติ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะ

0: อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุญใด
2: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
2: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
2: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
2: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: อยู
1: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏสงสาร
0: ในวัฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท
0: ้ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
0: ณ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: ่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิริ

0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: เป็นผู้ได้โอกาส
0: เป็นผู้ได้โอกาส
1: แห่งการบรรลุธรรม
0: แห่งการบรรลุธรรม
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระ

0: ยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเท
1: ออันสูงสุดเท
0: อสัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จะได้มีเวรกับกัน

0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข์
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขจริงๆขึ้นไป
0: ขอให้

0: เป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

บุญนั้นไม่ใช่มองไม่เห็นมองเห็นได้บุญนั้นอยู่ที่ไหนรูปพรรณสันฐานเป็นอย่างไรเราทำให้ถูกส่วนเข้าจึงจะมองเห็นบุญอย่างแน่แท้โดยไม่ต้องสงสัยการทำบุญต้องทำให้ถูกส่วนถูกส่วนตรงไหนคือนำเครื่องไทยทานวัตถุมาถวายพระภิกษุพระภิกษุสงฆ์รับเครื่องไทยทานวัตถุจากมือของผู้ให้เครื่องไทยทานขาดจากสิทธิ์ของผู้ให้เป็นสิทธิ์ของผู้รับขณะใดบุญญาภิสันทาบุญไหลมาในขณะนั้นพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพุณีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและเพื่อความสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจ

น้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถหรือว่าทำงานอย่าลืมนึกถึงดวงนึกถึงองค์พระไปด้วย

0: เรียบสุภาโลกก็สุภาด้วยเรียบสุภาโลกก็สุภาด้วย
1: อย่าลืมกันได้นะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทํานองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทะธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหา

0: คือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: กราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยามหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายทั่วโลกทุกท่านนะอันไลฟ์โค้ชโปรดประชาธรรมาโคตรหนึ่งประโยชน์รุ่งโรจน์ดีชาตินี้หนาสองประโยชน์โปรดชาติหน้าเทพเทวาสามประโยชน์ชดช่วงญาณ นิพพานเอ่ยพระภิกษุไลฟ์โค้ชเทศสอนเศรษฐีมงคลพรชาตินี้เทวาอลงกรชาติต่อไปเอ่ยสุดที่กายธรรมชี้ทั่วล่านิพพานวันนี้ไลฟ์โค้ชเราก็มาถึง EP ที่66แล้วนะเลขดีนะ6นี่6ล็อกซิ่วนะรวยนะดังนั้นเนี่ยก็ตรงกับวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569นะก่อนที่จะฟังของพระอาจารย์แล้วก็มาทบทวนโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพ่ออันเป็นสุดที่รักที่บูชาเคารพนับถือของพวกเราทุกท่านนะสาธุ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับใครยิ้มขอให้รวยจ้ะ
2: สาธุ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ

0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเทพบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมาย
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: รากกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: จะว่าอย่างไรว่าตามกันนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาว่าคาถาโรยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้ะ
1: 072แมนนี่มันนี่มานี่Money, money, money, money, money, money.
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเราบอกว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีกันดีกว่าคือคาถา
1: ส่วนที
0: ส่วนทีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้
0: จ้าทำอย่างนี้แล้วจ้าเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนทีรวยไปทุกชาติเลยนะจ้า

คำว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายส่วนคำว่ารัตนะแปลว่าแก้วที่มีค่าที่ใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรพลอยหรือยิ่งกว่านั้นนะจ๊ะฉะนั้นคำว่าพุทธรัตนะจึงแปลว่ากายผู้รู้ที่ใสเป็นแก้วเป็นเพชรหรือยิ่งกว่านั้น

พุทธรัตนนี่เป็นกายที่สำคัญมากเพราะเป็นกายที่เห็นทุกสิ่งทั้งสิ่งที่อยู่ในภพสามและสิ่งที่ออกไปนอกภพสามด้วยด้วยธรรมจักษุและรู้แจ้งด้วยญาณทัศนะพระธรรมกายนี่แหละคือสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานะจ๊ะซึ่งมีอานุภาพมากไม่มีประมาณกายก็งดงามเพราะประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการนะจ๊ะอีกทั้งยังมีพระคุณมากมายที่แม้ท่านบุรุษทั้งหลายจะปรนนาคุณโดยไม่ซ้ำกันเลยหรือพูดไปขาดปากเลิกเป็นกลับก็ยังไม่หมดสิ้นพระคุณพระธรรมกายเลยนะจ๊ะในการกายพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะซึ่งเป็นหน้าที่ทรงรักษากายพุทธรัตนะไว้นะจ๊ะแล้วก็เป็นแรงกำเนิดในความรู้เป็นกำลังแห่งความรู้ที่แท้จริงจะทำให้เราพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้และในกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะซึ่งมีหน้าที่ทรงรักษาความรู้นี้ไว้อีกชั้นหนึ่งนะทั้งพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะสามอย่างนี้ตั้งไปพร้อมๆกันเหมือนกับเพชรที่มีสีมีแววแล้วมีความใสรวมอยู่ในเพชรเม็ดเดียวกันนะจ๊ะซึ่งรัตนะทั้งสามนี้จะรวมอยู่ในคำว่าสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในตัวของเรานะจ๊ะไม่ได้อยู่นอกตัวเลยที่เราจะต้องเข้าถึงให้ได้ให้เราได้รู้จักท่านและนี่คือที่พึ่งที่ลึกที่แท้จริงสิ่งอื่นไม่ใช่เวลาเข้าถึงแล้วเราก็จะอบอุ่นใจปลอดภัยมีความสุขที่แท้จริงที่ไม่มีขอบเขตและก็มีความรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงจะสามารถไปทำลายความสงสัยทั้งหลายที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้และความไม่รู้ใดที่มันเกิดขึ้นในใจก็จะหมดไปเลยจะแปลเปลี่ยนมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บุกบานคือรู้แล้วเห็นแล้วนะจ๊ะตื่นแล้วจากโลภมายาตื่นแล้วจากความหลับไหลเพราะกิเลสอาสวะด้วยรัตนะทั้งสามนี้นะจ๊ะซึ่งเราจะต้องเข้าถึงรัตนะสามนี้ให้ได้ถ้าเข้าถึงได้ต้องหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดถึงจะสว่างสว่างแล้วถึงจะเห็นเส้นทางภายในมุมมีความสว่างภายนอกก็จะเห็นเส้นทางภายนอกมุมมีความสว่างภายในก็จะเห็นเส้นทางภายในเส้นทางภายในคือทางมรรคผลนิพพานสว่างภายนอกยังอยู่ในวัฏฏะแต่สว่างภายในจะพ้นวัฏฏะได้นี่นะจ๊ะแจ๋วแจ่มแจ้งเจิดจ้าจับใจการก่อเกิดกลางกายแก่นแก้วแสงสาดส่องสดใสสางเศร้าพวยพุ่งพราพร่างแพรวเลิดปริ้งแพรวพลายราวพราวพราวพร่างปริ้งแพรวพลายเกิดก่อกึ่งกลางกายแก่นแก้วดูโดดเด่นเดียวดายเดือนเดียวจับจิตจรัสเจิดจ้าแจ่มแจ้งจริงเจียวฟังเพลงเลย

0: วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายมาถึงครูไม่ใหญ่นะจ๊ะ
1: ครับ
0: ตอนอย่าดื้ออย่าซนนะ

0: มองย้อนกลับไปที่เส้นทางทอดยาวที่ผ่านมาสอนให้ผมรู้ซึ้งว่าชีวิตจะแปรเปลี่ยนจากฐานเป็นเพชรได้นั้นไม่ใช่เพียงกำลังตนแต่เพราะมีกัลยาณมิตร
1: สาธุ
0: ผู้เปรียบดังเข็มทิศคอยประคองดึงกลับมาที่หบเหวความหลงทางครับคือพอจะหลงก็ดึงกลับมาจุดเริ่มต้นในเส้นทางทางของผมเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2535ตอนอายุ11ปีคุณอาชื่อสุวรรณานวสีอานนท์ไหนไหนนึกว่าใครอุบาสิการุ่น3ของวัดพระธรรมกายเนี่ยได้เจอกับผมและคุณย่าจากจันทบุรีมาร่วมงานทอดกฐินฉลองแบบ4ปีคุณย่าอาจารย์มหารัตนประสิทธิ์การแจงขนนกยูง

0: าดูสิคุณอายุอะไรเนี่ย
1: 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
0: โอ้ภาพในวันนั้นยังแจ่มชัดผมด้วยก้มกราบแทบเท้าอาจารย์แม้แต่มองในวัยเด็กจะยังไม่ประสีประสาทแต่กระแสความเมตตาที่แผ่ออกมาพร้อมกับพูดที่นุ่มนวลที่สุดกับตรึงใจผมไว้ตลอดคือย่าดื้ออย่าสนนะ
2: เ
0: พียง5คําสั้นๆครับที่เป็นเรื่องอานุภาพดังกระคุ้มภัยเพราะในเวลาต่อมาชีวิตผมก็ได้พิสูจน์แล้วว่าคุณยายท่านมองขาดยิ่งกว่าใครเมื่อผมย้ายกับสู่วัย13ปีด้วยความสนนี่ไงเริ่มมาแล้วผมชอบไปเตะของเส้นไหว้ทานสารเด็กคนอื่นยกมือไหว้แต่กับผมกลับเดินไปแย่ทุกครั้งเพราะและความสนก็นำเรื่องมาให้จนได้ไม่นานนักโรคประหลาดก็จู่โจมผมจนสู้ผอมเลยเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกกายสั่นสะท้านกรีดร้องโหยหวนกลางดึกดื่นเป็นภาพที่น่าเวทนาอย่างยิ่งผมจะเป็นรักษาทั้งโรงพยาบาลสิริราชทั้งศาสตร์มืดตาสว่างศาสตร์ลึกลับนานนับปีแต่ก็ไร้ผลยังไม่หายเนอะวันหนึ่งพระท่านโทรศัพท์มาหาคุณพ่อและบอกว่าก็ผมน่าจะไปโดนว่านผีตายโหงเข้ามันเป็นยังไงเนี่ยรับแต่ผมไปรักษาตัวกับท่านผมจึงออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ไปนอนศาลาวัดแทนรักษาตัวเป็นเดือนถึงจะหายแม้แต่นั้นจะกลัวผีสุดขีดก็ตามเมื่ออาการดีขึ้น
2: ค
0: ุณอาจึงชวนผมบวชในโครงการยุวธรรมทายาทรุ่น8ปี2538และมาบวชรุ่น10อีกปี2540และรุ่น31แก้ปี2542ดีจ้าเรื่องการบวชสามเณร3รอบนั้นคือเบ้าหลอมชีวิตผมครั้งสำคัญเลยครับตั้งแต่การนั่งหลังตรงดังขุนเขาน ี่ดูนั่งตรงเลยเนี่ยการทานข้าวทุกเม็ดให้มีคุณค่าฝึกความเนียบเฉียบแปะความสะอาดความเคารพวินัยอดทนมาเคารพเลยครับนี่จ้า

0: และในการอบรมนั้นมีสองเหตุการณ์ที่ผมจำได้ไม่ลืมคือหนึ่งพระพี่เลี้ยงพาพวกผมมาอยู่ในพื้นที่กำลังก่อสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์และบอกว่าวันหนึ่งจะมีคนมาที่นี่นับล้านผมได้ยินและใจฟูปลื้มมากครับผมเลยภาวนาว่าสักวันผมจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเรื่องที่สองคือผมสะดุดตากับข้อความที่ว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีผมได้เห็นข้อความนี้ในวัย15ปีถึงแม้ตอนนั้นยังไม่รู้ซึ้งถึงความหมายที่แท้จริงแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมได้รู้จักเป้าหมายชีวิตในการเกิดมาครับนี่เนาะเอามีดวงวิญญาณนะมีบุญเก่าด้วยแต่ถ้าว่าลมพายุแห่งวัยรุ่นเนี่ยมาแล้วก็พัดพาให้ผมหลงทางไประเริงกับอบายมุขที่เมืองจันทร์หลายปีอดีตผมเคยเป็นนักซิ่งท้าความตายตกเด็กก็เจ้าแข่งมอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็ว190กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้จนบางครั้งพุ่งชนกำแพงอย่างจังตายไหม
1: ไม่ตายตอนมาปวดครับ
0: หอบิดดับแต่โยมบางก็ยังให้โอกาสผมรอดมาได้เสม
1: อ
0: แต่ในช่วงที่มืดที่สุดของชีวิตคำว่าอย่าดื้ออย่าซนนะและเรากันมาเพื่อสร้างบารมีกราบประดังกล้องในใจของผมอีกครั้งครับนี่นะ

0: ในวันที่ต้องการแสงสว่างคุณอาก็ได้มารับผมสู่โรงวัดพระธรรมกายผมจึงหักดิบทิ้งทุกอบายมุขในน้อมรับคำสั่งจากหลวงพ่อธรรมชโยเปรียบดังผู้ยุบชีวิตฮะครูไม่ใหญ่เลย
1: ใช่ผมจึงเป็นใหม่คร
0: ับ ให้ผมกลายเป็นคนใหม่นับแต่นั้นมาผมช่วยงานวัดอยู่10ปีเราก็เรียนจนจบปริญญาตรีเรื่องหนึ่งที่จำไม่เคยลืมเลยคือช่วงลงพื้นที่นิมนต์พระมาร่วมงานสลายร่างคุณยายอาจารย์วันหนึ่งผมเห็นหลังคาสีเหลืองไกลๆผมนึกว่าเป็นวัดเลยขับฝ่าดงสับปะรดเข้าไปสุดท้ายรถติดลมต้องทั้งขับทั้งเข็นกันอยู่พักใหญ่ฉะนั้นผมออกนิมนต์พระทุกวันยังไม่ได้บวชพระใช่ไหมจ๊ะ
2: ยังไม่ได้บวชนะครับ
0: ค่ำไหนนอนวัดนั้นอยู่เป็นแรมเดือน
1: จ้า
0: แล้วเขาให้นอนเหรอ
1: น่าให้นอนครับ
0: เป็นแรมเดือนนี่เนาะ
1: มันรายวัดไม่ใช่วัด
0: อ๋อ
1: ไปที่รายวัดที่รายวัดครับ
0: แต่เมื่อถึงวันงานที่พระภิกษุ30,000รูปอยู่ตรงหน้าความเหนื่อยก็หายไปปลิดทิ้งถ้าไม่เข้าใจว่าเหนื่อยเพื่อบุญ
1: บ
0: เหนื่อยแค่ประเดี๋ยวเดียวแต่ความปลื้มใจอยู่กับเราไปทั้งชีวิต
1: สา
0: ธุจ้าเมื่ออายุได้28ปีคุณอาก็ได้ชวนผมบวชเพื่อทิศบุญให้คุณพ่อที่เพิ่งเสียชีวิตผมก็ตั้งใจบวชเพียง1พรรษาแต่ชีวิตพลิกผันเพราะเพื่อนพระด้วยกันครับเพื่อนชวนให้บวชอยู่ต
1: ่อ
0: เลยวันออกพรรษาแต่พอเลยวันออกพรรษาเพื่อนกับลาออกไปแต่ผมไปต่อต่อมาเพื่อนอีกคนขออยู่ถึงวันรับกฐินไปอีกแน่เลยพอถึงวันกฐินเสร็จเพื่อนก็ลาแต่ผมยังไปต่อโอ้โหจนไม่ได้เข้าสู่โครงการสุพมังเปลี่ยนวัดล้างให้เป็นวัดลุ่มจากเดิมที่ตั้งใจอยู่ต่อเพราะเพื่อนจึงแปรเปลี่ยนเป็นอยู่ต่อเพื่อลมหายใจของพระพุทธศาสนาสาธุโอ้สุดยอดสุดยอด

ระหว่างเดินธุดงค์ไปพัฒนาวัดร้างที่จังหวัดสิงห์บุรีศาลาวัดที่ไม่ได้ใช้งานมานานจึงเต็มไปด้วยฝุ่นหยากใยและสิ่งปฏิกูลจนญาติโยมยังไม่ต้องสวมรองเท้าขึ้นมาบนศาลาแม้ในช่วงแรกจะไม่มีชาวบ้านแวะเวียนมาจนทำให้เกิดความท้อใจบ้างแต่พวกผมก็ยังคงก้มหน้าก้มตารับบุญทำความสะอาดจนศาลาสะอาดหมดจดเลยสาธุจ้าดีมากเลยจ้ะพอชาวบ้านมาเห็นศาลาสะอาดทุกจุดถึงก็ตาค้างโอ้โหรีบถอดรองเท้าออกแล้วเดินขึ้นมาศาลาด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มหลังจากนั้นพวกคนก็เริ่มหลั่งไหลกันมาอย่างไม่ขาดสายตอนนี้ผมได้บทสรุปว่าการทำความสะอาดไม่ใช่แค่การทำงานภายนอกแต่เป็นการสร้างศรัทธาภายในใจผู้คนใช่จ้ะอันนี้ถูกต้องจ้ะอีกเหตุการณ์หนึ่งตามไปเปิดศูนย์บวชที่พิษณุโลกพระเพื่อนที่ช่วยกันดูแลเกิดอยากลาสิกขาเข้ามาไงยุงว่างผมก็เลยโทรไปหาคุณอาให้ช่วยพูดคุณอาก็ฝากประโยคเด็ดไว้ว่าอาน่ะถือศีลแปดมาตลอดชีวิตเพราะอาอยากเกิดเป็นผู้ชายแล้วได้บวชหลวงพี่อยากเกิดเป็นผู้ชายแล้วมีโอกาสบวชอยู่แล้วจะศึกไปทำใหม่เขาพูดคุณอามานั้นกลับเป็นแรงผลักดันให้ผมมันก็ในเพศสมณะมาจนถึงทุกวันนี้ครับ

0: ณาพูดดีมากเลยนะนี่ท่านถอดใจพูดและถามเลยนะคุณอาเนี่ยนี่จะได้เลิฟและห่วงใหญ่แต่ว่าผมก็ได้รับมอบหมายมาบุกเบิกศูนย์วิทยาธรรมสุราษฎร์ของครอบครัวอินทรวัฒน์บนพื้นที่5ไร่ซึ่งทำการถวายที่ดินแล้ว2ไร่โอ้อนุโมทนาสาธุการด้วยนะเมื่อก้าวแรกได้สถานที่แล้วก้าวต่อไปคือหาทีมหาทุนไปร่วมกันสร้างศูนย์ต่อไปครับนี่จ้ะสาธุจ้ะช่วงแรกกุฏิเล็กมากเวลาฝนตกน้ำรั่วตรงไหนก็ขยับหนีตรงนั้นไปผมพาพระนั่งสมาธิรอบสายทุกวันจนยอมเริ่มพูดกันว่าพระที่นี่ดีนะปฏิบัติธรรมทุกวันเลยครั้งหนึ่งมีโยมมาถวายสังฆทานผมก็ช่วยนั่งสมาธิและนึกนิมิตเป็นผลส้มแต่ยอมกลับบอกว่าไม่เห็นผลส้มเห็นที่ดวงกลมใสๆกลางท้องและมีความสุขมากเลยโอ้สุดยอดมีบุญผมมั่นใจว่าเราเดินมาถูกทางแล้วถูกทางสิจ้านี่จากวันพระที่แทบไม่มีคนมาก็กลายมาเป็นมีคนมาสวดมา30-40คนตอนเนื่องยาวนานกว่า10ปีจนปัจจุบันนี้มีญาติโยมใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างงานท่ากระถิ่นก็มีคนในพื้นที่มาร่วมงานถึง400-500คน
1: จ้า
0: ถูกออกร้านลงทานกว่า60ร้าน
1: จ้า
0: เป็นสัญญาณที่ดีนะจ๊ะเนี่ยดีมากเลยดีมากเลยเนี่ยดีจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เพื่อเชื่อมโยงบ้านและวัดให้ใกล้ชิดกันพร้อมร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธครับดีจ้ะจัดพิธีทอดพระป่าและทอดกฐินมีสาธุชนมาร่วมงานบุญกันอย่างหนึ่งนั่นเต็มศาลาครับดีจ้ะทุกจ้าได้การทำงานคณะสงฆ์ภาคใต้เริ่มแรกไม่ง่ายเลยครับแต่พอลวกทำหน้าที่เล็กๆได้หลักวิจารณ์หลวงพ่อคือการให้นี่ให้ให้ไม่ให้ก็
1: ให
0: ้ไม่ให้ก็
1: ให้
0: ผมและทีมงาน

ช่วยไงกันนะส่งด้วยใจใสๆทั้งชงกาแฟถวายน้ำชาจัดโต๊ะอุปถัมภ์พระผู้ใหญ่ผมบอกตัวเองเสมอว่าอย่ารีบประชันนั้นด้วยคำพูดแต่จงค่อยพิสูจน์ตัวเองด้วยการกระทำโอ้โหคมนะคมคมจากวันนั้นจนถึงวันนี้ลูกหลวงพ่อตัวแทนจากวัดพระธรรมกายได้รับแต่งได้เป็นเลขานุการจากคณะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีสาธุจ้ะและฝ่ายประชาสัมพันธ์จากคณะภาค16แล้วครับโอ้โหนี่เป็นธรรมดาเนาะนี่ฝ่ายประชาสัมพันธ์แล้วนี่นี่ร่วมกับเพื่อนงานคณะสงฆ์ในพื้นที่อย่างเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาให้กว้างไกลยิ่งขึ้นครับสาธุจ้าว่าปีที่ผ่านมาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะจัดงานตักบาตรภิกษุสงฆ์จำนวน 1,110 รูปสาธุที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งโดยมีพระภิกษุสงฆ์เมตตามาเข้าร่วมงานถึง 1,200 รูปสาธุนี่เกินคาดเลยมั้ยและมีสายชนมาร่วมงานเป็นความคาดหมายกว่า 3,000 คนนับเป็นงานที่สร้างความประทับใจให้แก่คณะสงฆ์และประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีเป็นอย่างมากครับโอ้นี่สัญญาณที่ดีจ้ะดีมากเลยนี่จ้ะสุดยอดสุดยอดปัจจุบันศูนย์วิทยาธรรมสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดคลองมะขามเตี้ยและเป็นศูนย์รวมใจของชุมชนมีการอบรมสามเณรและมีพระเนรธรรมศาสตร์อย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีพระและสามเณรเรียนบาลีเกือบร้อยโดยเริ่มต้นจากหกรูปก่อนนี่จ้ะนี่เนาะใจโครงการบวชพระประสังสานะสายญาติต่อเนื่องมาโดยตลอดครับใจโครงการมาวิชาสามเณรสืบทอดอายุพุทธศาสนาปัจจุบันมีสามเณรเรียนต่อ6รูปก่อนอ้าวพุทธศาสนาก็เริ่มมีพระปัญจวัคคีย์ก่อน5ก่อนนี่6นี่ไม่ธรรมดาจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมกับเยาวชนผู้นำศีลธรรมยุคใหม่ครับโอ้เป็นสัญญาณที่ดีมากเลยสาธุจ้าและในช่วงที่กำลังก่อสร้างการปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมณีสดเจนทัสโลเป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับผู้มีบุญได้มานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาบูชาธรรมรับผู้ปรับมาและหลวงพ่อครับสาธุจ้าแม้อาคารจะยังไม่เสร็จยังไม่มีระบบไฟฟ้าใช้งานเนื่องจากต้องใช้งบประมาณเยอะมากแต่พวกผมก็เริ่มต้นจากการจุดความสว่างภายในก่อนครับทุกต้องจ้ะแล้วก็ชวนชาวบ้านสวดมนต์นั่งสมาธิกันทุกวันท่ามกลางแสงสลัวสลัวแต่ใจสว่างสวยและหวังว่าสวรรค์เขาจะมีผู้มีบุญมาเป็นผู้ให้แสงสว่างเราก็ต้องเป็นผู้ให้แสงสว่างก่อนเดี๋ยวแสงสว่างก็จะตามมาเนาะอาคารปฏิบัติธรรมองค์กรเทพบุรีสัจเจนทัศโรที่กำลังก่อสร้างแม้วันนั้นยังไม่มีไฟฟ้าแต่มีความสว่างได้ทำภายในครับเดี๋ยวก็มีมาจ้ะ
ให้เราตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมใหม่เดี๋ยวความสว่างสวัยจะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกจ้า

นี่อาจารย์แม้ยังไม่มีแสงสว่างที่อาคารแต่เราก็ต้องทำตัวเราให้สว่างสวัยให้ความสว่างของเราเนี่ยสว่างทั่วดินแดนสุราษฎร์ธานี

0: แล้วพ่อครับหากวันนั้นไม่มีคุณอาผู้เป็นกัลยาณมิตรแรกหากไม่ได้ยินคำว่าอย่าดื้ออย่าสนนะจากคุณยาอาจารย์และไม่มีข้อความเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีชีวิตของผมก็อาจจะเลิศไปไกลและผู้ได้มอบชีวิตใหม่ผมอย่างแท้จริงคือคำสอนและแบบอย่างหลวงพ่อเปลี่ยนคนดื้อรั้นให้กลับสู่เส้นทางธรรมอ๋อเคยดื้อรั้นเหรอ
1: 190กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: ทุกครั้งที่ท้อเหนื่อยหรือถูกเข้าใจผิดผมก็จะนึกถึงหลวงพ่อแล้วพ่อจะเป็นหลักใจผมลุกขึ้นสู้ใหม่เสมอ
1: สาธุ
0: ผมภูมิใจมากที่เกิดมาเป็นลูกหลวงพ่อครับ
1: สาธุ
0: ผมขอน้อมนำบุญทุกบุญถวายแด่หลวงพ่อนะครับ
1: สาธ
0: ุสาธุ
1: สาธ
0: ุแล้วพ่อครับผมรักและเคารพหลวงพ่อสุดใจเลยครับ
1: สาธุ

ธุแหมไม่นึกไม่ฝันว่าวันนี้จะได้เคสสตัดดี้ของเพื่อนเราเองรุ่นเดียวกันหลวงน้องอภิชาตนะแต่หลวงพี่อภิชาตเป็นคนที่น่ารักมากนะเดี๋ยวรุ่นเดียวกันเลยเนี่ยไม่รู้ก่อนเลยนะว่าวันนี้ได้เจอนะโอ้สงสัยเดี๋ยวคลิปนี้ต้องส่งให้ทั้งรุ่นได้ดูเลยท่านก็เป็นประธานศูนย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะเนี่ยชีวิตจริงของท่านจริงๆแหละท่านก็เคยเล่าให้ฟังแบบนี้แหละเด็กซิ่งนะแต่ตัวจริงอะตัวใหญ่กว่าในรูปภาพในภาพนี้นะก็สไตล์เด็กซิ่งนะมันก็ต้องใจแอ้นตัวโตหน่อยท่านก็บอกว่าตอนซิ่งมอเตอร์ไซค์190กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยดื้อรั้นอย่าดื้ออย่าโซนนะจะขอบอกหลวงพี่195ขิงหน่อยแต่เขา190มอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุไม่ตายหลวงพี่195แต่รถเบนซ์จะปลอดภัยนิ่งมากยิ่งเหยียบยิ่งนิ่งแน่นเกาะถนนนะขอบอกเลยเนี่ยขับรถจากบ้านมาวัดอ่ะไหนๆวันนี้แนวซิ่งก็ซิ่งด้วยรุ่นเดียวกันนะก็ต้องรีบเสียเพราะมันต้องมาทำพิธีที่วัดขึ้นทางด่วนโทเวจ่ายตังปั๊บเหยียบคันเร่งเลยไม่มีรถเลยถนนโล่งมากก็อยากรู้ว่าสมรรถนะของเบนซ์นี่มันจะยังไงนะโอ้โหรถป้ายแดงสิงเหยียบไปเลยนะค่อยๆขึ้นเรื่อยๆอ่ะจนถึง195กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะรถนิ่งมากเลยพอกเลยนะใครที่เคยขับรถญี่ปุ่นเดี๋ยวเปลี่ยนมาขับเบนซ์แล้วจะรู้แล้วมันดีจริงๆมันเกาะถนนนิ่งสนิทเลยยิ่งเหยียบยิ่งนิ่งนะมันแบบรู้สึกปลอดภัยมากแต่มันเร็วซะจนสองข้างทางเนี่ยโอ้มันผ่านไปแบบฟิบเลยตาเราสังเกตไม่ได้เลยอ่ะแล้วรถนิ่งมือก็นิ่งเพราะว่ากระดิกไม่ได้นะเดี๋ยวนิดเดียวนี่เบี่ยงไม่ได้เจอถนนเจอก้อนกรวดก้อนหินเนี่ยไม่ได้เลยนะอุบัติเหตุรถนิ่งมือนิ่งแต่ใจสั่น195โอ้โหครั้งแรกนี่รู้เลยว่าเป็นยังไงนะหัวใจนักซิ่งแต่เดี๋ยวครั้งที่สองจะไม่ใจสั่นละเพราะมันจะมีประสบการณ์ก็ ไหนๆเป็นเคสของหลวงน้องของเรานะที่แสนจะน่ารักก็ไปนั่งสมาธิด้วยกันที่บัวพิษวัลเล่กันแล้วก็จะสนิทกันมากเป็นรุ่นเดียวกันนะท่านก็เป็นประธานศูนย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นคนที่สู้งานจริงๆขยันขันแข็งมากนะตามสไตล์เด็กแนวเนี้ยเด็กใจแอ้นเด็กซิ่งเด็กอันเนี้ยนะก็เป็นเลขาของเจ้าคณะจังหวัดแล้วนะก็ฝีมือดีอ่ะนะเข้าผู้ใหญ่ได้ดีมากนะแล้วก็ภาคภูมิใจวันนี้ดีใจนะยังไม่ได้เผื่อตรงนี้ไว้เลยอะเติมให้ไหนๆวันนี้ก็ตามธรรมเนียมไลฟ์โค้ชใช่ไหมต้องเริ่มต้นด้วยบทกวีของคุณครูไม่ใหญ่ยานใดว่าซิ่งแล้วเหมือนคลานโอ้โหดูสิวันนี้เรื่องซิ่งแม้แต่บทกวีนี้เลือกล่วงหน้าให้เขาทำการ์ดนะก็ไม่รู้ว่าจะมาเกี่ยวกับเรื่องซิ่งของหลวงพี่อภิชาตนะเนี่ยทำไมมันสามซิ่งเลยนะหลวงพ่อก็แต่งยานใดว่าซิ่งแล้วเหมือนคลานเห็นไหมมอเตอร์ไซค์ว่าซิ่งแล้วเนี่ยนะ190กิโลเมตรรถเบนซ์155นะแต่เหมือนคลานช้า

สนิทจักขยานโลดเฟี้ยวคือถ้าใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เนี่ยนั่นแหละทยานโลดเฟี้ยวเลยเร็วใดบ่อเปรียบปานเทียบได้คือความเร็วใดๆในอนันตจักรวาลมาเทียบไม่ได้แสงว่าวิ่งเร็วเชี่ยวเชื่องช้าเหมือนเฉยนะลำแสงอะที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์บอกว่าแสงเร็วที่สุดในโลกเนี่ยนะแต่เดี๋ยวจะมีทฤษฎีใหม่ทางควอนตัมฟิสิกส์หลวงพี่จบวิทยาศาสตร์เร็วกว่าแสงนะเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังแสงว่าวิ่งแสงว่าวิ่งเร็วเชี่ยวแต่กี้มันโลดเฟี้ยวไงยานใดว่าสิ้นแล้วเหมือนคลานหยุดสนิทจักทยานโลดเฟี้ยวเร็วใดบ่อเปรียบปานเทียบได้แสงว่าวิ่งเร็วเชี่ยวเชื่องช้าเหมือนเฉยนะแสงเนี่ยนะว่าเร็วที่สุดในโลกนะถ้าเปรียบเทียบกับจิตใจที่หยุดนิ่งแล้วเนี่ยของผู้ที่มีฌานสมาบัติเนี่ยโอ้ยแสงนี่เชื่องช้าช้าเหมือนมันอยู่เฉยๆอย่างนั้นแหละเมื่อเปรียบเทียบกับใจที่หยุดนิ่งนะในหลวงพ่อแต่งโครงสี่สุภาพนี้แล้วก็มีวงเล็บไว้นิดนึงเมื่อเปรียบเทียบกับใจที่หยุดนิ่งแล้วก็มีคำอธิบายใต้โครงสี่สุภาพบทนี้ว่าแสงเดินทางได้แค่ประมาณใช้คำว่าแค่นะสำหรับหลวงพ่อนี่แสงยังช้ามากเลยนะแค่300,000กิโลเมตรต่อ1วินาทีแค่นั้นเองนิดเดียวเนาะ300,000กิโลเมตรต่อ1วินาทีถ้าใจหยุดนิ่งอ่ะเร็วกว่านี้อีกแล้วแสงเนี่ยนะวิ่งรอบโลกเราเนี่ยโลกเราเนี่ยเส้นรอบวงเนี่ยนะได้ 7.5 รอบใน1วินาที1วินาทีวิ่งไปแล้ว 7.5 รอบถ้าใจหยุดเร็วกว่านั้นอีกดังนั้นยานใดๆหมายถึงยวดยานใดๆก็แล้วแต่สิ้นแล้วเนี่ยเหมือนคลานเลยหรือวิ่งจำได้ตอนที่เริ่มสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ใหม่ๆก็จะมีคำถามจากใครต่อใครจากชาวโลกทั้งหลายว่าทำไมต้อง1ล้านองค์หมายถึงว่าทำไมต้องสร้างพระพุทธรูป1ล้านองค์นะน่ะพระมหาธรรมกายเจดีย์นะข้างนอก 300,000 ข้างใน 700,000 ใช่ไหมเก็บเอาไว้ทำไมต้องครบ1ล้านล่ะก็หาคำตอบกันเยอะแยะเลยตอนนั้นหลวงพี่ยังเป็นโยมนานมากเลยหลาย10ปีละก็ไปนั่งสมาธิที่พนาวัดนะความที่เราเป็นอุบาสกเขาก็จะให้เรานั่งหน้าเลยในกลุ่มบาสกหมดเพราะเราโคตรมานานก็เป็นคนถือไมค์แหละเวลามีอะไรก็จะให้เรากล่าวคำถวายไอ้นู่นนี่นั่นแล้วก็เป็นผู้กล่าวคำอโหสิกรรมอะไรแล้วก็ถามพระอาจารย์บนสเตจก็จะถามอ้าวถามนู่นถามนี่ใครให้เหตุผลได้1ล้านองค์ก็เยอะแยะเลยนะไม่ให้ผลมา108อันนี้ก็ถามอ่ะคุณกิตติยะตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะทำไมต้อง1ล้านองค์ดีอยู่มันก็คิดสมองปุ๊บออกมาเลยนะปุ๊บออกมาเลยศูนย์กลางกายให้คำตอบมาเลยก็พระพุทธรูปแต่ละองค์ก็เปลี่ยนเหมือนตัวแทนขององค์พระธรรมกายพระอรหันต์แล้วธรรมกายพระอรหันต์เนี่ยหน้าตักก็20 วาก็คือ40เมตรใช่ไหม1วา2เมตร20วาเนี่ยมัน40เมตรแล้วถ้าเรามีธรรมกายพระอรหันต์เนี่ย1ล้านองค์เท่ากับพระพุทธรูปบนเจดีย์1ล้านองค์เนี่ยเอาหัวเข่ามาชนกันเอาแผ่นชายมาชนกันน่ะ1ล้านคูณ40จะได้เท่ากับ40ล้านเมตรถูกต้องมั้ยซึ่ง40ล้านเมตรมันเป็นตัวเลขของอะไรรู้มั้ยเส้นรอบวงของโลกใบนี้จ้ะนี่นะหลวงพี่ก็เอาหลักวิทยาศาสตร์ที่เรียนมาแล้วก็มาประยุกต์เข้ากับธรรมะบอกโอ้ทั้งห้องตบมือกันใหญ่เลยนะโอ้โหคิดได้ไงเนี่ยคือ40ล้านเมตรนี่มันคือเส้นรอบวงของโลกของเรานะแล้วธรรมกายพระอรหันต์นี้หน้าตักก็คือ40เมตร1ล้านองค์ก็40ล้านเมตรนั่นหมายความว่าอะไรก็คืออุปมาประมาณว่าพระพุทธรูปของพระมหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยจะคุ้มครองโลกใบนี้ทั้งใบไงนึกออกมั้ยหน้าตักของพระธรรมกาย40เมตรต่อองค์1ล้านองค์ก็40ล้านเมตรจะพอดีเส้นรอบวงของโลกใบนี้เลยเนี่ยวันนี้พอดีมาตรงนี้นะว่าแสงเนี่ย1วินาทีได้ 300,000 กิโลเมตรรอบโลกก็ได้ 7.5 รอบก็เลยมาโยงตรงนี้ให้ฟังนะว่าความเร็วของแสงเนี่ยวิ่งรอบโลกได้ 7.5 แต่ความเร็วของจิตใจเร็วกว่านั้นนะสำหรับผู้ที่มีญาณทัศนะเนี่ยสามารถที่จะเอาจิต

ไอเนี่ยหมุนรอบโลกเวียนปฐกศิณรอบโลกเนี่ยได้มากกว่า 7.5 รอบด้วยซ้ำไปนะเวียนปฐกศิณด้วยความเร็วของพระธรรมกายเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ควอนตัมฟิสิกส์หรือฟิสิกส์ยุคใหม่เนี่ยเขาก็ชนะอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ซึ่งเป็นฟิสิกส์ยุคเก่านะแล้วก็มีการทดลองว่าอนุภาคฝาแฝด2อนุภาคฟังเล่นๆไปงั้นแหละนะเพื่อวิทยาศาสตร์นะเพราะว่าพวกเราจะงงไม่อยากอธิบายอนุภาคฝาแฝดมันก็จะมีโฟตอนกับมีโปรตอนนะอนุภาคฝาแฝดเนี่ยเมื่อมันถูกยิงแล้วมันจะเป็น2อัน2อันเนี้ยต่อให้อยู่ในคนละที่ไว้ในห้องนี้ซึ่งเขาทดลองจริงในทางวิทยาศาสตร์มาแล้วกับอีกห้องนึงเมื่อมีการกระตุ้นตรงนี้ให้หมุนไปทิศหนึ่งอันเนี้ยก็จะหมุนไปอีกทิศหนึ่งแล้วจะหักลบกันเป็น0โดยที่ตรงเนี้ยไม่ถูกกระตุ้นเลยนะแล้วอนุภาคเนี้ยต่อไปไว้บนดาวอังคารดาวพฤหัสหรือที่ใดก็ได้ในอนันตจักรวาลเมื่ออนุภาคนี้เกิดการเคลื่อนที่นิดหนึ่งอนุภาคนั้นเคลื่อนที่ทันทีโดยที่ไม่มันเร็วกว่าความเร็วแสงอ่ะเข้าใจไหมนะดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการพิสูจน์เรื่องการระลึกชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการระลึกชาติของผู้มีญาณทัศนะพระอรหันต์ต่างๆเพราะว่าระลึกชาติตรงนี้เป็นกายหยาบตรงนี้วัดเชตวันนะเมืองสาวัตถีแต่นู่นแสงที่มันผ่านไปโหไม่รู้ตั้งกี่ล้านชาติก่อนเนี่ยตรงนั้นอะเห็นภาพเลยงั้นจิตเนี่ยสามารถที่จะมันทำให้ชีนเนาะมันเร็วกว่าแสงอีกอะตรงนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยเรามาฝึกจิตกันเถอะอย่าไปเสียเวลาเรียนวิทยาศาสตร์กันเลย พูดเสร็จแล้วก็สรุปปึ้งเลยนะเราไม่ต้องเสียเวลาเรียนวิทยาศาสตร์ดีไหมจ๊ะนะฝึกจิตนั่งมัธยเดี๋ยวเราจะได้ไปถึงตรงนั้นโดยอัตโนมัตินะวันเสาร์นี้ตรงกับวันที่10ตุลาคมวันเกิดหลวงปู่แล้วเนาะก็จะมีบทความนิดนึงบูชาธรรมหลวงปู่เพราะว่าเวลาพระอาจารย์ไปเทศขับเฮ้าเทศที่ไหนแล้วแต่ข้างนอกก็จะมีญาติโยมชอบถามอันนี้ก็คือพระอาจารย์ครับเห็น10แล้วเห็น0เป็นข้อมูลสืบกันมาเที่ยงแท้แน่นักหนาตั้งอนิจจาเป็นอาจินจุติแล้วปฏิสนย่อมเวียนวนอยู่ทั้งสิ้นสังขาราไม่ยืนยินราขีสิ้นเป็นตัวมาเขาก็จะสงสัยว่าละสิบกับศูนย์เนี่ยมันแปลว่าอะไรนะพระอาจารย์ก็พอดีว่ามีการ์ดคำสอนของหลวงปู่ซึ่งเป็นทางสายเอกสายเดียวเอกายนมรรคนี่แหละนะหลวงปู่ก็ได้เมตตาได้อธิบายไว้บทกลอนเนี้ยเวลาหลวงปู่สอนให้เรียนภาวนาเบื้องต้นหลวงปู่ก็จะยกคำบทกลอนนี้ขึ้นมากล่าวนะเนื้อหาสาระของบทกลอนนี้ก็คือว่าให้เอาจิตใจเนี่ยนะไปตั้งมั่นไว้ที่ศูนย์กลางกายเพราะว่าดวงธรรมเนี่ยจะอยู่ที่ศูนย์กลางกายเมื่อใจหยุดจึงจะเห็นดวงปฐมมรรคเป็นดวงโตเท่าฟองไข่แดงของไก่เมื่อเห็นดวงปฐมมรรคก็แปลว่าพบทางเดินแล้วแล้วการเดินวิชาธรรมกายก็จะเริ่มจากดวงธรรมนี้เป็นต้นไปต่อไปคำว่า10ในบทกลอนนะ10ก็คือฐานที่6จ้ะส่วนกายฐานที่6นี่แหละก็คือคำว่า10คำว่า0ในบทกลอนเนี้ยก็คือฐานที่7โบราณจะเรียกฐานที่6ว่า10และเรียกศูนย์กลางกายว่า0แต่ต่อไปนี้เราไม่สงสัยแล้วนะเห็น10แล้วเห็น0ก็คือเห็นฐานที่6ก็จะเห็นฐานที่7การตั้งจิตใจไว้ที่ศูนย์กลางกายนี้มีมาตั้งแต่โบราณแล้วนะโบราณแบบหลายร้อยหลายพันปีเนี่ยเขาก็สอนกันมานะเมื่อก็พระพุทธเจ้าก็ 2,600 ปีแล้วนะตามคำสอนที่หลวงปู่ยกขึ้นมาสอนแล้วก็มีวงเล็บว่าแต่เหตุไฉนการเรียนภาวนาตามวัดต่างๆยังกำหนดใจไว้ที่ปลายจมูกและกำหนดในที่อื่นๆก็ยังหาที่มาที่ไปไม่ได้วงเล็บปิดจบ ไม่มีการวิจารณ์ต่อการตั้งใจคือการตั้งต้นเมื่อตั้งต้นพลาดไปแล้วก็จะพลาดตลอดไปฝรั่งเขาถือแก่เคร่งครัดนะไม่ว่าจะเรียนอะไรต้องตั้งต้นให้ถูกนะเพราะฉะนั้นพวกเราโชคดีได้มาพบหลวงปู่วิชาธรรมกายพบหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนะเราตั้งต้นถูกแล้วนะก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7นี้แหละโอเคมั้ยวันนี้พระอาจารย์ก็ยกแค่คำสอนของหลวงปู่มาเท่านี้จริงๆเตรียมมาเยอะมากเลยนะแต่ว่าเราจะเข้าเรื่องชาดกธรรมบทกันนิดนึงชาดกธรรมบทอันนี้

เป็นเรื่องต่อเนื่องของสองชาตินะก็ไม่ต้องอะไรอ่ะเยินเยอะแหละเพราะเวลาเหลือแค่28 38หรือ20นาทีจะหมดแล้วพระอาจารย์จะขึ้นชาดกอันนี้เลยเป็นเรื่องของสองชาตินะก็คือชาติปัจจุบันแล้วก็ชาติอดีตโดยสองชาติเนี่ยบุคคลคนเดียวกันน่าสนใจมากเอาล่ะเป็นพระสูตรอัตถกถาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่วัดเชตวันทรงปรารภพราหมณ์ผู้หนึ่งพราหมณ์ก็ไม่ใช่ว่าต้องเป็นนักบวชนะก็คือเป็นวรรณพราหมณ์อ่ะกษัตริย์พันแพทย์สูตรแล้วพราหมณ์เนี่ยก็คือคนที่ยังมีลูกมีเมียมีครอบครัวทำไร่ไถนาอะไรต่างๆได้เป็นพราหมณ์ชาวเมืองสาวัตถีคราวนี้เขาก็จะทำไร่ไถนาทำเกษตรกรรมอ่ะนะแต่ก่อนที่ดินมันเยอะไงก็หักล้างถางพงได้แค่ไหนตรงนั้นก็เป็นที่ของเราหมดนะขยันแค่ไหนก็เป็นของเราพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยของเขานะแล้วก็อุปนิสัยก็คือระลึกชาติอ่ะว่าชาติที่ก่อนเนี่ยคนคนนี้กับพระพุทธองค์เนี่ยเคยมีสายบุญร่วมกันมีสายบุญร่วมกันต้องไปโปรดนะถ้าไม่มีสายบุญร่วมแค่คนที่มีสายบุญก็ไปโปรดก็หมดเวลา 45,000 พรรษาแล้วเนาะที่พระองค์ทรงตรัสรู้เห็นอุปนิสัยก็เสด็จเข้าไปหาละไปโปรดสัตว์ในพระนครสาวัตถีนะเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยต้องพยายามสร้างสายบุญไว้กับหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนะเพราะว่าเดี๋ยวท่านชาติต่อๆไปจะได้มาโปรดเรากฐินเนี่ยอย่าพลาดนะจ๊ะบาท2บาทล้าน2ล้านอะไรก็ต้องทำแล้วแต่ฐานะคราวนี้พระพุทธเจ้าก็เสด็จไปโปรดพราหมณ์คนเนี้ยในเมืองสาวัตถีเลยสาวัตถีเมืองหลวงก็จริงแต่ชานเมืองมันก็จะเป็นแบบทุ่งไร่นาสาโทนะเวลาพระองค์ไปโปรดไปคนไปองค์เดียวนะจะหายตัวไปฟุบก็ไปโปรดทรงแวะลงข้างทางปฏิสันถารแล้วตอบว่าทำอะไรเหลือพราหมณ์ถือทำอะไรเล่าพราหมณ์พราหมณ์ก็ตอบพระพุทธเจ้าว่าอ๋อข้าพระองค์กำลังหักล้างที่ว่างเปล่าเนี่ยให้เป็นไร่นาโอ้ดีมากเลยพราหมณ์กระทำการงานไปเถอะนะก็มาทักทายเท่านี้นะเมคเฟรนด์ทำความรู้จักนะโคแคนวาสจบละbreaking ice แล้วก็ไปละเสด็จไปพระองค์ก็เสด็จไปปฏิสันถารบ่อยๆมีร้อนก็แวะไปเพราะว่าการทำไร่ไถนาใช้เวลายาวใช่ไหมกว่าจะปลูกข้าวกว่าจะเกี่ยวข้าวเนี่ยมันใช้เวลาหลายเดือนก็แวะไปปฏิสันถารบ่อยๆในเวลาที่เขาขนต้นไม้ตัดต้นไม้ชำระไร่นาก่อคันนาหว่านข้าวด้วยอุบายดังนี้พราหมณ์ก็เริ่มสนิทสนมพุทธเจ้ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆโอ้วันนี้นะเป็นวันมงคลหว่านข้าวของพระพุทธเจ้านะเดี๋ยวต่อไปนะเมื่อเก็บเกี่ยวจะถวายมหาทานกับพระพุทธองค์คณะสงฆ์ทั้งเป็นสังฆทานใหญ่เลยที่วัดเชตวันเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วอะไรแบบนี้นะวันรุ่งขึ้นพราหมณ์ก็แบบอันนี้ไปถึงวันที่ข้าวกล้าอุดมสมบูรณ์ละพราหมณ์ทำอะไรอยู่อ๋อเนี่ยกำลังดูต้นข้าวกล้าเนี่ยเดี๋ยวต่อไปจะอุดมสมบูรณ์นะจะเก็บเกี่ยวแล้วไปถวายพระภิกษุสงฆ์ปรากฏว่ามีอยู่คืนหนึ่งพายุใหญ่มามากนะหลวงพี่แบบไปเร็วๆนะเวลาน้อยก็ฝนตกพายุใหญ่หอบโอ้โหเอาต้นข้าวต้นลงแม่น้ำไหลลงทะเลหมดเลยแม่น้ำอจิราวดีอินเดียมันใหญ่มากจริงนะอย่างแม่น้ำเจ้าพระยาไม่รู้กี่เท่านะหลวงพี่ไปเคยไปดูแม่น้ำคงคาเลยมันแบบสุดลูกหูลูกตานะ เหมือนพวกแม่น้ำอย่างสีเกียงอะไรพวกนั้นใหญ่แบบเหมือนทะเลเลยอ่ะไม่เหมือนเจ้าพระยาเล็กนิดเดียวนะเหมือนคลองเจ้าพระยาห่วงน้ำไหลผัดต้นข้าวไปหมดเลยคราวนี้หัวพามตื่นเช้าขึ้นมาก็โอ้ร้องไห้เสียไม่เหลืออะไรเลยที่เราลำบากตรากตรำมาเหนื่อยยากแล้วเราจะถวายพระอะไรก็ไม่มีแล้วสิร้องไห้ค่ำครวญแบบจะเป็นจะตายเลยนะกลับถึงบ้านก็ไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มาโปรดคือท่านรู้อยู่แล้วพระเจ้าแต่ว่าก็ไปเมคเฟรนด์ไปเรื่อยๆจน

พระพุทธองค์ก็มาโปรดมาโปรดก็บอกว่าเศร้าหมองไปทำไมไม่สบายเหรอก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าหมอนมันทุยปูมาเนี่ยหมดเกลี้ยงแล้วไม่เหลือพระเจ้าก็ตัดประโยคที่เป็นประโยคทองคำนะในหนึ่งพระไตรปิฎกจะมีประโยคทองคำหนึ่งประโยคดูก่อนพราหมณ์ก็เมื่อท่านเศร้าโศกอยู่สิ่งที่เสียหายไปแล้วจะกลับคืนมาได้หรือดูก่อนพราหมณ์ก็เมื่อท่านเศร้าโศกอยู่สิ่งที่เสียหายไปแล้วจะกลับมาได้หรือประโยคนี้พระพุทธเจ้าจะพูดประโยคนี้ในอดีตชาติด้วยนะและทำให้ชาติเนี้ยได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้อนั้นเป็นไปไม่ได้แน่นอนตรัสว่าเมื่อเป็นอย่างนี้จะเศร้าโศกไปทำไมสังเกตไหมพระพุทธเจ้ายังไม่ได้มาแบบมาโอ้ยอย่าร้องไห้เลยมาแบบอ้อซ้ออะไรไม่มีนะพระพุทธองค์นี่คือเทศแต่ละคำนี่คือตรงเป้าทะลุขั้วหัวใจเลยนะไม่มีการมาออซอถ้าปัจจุบันบอกไม่ได้แรงไปบูลลี่อะไรเงี้ยนะ นั้นเด็กสมัยนี้ก็เลยไม่ค่อยบรรลุ เพราะว่าจะเอาแต่คนผู้ใหญ่จะให้ผู้ใหญ่ประจบอะนะพระเจ้าก็บอกว่าท่านเศร้าโศกไปแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะเรียกเสียงเสียหายกลับคืนมาได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของปรุงแต่งนะขึ้นชื่อว่าที่จะไม่มีความเสียหายเนี่ยไม่มีดอกคือทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาพระพุทธเจ้าก็ตัดปลอบใจไปเรื่อยๆเขาก็สบายใจแล้วก็สอนนั่งสมาธิคือมันต้องทำให้ใจสบาย

ก็หมดหน้าที่พระเจ้าแล้วพระองค์ก็กลับมาที่วัดเชตวันคราวนี้ประชาชนรู้หมดเลยเพราะเป็นพราหมณ์ที่แบบยิ่งใหญ่ในเมืองโอ้ไร่นาเขาเสียหายหมดเรื่องก็กระฉ่อนไปทั้งกรุงสาวัตถีแล้วประชาชนก็รู้หมดเลยว่าพราหมณ์เนี่ยเกือบตายแล้วได้เป็นพระโสดา

คยเพราะถ้าไม่คุ้นเคยเนี่ยไปเทศโปรดเป็นสอนนั่งมาที่เขาไม่ฟังไงนะเพราะมันก็เป็นพราหมณ์ที่มีอีโก้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยร่ำรวยก็แสดงธรรมต่างๆจนทั้งเขาได้เป็นโสดาบันพุทธเจ้าก็บอกว่าโอ้มิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นหรอกนะแม้ในการก่อนเราก็ได้ช่วยให้พราหมณ์คนเนี้ยหายเศร้าโศกเสียใจมาแล้วเช่นเดียวกันอยากฟังไหมจ๊ะในอดีตการพระเจ้าพรหมทัตก็อาศัยอยู่ที่กรุงพาราณสีพระราชาองค์นึงแหละมีลูกชาย2คนเอาแบบเร็วๆสั้นๆนะลูกชาย2คนคนโตก็เป็นอุปราชนะตั้งให้เป็นอุปราชคนที่2เป็นเสนาบดี อันนี้คือเรื่องในอดีตชาติล้านชาติก่อนนะคราวนี้พระเจ้าพรหมทัตพระราชาพอสิ้นพระชนอามาตย์ทั้งหลายก็ตั้งหัวองค์โอรสองค์โตเราจะเรียกว่าคนโตแล้วกันขึ้นเป็นกษัตริย์แต่ปรากฏว่าคนโตเท้าเถือก็บอกแม่ว่าฉันไม่อยากครองราชสมบัติเลยพวกท่านฉันเป็นแบบประเภทสมถะเรียบง่ายสันโดษพอเพียงอีก15นาทีต้องเร็วละพวกท่านให้กับน้องชายฉันเถอะนะคราวนี้อามาตย์ก็เลยไม่รู้จะทำไงละก็เลยต้องยกให้น้องขึ้นเป็นพระราชาคราวนี้น้องเนี่ยแล้วน้องก็จะให้พี่ชายเป็นอุปมาไม่เอาอุปมาก็ไม่เอาก็พระราชาก็บอกว่าถ้างั้นฉันออกจากเมืองแล้วกันนะจะได้ไม่เกะกะก็ออกจากเมืองไปไหนล่ะไปใช้ชีวิตแบบ slow life นะก็คือแบบว่าทุ่งนาฟ้าโล่งอะไรอย่างเงี้ยไปแบบนอนกลางดินกินกลางทรายไปลุยป่าชนบทนะแล้วก็ปากว่าแบบชอบแนวนั้นนะเสร็จแล้วก็ไปถึงชนบทปลายชายแดนแห่งหนึ่งนะก็เป็นเมืองคือประเทศนี้มันมีเมืองหลายเมืองมากเมืองเยอะมาก เมืองเล็กๆในเมืองนี้มีเศรษฐีอยู่ตระกูลหนึ่ง คนโตเนี่ยก็ไปของานทำก็เขาให้ทำก็ทำไร่ไถนาปศุสัตว์ไปเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนนะปรากฏว่าความลับไม่มีในโลกใช่ไหมฮะคนก็รู้แต่อ้าวนี่เจ้าชายนะโอรสองค์โตมาปลอมตัวมาอย่างเงี้ยนะความลับก็แตกนะพอแตกปุ๊บเนี่ยคราวนี้ทั้งเศรษฐีทั้งชาวบ้านในเมืองนั้นไม่ให้ทำไร่ไถนาประสูติสัตว์เกษตรกรรมละก็ห้อมล้อมแบบแหมเลี้ยงดูอย่างดีทีเดียวนะไม่เพียงเท่านั้นเมื่อการเวลาผ่านไปนะพวกข้าราชการก็มาถึงชนบทมาลังวัดที่ดินมาเก็บภาษีมาอะไรต่างๆใช่ไหมมีการเก็บภาษีส่งสวยประชาชนในเมืองนี้ก็บอกว่าโอ้โหภาษีกับสวยอะไรต่างๆนี่มันก็ไม่ใช่น้อยนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไปขอโอรสองค์โตให้เขาไปเขียนจดหมายไปบอกคนเล็กว่าช่วยลดภาษีให้หน่อยนะช่วยลดภาษีหรือว่ายกเว้นภาษีอะไรต่างๆนะสวยให้องค์โตก็บอกก็ได้แหมพวกเธอสายเลี้ยงดูฉันอย่างดีก็เขียนไปให้นะองค์เล็กโอเคไหมจ๊ะโอเคอยู่แล้วรักพี่นะเป็นคนดีนะก็โอเคถ้างั้นก็ไม่ต้องแล้วกันไม่ต้องเก็บภาษีเมืองนี้คราวนี้ชาวบ้านเนี่ยก็ดีใจนี่มาโหประหยัดภาษีตั้งเยอะเนาะใช่ไหมก็เอาครึ่งหนึ่งของภาษีเนี่ยให้กับองค์โตนะก็ยังประหยัดได้ตั้งเยอะนะองค์โตก็แหมรวยขึ้นเรื่อยๆไงก็ได้เงินเสร็จแล้วเมืองอื่นๆนะสิเป็นปัญหาเมืองอื่นก็บอกโอ๊ยไม่ได้สิเมืองนั้นเขาได้เมืองฉันไม่ได้ก็มาขอโอรสองค์โตโอรสองค์โตเขียนจดหมายไปขอองค์เล็กคนเล็กก็แบบให้นะปรากฏว่าทุกเมืองเลยก็เลยได้แบบภาษีครึ่งเดียวหรือยกเว้นภาษีเมืองหลวงก็จนลงเรื่อยๆเพราะไม่มีเงินจะใช้ละแล้วคนโตเนี่ยก็ได้รางวัลจากคนที่มาขออ่ะมันก็รวยขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งความโลภมาถึงจุดที่ความโลภเข้าครอบงำแล้วเห็นไหมจากคนที่แบบสมถะเรียบง่ายสันโดษพอเพียงนี่เป็นจุดหักมุมของพระไตรปิฎกเลยนะเวลาเราอ่านพระไตรปิฎกโอ้โหทำไมเป็นไปได้เลยเนี่ยสมบัติตอนแรกได้เป็นพระราชาก็ไม่เอาอ่ะแล้วก็อุตส่าห์มาแบบเล่ร่อนชนบทโอ้ชอบมากเลยอยู่ป่าเขาลำเนาไพรสโลไลฟ์แล้วทำไมอยู่กลายเป็นคนโลภมากเห็นไหมมนุษย์เราเปลี่ยนได้ไงนะตราบใดยังไม่ใช่พระโสดาบันมันก็กลับมาเหมือนคำสอนพระพุทธเจ้าอะนะก็คืออ่ะทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิขึ้นสวรรค์ปั๊บลงมาอาโทษของวัฏสงสารอนุภูมิกถาเอาไปนิพพานดีกว่าอันนี้คือโทษของการเวียนว่ายตายเกิดละใช่ไหมก็คือจากที่เป็นคนดีอะที่แบบสมถะเรียบง่ายสันโดษพอเพียงกลายเป็นโลภมากแล้วอภิชาวิสมาโลภะไม่ใช่โลภธรรมดาด้วยยกทัพจะไปตี

ีกับน้องชายนะเพราะว่าชาวเมืองทั้งหลายก็แบบว่าเอาเลยเชียร์เป็นกองทัพให้มีทรัพย์สมบัติก็กรีธาทัพน้องชายไม่สู้หรอกน้องชายก็แบบเออพี่เอาเถอะพี่อยากได้เมืองเอาไปเลยนะพระราชาองค์โตก็กลับมาเป็นพระราชาเหมือนเดิมแล้วก็ให้น้องชายเป็นอมาตย์เป็นอะไรอะไรก็ช่วยเหลืองานไปคราวนี้พอพี่ชายได้เป็นพระราชาโลภเนี่ยมันไม่จบก็ทำการยกทัพตีประเทศรอบๆอีกเยอะแยะเลยมีประเทศเนี่ยไปตีเพื่อไปตีชิงวิ่งราวแย่งทรัพย์สมบัติมีค่าเหมือนอังกฤษล่าอาณานิคมอินเดียแล้วก็เอาเพชรจากอินเดียไปเอาจากแอฟริกาไปอะไรต่างแล้วก็เอาทองจากพม่าไปสารพัดเนาะแล้วก็เหมือนเจงกิสข่ากุปไลขาเนี่ยไปตีทุกเมืองก็แย่งทรัพย์สมบัติมีค่าอย่างเงี้ยพี่ชายคนโตก็ทำแบบนั้นแหละก็ทำให้เกิดสงครามเต็มไปหมดเลยกับประเทศอื่นๆคนล้มตายมากมายเลยเดือดร้อนถึงใครเหลือ10นาทีละเดือดร้อนถึงพระอินทร์พระอินทร์ทำไงล่ะโอ้ไม่ได้ละเราจะต้องพระอินทร์ก็เลยปลอมตัวเป็นชายหนุ่มลงมาหาพระราชาองค์โตนี่แหละแล้วก็บอกว่าเรามีเรื่องจะบอกแต่ต้องอยู่กัน2คนนะพระราชาก็ให้ไล่ออกไปหมดเลยเนี่ยนะเราเป็นนักเดินทางไปเมืองนู้นเลยตั้งไกลนะโอ้เมืองนั้นอุดมสมบูรณ์กับประเทศทั้งหมดที่พระองค์ปกครองเนี่ยที่ตีมาใหม่ของใหม่ของเก่ารวมกันยังไม่เท่าครึ่งหนึ่งของเมืองนั้นเลยเมืองนั้นเนี่ยแล้วเมืองนั้นอ่ะเขาไม่สู้คนเลยถ้าไปเนี่ยนะเราลบชนะแน่นอน ข้าพเจ้าเนี่ยรู้ทางไปแล้วไปตีเมืองนั้นรู้จุดอ่อนทางหนีทีไล่เมืองนั้นหมดเลยพระราชาก็ตาโตเลยตอนนี้แบบหมดโลภมากมากก็บอกเอาอีกนะพุทธเจ้าเคยบอกนะภูเขาทองคำก็ทั้งลูกก็ไม่พอกับความต้องการของคนคนเดียวอ่ะ ชายหนุ่มคนนี้บอกเอาเดี๋ยวฉันจะช่วยอะไรทุกอย่างเลยเสร็จแล้วก็หายตัวไปเป็นพระอินทร์ไง เดินออกประตูแล้วก็หายไปเลยพระราชาบอกก็เรียกอมาตย์ทั้งหมดมาเดี๋ยวเราจะไปตีเมืองนั้นนะอมาตย์บอกแล้วผู้ชายคนนั้นชื่ออะไรอยู่ที่ไหนจะได้ไปให้เขามานำทางล่ะเออฉันลืมถามชื่อแล้วฉันก็ลืมไปเลยว่าเขาอยู่ไหนนะหน้าตาอย่างเงี้ยแกไปหาในเมืองพวกอมาตย์ไปหาทั้งเมืองก็หาไม่เจอคือพระอินทร์เขามีฤทธิ์เขาก็ทำให้จิตใจของพระราชาเนี่ยลืมถามชื่อแล้วลืมถามที่อยู่คราวนี้พระราชาก็เสียใจคือลาภที่จะได้อ่ะแล้วมันไม่ได้ไงซึ่งก็จะมีคำพูดว่าอีกนิดเดียวนะญาติโยมในขับเขาก็บอกแม้แต่ได้จังเนาะอีกนิดเดียวก็จะได้สมบัติทั้งโลกแล้วอย่างเงี้ยนะอีกนิดเดียวเนี่ยคำนี้นะโอ้หลวงพี่ก็เออมันก็เป็นคำที่ทำให้จิตใจมนุษย์ใกล้ตายได้นะพระราชาก็เลยเศร้าเสียใจมากว่าอีกนิดเดียวฉันจะครองโลกแล้วปรากฏว่าเราไม่ได้อะแล้วเราก็หมดหนทางกินไม่ได้นอนไม่หลับโอ้กระอักเลือดป่วยหนักปางตายเวลาก็ผ่านไปหลายเดือนเรื่องราวมันก็กระจอนกระจายไปทั้งเมืองทั้งประเทศเลยนะร้อนถึงใครแล้วตอนนี้พระอินทร์ไม่สนอ่ะแกจะตายก็เรื่องแกแต่ในพระไตรปิฎกว่ามีชายหนุ่มอีกคนหนึ่งเป็นหมอก็มาหาที่พระราชวังแล้วก็บอกว่า ข้าพเจ้าเนี่ยถ้ารักษาไม่ได้ไม่เอาตังค์นะพระราชาก็เอามาเถอะมาเถอะหมอทุกคนรักษาไม่ได้ละใกล้ตายละ มานพหนุ่มคนนี้ดูอาการทั้งหมดแล้วก็ถามคำถามเดียวกับพระราชาว่าท่านจงบอกสาเหตุของโรคมาเถอะว่ามันคืออะไรพระราชาก็ไม่ยอมบอกอายมากเลยนะก็แต่สุดท้ายหมอก็บอกถ้าไม่ตอบก็รักษาไม่ได้พระราชาก็บอกว่าเนี่ยฉันน่ะรู้สึกว่าฉันผิดฉันกิลตี้ฉันโทษตัวเองตลอดเลยว่ามันเป็นความโง่เขลาของฉันฉันไม่ถามเขาว่าชื่ออะไรอยู่ที่ไหนแล้วฉันก็ไม่รับปากเขาว่าถ้าสำเร็จฉันจะแบ่งรายได้แบ่งรางวัลอะไรทำไมฉันโง่แบบนี้นึกออกไหมเหมือนคนทำธุรกิจแล้วมันพลาดก็จะโทษตัวเองตลอดอ่ะโทษจนกระทั่งมันแบบปางตายอ่ะซึ่งสุดท้ายเนี่ยหมอคนนี้ก็ได้บอกกับหมอคนนี้คือพุทธเจ้าในอดีตชาตินะก็ได้มาบอกกับพระราชาว่า ด้วยประโยคทองคำนะประโยคทองคำประโยคนี้แหละสังเกตนะมันจะเป็นประโยคทองคำที่เราเนี่ยเห็นว่าด้วยประโยคเดียวกันที่เคยใช้อดีตชาติและพอมาใช้กับพราหมณ์ก็ได้เป็นโสดาบันประโยคนั้นน่ะพระพุทธเจ้าตอนนั้นเป็นยังเป็นพระโพธิสัตว์เป็นหมอชายหนุ่มก็บอกว่า

และการที่ท่านเศร้าโศกเสียใจไปเช่นนี้มันจะทำให้ได้ทรัพย์สมบัติของเมืองนั้นหรือเปล่านี่จะปางตายแล้วยังจะคิดจะเอาสมบัติอีกอ่ะเออพระราชาก็เลยได้สติขึ้นมาคือขอให้มีประโยคทองคำที่เตือนสติเขาเท่านั้นนะพระราชาก็บอกเออจริงเนาะเราปางตายก็เพื่อสิ่งที่มันเป็นแค่พยับแดดอ่ะคือมันมองไม่เห็นนะแล้วมันก็หายไปอ่ะข้าแต่พระมหาราชพระองค์อาจจะได้พระนครเหล่านั้นด้วยความเศร้าโศกเสียใจหรือข้าแต่มหาราชพระองค์อาจจะได้พระนครเหล่านั้นด้วยความเศร้าโศกเสียใจหรือเนี่ยพระราชาก็บอกเนี่ยความเจ็บปวดเนี่ยมันกระทำย่ำยีให้เรากินยาอะไรก็ไม่หายเพราะมันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุไงหมอคนอื่นให้ยามามันก็ไม่หายอ่ะตั้งแต่ที่มีมานพคนหนึ่งมาบอกว่าพระราชาเล่าให้หมอฟังหมอพระโพธิสัตว์ฟังตั้งแต่ที่มานพคนหนึ่งมาบอกว่าจะเอาราชสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยในโลกเนี่ยมาให้เราก็เจ็บคราวนั้นเพราะตัณหาตัณหาคือความอยากได้ความทยานอยากอ่ะมันอยากจนเจ็บป่วยกระอักเลือดตายอ่ะเนาะเจ้าพอจะรักษาได้ไหมอย่าไปบอกกมาดคณะป่วยเพราะความโลภแล้วมานพก็เลยบอกเออเนี่ยท่านอ่ะจะได้พระนครด้วยความเศร้าโศกหรือก็ให้สติพระราชาก็บอกอืมจริงมันไม่มีทางหรอกนะไหนๆมันก็เสียไปละก็กลับมาเสวยพระกายอาหารคือต้นเหตุหายแล้วก็หายป่วยเพื่อหายป่วยแล้วเนี่ยพระมหาสัตว์ก็ได้ตัดคาถากับพระราชาเมื่อบุคคลปรารถนากามกามนี่ก็คือความอยากได้ในทรัพย์สมบัตินะถ้าสิ่งที่ปรารถนาของบุคคลนั้นสำเร็จสิ่งสัตว์นั้นก็จะจิตใจเอิบอิ่มแต่ถ้าไม่สำเร็จเนี่ยนะจิตใจก็จะเศร้าหมองเป็นทุกข์ปางตายนะเหมือนบุคคลที่ถูกลมแดดแผดเผาในฤดูร้อนย่อมจะเกิดความกระหายใคร่ดื่มน้ำเหมือนกับคนที่มันยืนอยู่กลางแดดกลางทะเลทรายมันจะดื่มน้ำเท่าไหร่เท่าไหร่กี่แกลลอนเนี่ยมันก็ไม่หายดื่มไม่หายความกระหายน้ำคนที่มีตัณหามากๆเนี่ยอยากได้นู่นได้นี่ทะยานอยากรวยเป็นที่หนึ่งของโลกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่หายนะไม่ว่าจะมีทรัพย์สมบัติทั้งโลกมากองที่แทบเท้าเขามันก็ยังกระหายทรัพย์สมบัติมันเป็นความโลภอันไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะพระโพธิสัตว์ที่ชายหนุ่มเนี่ยก็ได้พูดประโยคนี้กับพระราชาเนี่ยเขาเรียกพระพุทธเจ้านี่ทรงปัญญามาตั้งแต่อดีตชาติตัณหาก็ดีความกระหายก็ดีของคนพาลมีปัญญาน้อยไม่รู้อะไรย่อมเจริญยิ่งขึ้นทุกทีเหมือนเขาโคมันมีเขาสุดท้ายมันงอกจนถ้ามันแทงตัวมันเองตายนะเหมือนกันทรัพย์สมบัติทุกอย่างในโลกนี้มันไม่พอหรอกทั้งโลกเนี่ยก็ไม่พอกับความต้องการของคนเพียงคนเดียวอันนี้พุทธเจ้าพูดตั้งแต่ยังเป็นพระโพธิสัตว์นะแต่รู้อย่างนี้พึงประพฤติธรรมเถิดคราวนี้แล้วก็บอกพระราชาต่อให้ได้แผ่นดินมหาสมุทรฝั่งนี้ก็ยังไม่อิ่มใจต้องให้ได้สมบัติมหาสมุทรอีกฝั่งนึงนะเพราะฉะนั้นกามเนี่ยมันไม่มีอิ่มมันแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีมันไม่มีคำว่าอิ่มนอกจากต้องใช้ปัญญาในการตัดความทยานอยาก ความอิ่มด้วยปัญญานั้นประเสริฐนักเพราะผู้ที่อิ่มด้วยปัญญาย่อมไม่เดือดร้อนด้วยกามทั้งหลายอิ่มด้วยปัญญาตัณหาความทยานอยากก็ทำให้คนคนนั้นอยู่ในอำนาจไม่ได้ก็เลยพ้นจากอำนาจของตัณหาความทยานอยากนะไม่อย่างนี้เป็นต้นพระโพธิสัตว์ก็ได้เทศสอนแต่ระหว่างที่เทศสอนตัวเองก็อินมากเลยอินกับคำเทศสอนของตัวเองอ่ะนึกออกไหมแบบอินซะจนกระทั่งใจมันหยุดนิ่งเป็นสมาธิแล้วเกิดฌานสมาบัติขึ้นมาเลยนะก็เลยพระราชาก็บอกว่าอู้ท่านวันนี้เทศสอนให้เราหายป่วยได้เราจะให้สมบัติให้อะไรต่างๆกับท่านมากมายแต่ว่าพราหมณ์คนนี้มานพหนุ่มเนี่ยซึ่งคือพระพุทธเจ้าเลยนิตชาติเนี่ยก็บอกไม่เอาตอนนี้เราได้ฌานสมาบัติละก็เลยบอกพระราชาว่าให้อยู่ในทศพิธราชธรรมอะไรต่างๆนะว่าแล้วก็เหาะไปป่าหิมพานต์นั่งสมาธิตายแล้วก็เป็นพรหมนะเป็นรูปประพรหมนะอันนี้ก็ทำเรื่องยาวๆให้สั้นๆแล้วกันเวลาหมดแล้วนะก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่จะชี้ให้เห็นว่าการบรรลุธรรมเนี่ยมันจะต้องมีสายบุญมันต้องมีสายบุญร่วมกันจากอดีตชาติที่เคยเป็นพระราชาได้ถูกสั่งสอนด้วยประโยคเดียวกันมาชาตินี้เป็นพราหมณ์ที่ไล่นาสาโทหายหมดเลยพระเจ้าก็ใช้ประโยคเดียวกันเนี่ย

แล้วก็ทำให้เขาได้เป็นพระโสดาบันนะดังนั้นเนี่ยกฐินปีนี้พวกเราจะต้องสร้างสายบุญเยอะๆกับมหาปุชฌาจารย์ของเรานะจ๊ะทำบุญไปเถอะดีที่สุดแล้วไม่มีสิ่งใดจะดีไปยิ่งกว่าเพราะบุญเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งชาตินี้และชาติหน้าตราบกระทั่งถึงพระนิพพานเป็นเบื้องหลังแห่งความสุขและความสำเร็จทุกประการนะท้ายที่สุดนี้ขอกราบรัตนาบุญบารมีธรรมเอกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าบุญบารมีธรรมของมหาปูชยาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายได้มาประมวลรวมมันเข้าเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านฝันในฝันวิทยาทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมคิดสิ่งใดดีงามก็สมความปรารถนาให้ได้ที่สุดของรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติบริวารสมบัติมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติให้สมบูรณ์พูนสุขมั่งมีสีสุขร่มเย็นเป็นสุขในบอนพุทธศาสนาปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอจงสำเร็จที่ผลดังกมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาได้ดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายได้ตามติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีทำวิชาทุกภพทุกชาติได้วิชา3วิชา8อภิญญา6ปฏิสัมภิทาญาณ4วิโมกข์8เจรณา15ได้มหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้รวยเร็วรวยแรงรวยโลดรวยทันทีรวยทันใดรวยทันใจรวยทันควันรวยอัศจรรย์ทุกทิวาราตีนับแต่วันนี้เป็นต้นไปตราบวันเข้าสู่พระนิพพานถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญเจริญพร

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง

0: ชีวิตสิ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้แต่งใจแน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวา

ขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาเบาพอสบายสบายไปถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะไปถึงกับเปลือกตาปิดสนิทหลับตาพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาและเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวของเราขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายต้องผ่อนคลายจริงๆนะลูกเนื้อทำใจให้ชุ่มชุ่มเบิกบานให้ใจใสใสแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขเราจะไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครมีแต่ใจใสใสใจเย็นเย็นใจใสใสใจเย็นเย็นแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่ง
ให้เส้น

ได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของเรานะจ๊ะเพราะนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วนะยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์ท่านหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะใจของท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากทีเดียววิบากกรรมวิบากบาปทั้งหลายเนี่ยจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจะถูกตัดรอนไปเรื่อยๆก็เพราะใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเดียว

ากสิ่งที่มีมลทินไม่บริสุทธิ์ไปสู่สภาพใหม่ที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นวิบากกรรมวิบากมารก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้นแหละตรงนี้ที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นโลกทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็เอาใจใส่คือเอาใจของเรามาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะจนกระทั่งใจหยุดได้สนิทติดอยู่ตรงกลางกายฐานที่ตรงนี้แหละแล้วก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นอย่างที่สูงแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นจิตใจเราพ้นมลทินความไม่บริสุทธิ์ไประดับหนึ่งวิบากกรรมวิบากมารบรรเทาไประดับหนึ่งเราจะเห็นความบริสุทธิ์เป็นดวงใสๆเป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้และรู้สึกได้ว่าใจของเราบริสุทธิ์

เป็นอิสระภาพในระดับหนึ่งทีเดียวเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่า

ว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเจอจ้าแต่ไม่แสบตาเนี่ยใจจะใสใสเย็นเย็นตั้งมั่นจะตั้งมั่นนิ่งแน่นอยู่ที่ตรงนี้แหละแล้วต่อจากนั้นก็ใจก็จะเคลื่อนกลับไปสู่ภายในเองแล้วก็เห็นดวงธรรมในดวงธรรม

แล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ปกติของใจจะแวบไปแวบมาเพราะคุ้นเคยกับการนึกถึงสิ่งภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องเป็นต้นเพราะนั้นเราก็หลุดจากความบริสุทธิ์หลุดจากความสุขหลุดจากความสว่างหลุดจากการเห็นแจ้งการรู้แจ้งหลุดจากตรงนี้แหละฉะนั้นเราก็ต้องดึงกลับเข้ามาใหม่ปรับสภาพกายของเราที่เสียสภาพไปช่วงหนึ่งของชีวิตให้มามีสภาพที่ดีขึ้นเป็นตัวตนที่แท้จริงที่ใสที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นสภาพของชีวิตดั้งเดิมที่ประเสริฐที่เลิศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจนึกถึงภาพแห่งความบริสุทธิ์ของของใสๆเพื่อดึงใจกลับไปหยุดนิ่งเชื่อมให้ติดสนิทอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นเพชรใสๆกลมรอบตัวที่ใสบริสุทธิ์สว่างอยู่กลางกายขนาดไหนก็ได้ตั้งแต่โตถึงแก้วตาของเรานะกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ให้นึกถึงภาพเพชรเม็ดนี้เป็นเครื่องหมายที่หยุดใจอย่างเบาๆสบายๆให้ใช้ความพยายามอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปนึกนุ่มๆเบาๆสบายสบายอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปไม่ใช้กำลังในการนึกมากเกินไปไม่เค้นภาพไม่เน้นภาพแค่นึกนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราชอบที่เราคุ้นเคยนั่นแหละต้องเบาๆสบายๆและใจเย็นๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยให้เสียงของคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลดังออกมาจากในกลางเพชรนั่นแหละที่อยู่ที่กลางท้องเราตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจจะอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายสบายใจเย็นเย็นสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใส
ใจหยุดอยู่ใน

กลางดวงใสใสอย่างนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองแล้วใจหยุดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกลางดวงใสใสที่ใสละเอียดเหมือนเพชรใสใสที่ต้องแสงอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสใสหรือน้ำแข็งใสใสหรือกระจกใสใสอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนผู้มีบุญให้ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกๆคนจะได้ประกอบความเพียรให้แกร่งกล้าอาจสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็ให้ตั้งใจฝึกฝนอบรมใจกันไปให้ดีเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

แล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมานับภพนับชาติไม่ถ้วนมาจนกระทั่งถึงวันนี้ที่เราได้มานั่งฟังธรรมกันได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยมารวมเป็นดวงบุญใสใสติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นดวงบุญที่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่จรณัยแล้วไม่มีตำหนิเลยหรือใสเหมือนน้ำแข็งเหมือนกระจกคันช่องที่ส่องเงาหน้านะจ๊ะให้ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนะจ๊ะให้ใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางทวงบุญนั้นหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรพระดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียด

ท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพกรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกัน

ราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเรานะใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกอบหลวงปู่
และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาคนมการังกะโรมะเส

0: สา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้า

0: เหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: บุญที่ข้าพเจ้า

0: สัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรม

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: กันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

0: ที่เกิดเป็นอันดาชะ
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเถิด
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเถิด
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวัน

0: มิ
1: ธัมโมเมนาโถและธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสาวก

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดได้แล้วในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติ

0: ียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่

ความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาที

0: ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ

0: พุทธศักราช2569กับดิฉันสุชดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าคนจะรวยต้องมีบุญบุญเก่าเราไม่รู้ว่ามีมากน้อยเพียงใดแต่บุญใหม่เราต้องสร้างต้องสั่งสมแล้วหมั่นนึกถึงบุญเพราะบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จทั้งปวงหมั่นทำใจให้ใสๆดวงบุญจะได้ใสๆอธิษฐานให้บุญบันดาลให้มีช่องทางถ้าหากเรานึกถึงบุญใจก็จะจรดที่บุญกระแสทานแห่งบุญจะหลั่งไหลมาที่ตัวเราเมื่อบุญเต็มเปี่ยมก็จะสามารถดึงดูดทรัพย์สมบัติมาได้มาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญในวันนี้กันนะคะวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกใต้บารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยได้เดินหน้าส่งถุงยางชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นจำนวน6จังหวัดสายทานน้ำใจจากวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายภายใต้บารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยยังคงหลั่งไหลไปยังผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาตัวแทนจากศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัด6จังหวัดได้เดินทางมารับมอบถุงยางชีพจากวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายได้แก่จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนครนายกและศูนย์บางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยากว่า 2,000 ถุงเพื่อลงพื้นที่จัดสรรถุงยางชีพนำไปมอบให้ความช่วยเหลือให้ถึงมือพี่น้องประชาชนตามพื้นที่ที่มีความเสียหายต่อไปซึ่งอาหารทุกชิ้นที่บรรจุลงไปในถุงเป็นความห่วงใยจากวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายรวมถึงผู้ใหญ่ใจบุญที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยด้วยกันในยามลำบากซึ่งการแบ่งปันทำให้สังคมเกิดสันติสุขอย่างแท้จริงขณะเดียวกันทางวัดพระธรรมกายยังเปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นเช่นข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปากกระป๋องและอาหารกระป๋องเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆผู้ประสงค์ร่วมบริจาคสามารถนำสิ่งของมามอบได้ที่ศาลามหาทานบารมีวัดพระธรรมกายอาคารครัว71ปีเลขที่23/2หมู่7ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนและส่งต่อกำลังใจให้ผู้ประสบภัยในช่วงที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
1: ก็วันนี้ก็มารับถุงยางชีพเพื่อเอาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพราะที่สุพรรณบุรีน้ำเริ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็สาธุชนที่อยู่ริมคลองหมู่1หมู่2หมู่3หมู่4หมู่5อยู่ใกล้ๆอำเภอ2พี่น้องจะประสบภัยทุกปีพอน้ำจะมาแล้วก็ทำให้ไปหาอาหารไม่ค่อยสะดวกเลยต้องเอาอาหารไปช่วยเหลืออาหารที่ไปช่วยเหลือทั้งหมดก็จะไปดูหลายๆที่นะครับที่ประสบภัยน้ำท่วมเพราะที่อยู่ติดลำคลองตลอดเส้นทางเลยครับก็ขอขอบคุณโมทนาบุญกับพระเดชคุณหลวงพ่อธรรมชโยที่เมตตาให้อาหารไปดูแลพวกประสบภัยน้ำท่วมครั้งนี้นะครับขอกราบโมทนาบุญครับ
2: วันนี้ได้เดินทางมารับถุงยางชีพจากวัดพระธรรมกายและมูลนิธิวัดพระธรรมกายก็กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยและก็สาธุชนยอดกัลยาณมิตรทุกท่าน ที่ได้

0: ส่งแรงใจได้ช่วยนะถุงยางชีพนะให้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครนายกจังหวัดนครนายกสถานการณ์น้ำตอนนี้ก็คือมีฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็บวกกับการปล่อยน้ำจากเขื่อนขุนด่านชลประการการปล่อยน้ำลงมากับฝนตกที่ต่อเนื่องทำให้4อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอปากพลีอำเภอบ้านนาและอำเภอองครักษ์ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะก็เกิดความเสียหายจากเรือกสวนไร่นาตึกรามบ้านช่องแล้วรอบๆศูนย์ปฏิบัติธรรมนครนายกตอนนี้ก็น้ำก็ขึ้นมาที่เกือบครึ่งเอวแล้วเกือบครึ่งเอวก็ถือว่ามีปริมาณน้ำที่มากขึ้นเรื่อยๆทุกวันดังนั้นเพื่อบรรเทาทุกข์บำรุงสุขของชาวบ้านที่อยู่รอบๆศูนย์และอำเภอองครักษ์จึงต้องมาขอความช่วยเหลือโดยการมาขอถุงยางชีพจากมูลนิธิธรรมกายก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่คอยให้ความช่วยเหลือมาณโอกาสนี้นะ
1: ที่ศูนย์ภาสกรนิดเองนะครับก็เริ่มท่วมประมาณ4วันนะครับผมเริ่มจากระดับหัวเข่าครับผมขึ้นมาถึงประมาณน่องนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็คงตัวอยู่ที่นี่ครับแล้วก็แต่สามารถที่จะยกของขึ้นทันก็ทำให้ทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาไม่ได้เสียหายมากมายของที่ได้รับจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะก็จะแบ่งเป็น2ส่วนครับส่วนนึงก็คือจะส่งมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากประสบอุทกภัยครับแล้วก็ส่วนนึงเนี่ยก็จะนำข้าวของชุดนี้เนี่ยไปมอบให้กับทางวัดเพื่อที่จะให้ทางวัดได้บรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนในพื้นที่อีกส่วนหนึ่งครับผมก็อย่างเช่นอำเภอวัดช่องลมครับผมวัดมหาธาตุวัดไม้สี่หมื่นวัดพญาไม้ที่ของอำเภอเมืองดำเนินสะดวกก็จะมีน้ำท่วมขังล้นตลิ่งเข้ามาก็ขอขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับแล้วก็กัลยาณมิตรของวัดพระธรรมกายทั่วโลกครับที่ได้ร่วมกันบริจาคแล้วก็สนับสนุนในอุทกภัยในครั้งนี้นะครับว่าให้สิ่งของแล้วก็ให้กับประชาชนที่ยากลำบากตอนนี้ที่มีน้ำขังอยู่ถึง7วันนะก็สามารถที่จะบรรเทาทุกข์บำรุงสุขกันได้ทั่วหน้ากันครับผม
2: นอกจากนี้วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายยังได้รวมพลังบวรอำเภอคลองหลวงได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้ง7ตำบลในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีที่ส่งผลให้หลายชุมชนยังคงมีน้ำท่วมขังส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการผู้ที่ช่วยเหลือตนเองได้จำกัดและครัวเรือนเปราะบางโดยระหว่างวันที่2ถึง3ตุลาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายมูลนิธิธรรมรักษาและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายร่วมกับอำเภอคลองหลวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนพลังบวรบ้านวัดราชการบูรณาการความร่วมมือลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้ง7ตำบลของอำเภอคลองหลวงโดยมีคณะสงฆ์ผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงพร้อมด้วยคณะปลัดอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและภาคีเครือข่ายในพื้นที่รวมลงพื้นที่ในครั้งนี้โดยเมื่อวันที่2ตุลาคมได้ลงพื้นที่ดูแลประชาชนในตำบลคลอง1ตำบลคลอง2และตำบลคลอง3มุ่งเน้นการนำความช่วยเหลือเข้าถึงระดับครัวเรือนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่มีข้อจำกัดในการเดินทางหรือไม่สามารถออกมารับสิ่งของช่วยเหลือได้ด้วยตนเองนอกจากนี้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังได้ร่วมกันสำรวจและประสานข้อมูลครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างตรงจุดและสอดคล้องกับความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ซึ่งนอกจากถุงยางชีพข้าวสารและอาหารแห้งแล้วมูลนิธิธรรมรักษายังได้สนับสนุนยาสำหรับรักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่พบได้ในช่วงที่ประชาชนต้องสัมผัสกับ

้ำท่วมขังขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ร่วมสนับสนุนอาหารปรุงสุกใหม่และสิ่งของจำเป็นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ร่วมลงพื้นที่ดูแลสุขภาพแจกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ตลอดจนให้คำแนะนำในการป้องกันโรคและการดูแลตนเองในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมส่วนวันที่3ตุลาคมภารกิจช่วยเหลือได้ดำเนินต่อเนื่องไปยังตำบลคลอง4ตำบลคลอง5ตำบลคลอง6และตำบลคลอง7ทำให้การลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครอบคลุมทั้ง7ตำบลของอำเภอคลองหลวงซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการนำสิ่งของไปส่งมอบณจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นแต่เจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายได้เข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนตามบ้านเรือนสำรวจสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและนำอาหารสิ่งของจำเป็นรวมถึงยารักษาโรคเข้าไปส่งมอบถึงมือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการผู้ที่ช่วยเหลือตนเองได้จำกัดและครัวเรือนเปราะบางซึ่งบางครัวเรือนยังมีน้ำท่วมขังบริเวณบ้านและเส้นทางเข้าออกทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากจึงจำเป็นต้องนำความช่วยเหลือเข้าไปถึงพื้นที่โดยตรงด้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในแต่ละพื้นที่ได้ร่วมลงพื้นที่นำยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นไปมอบแก่ประชาชนพร้อมให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพการป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมและการดูแลตนเองอย่างถูกวิธีโดยเฉพาะผู้ที่ต้องสัมผัสหรือว่าลุยน้ำเป็นเวลานานตลอดการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้เห็นภาพของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งคณะสงฆ์ฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุคลากรสาธารณสุขกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอาสาสมัครและประชาชนที่ต่างนำกำลังคนทรัพยากรและศักยภาพที่มีมาร่วมกันบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะด้านพุทธศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระและร่วมกันทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนค่าน้ำค่าไฟสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางการสร้างคนดีและการเผยแผ่ธรรมะในพื้นที่ต่อไปบรรยากาศงานบุญที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเต็มไปด้วยความศรัทธาของคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดภูเก็ตที่ตั้งใจเดินทางมาร่วมงานบุญใหญ่ประจำเดือนกันอย่างคึกคักโดยกิจกรรมเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการสั่งสมบุญกุศลพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดทางสถานี GBN ซึ่งเป็นบุญละเอียดที่พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาจากนั้นเป็นพิธีสำคัญคือพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนค่าน้ำค่าไฟซึ่งภายในงานมีตัวแทนคณะเจ้าภาพและสาธุชนร่วมกันนำกล่าวคำถวายผ้าป่าและน้อมถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์ซึ่งปัจจัยการทอดผ้าป่าในครั้งนี้จะนำไปใช้ในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคค่าน้ำและค่าไฟเพื่อรองรับกิจกรรมการอบรมศีลธรรมการปฏิบัติธรรมของเยาวชนและประชาชนตลอดจนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมั่นคงพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพยังได้รับผ้าไตรกฐินจากคณะสงฆ์เพื่อนำกลับไปอธิษฐานจิตที่บ้านก่อนที่จะได้นำมาร่วมพิธีในพิธีกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตซึ่งจะได้จัดในเร็วๆนี้ทั้งนี้การจัดงานบุญดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการทำนุบำรุงศาสนสถานแต่ยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่พุทธบริษัท4และส่งเสริมการรักษาศีลปฏิบัติธรรมตามหลักการละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสเพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสงบความผ่องใสทุกคนพร้อมใจ

กันสั่งสมบุญรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาด้วยใจที่เบิกบานในบุญกันทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยที่วัดพุทธนอตรายเวสฟาเรนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมงานบุญกันอย่างเบิกบานใจแม้จะอยู่ห่างไกลจากประเทศไทยค่ะโดยกิจกรรมในภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวเชิญผู้แทนสาธุชนสองท่านคือกัลยาณมิตรปาลิตาโครเนอร์และกัลยาณมิตรดวนโมกขรัตเป็นผู้แทนกดปุ่มเปิดไฟส่องสว่างหน้าแท่นบูชาข้าวพระก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการน้อมถวายเครื่องทายธรรมและภัตตาหารอันประณีตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ทุกท่านจะได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมภาชนะใจที่จะรองรับบุญที่จะเกิดขึ้นในพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสมจิตฟิชเชอร์นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเสน่ห์เพ็ญบุญและกัลยาณมิตรขวัญอยู่วิชเกนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเพื่อความอบอุ่นโดยมีกัลยาณมิตรวิภารัตสาขากรและกัลยาณมิตรประเพียรแทสเทเกนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายเครื่องฟอกอากาศโดยมีกัลยาณมิตรสิริวันไฮแนนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายต่อมาเป็นพิธีมุทิตาพระมหาเถระ20พรรษาคือพระครูสังฆรักษ์บุญยวีขันติวิโรในโอกาสนี้พระอาจารย์ท่านได้กล่าวเปิดใจถึงการสร้างบารมีมาอย่างเต็มที่เต็มกำลังซึ่งท่านมีความสุขกับการสร้างบารมีเป็นอย่างมากพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวอนุโมทนาและให้ข้อคิดในการสร้างบารมียังความปราบปลื้มปิติให้บังเกิดขึ้นกับญาติโยมทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและความสามัคคีสะท้อนถึงพลังศรัทธาของพุทธบริษัทในประเทศเยอรมนีที่มุ่งมั่นรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธสืบไปเช่นเดียวกับที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินสร้างวัดโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างเนืองแน่นค่ะสำหรับบรรยากาศภายในงานณวัดภาวนาซานดิเอโกสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสวดจันทสโรพระผู้ปราบมารและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายกองบุญภัตตาหารบูชาข้าวพระโดยมีกัลยาณมิตรสมดีแก้วมหาวงศ์และกัลยาณมิตรอานนท์จันทวงศ์ศรีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายตามด้วยพิธีถวายทิพยปุพพามาลาโดยมีกัลยาณมิตรตัทธธานีหานสนะและกัลยาณมิตรแถวสอประเสริฐเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย

ส่วนพิธีถวายประทีปโคมไฟซึ่งประธานเอกในพิธีได้แก่กัลยาณมิตรกิตรวีธนะหิรัญโรจและกัลยาณมิตรอแมนดาแมคคราวพร้อมด้วยคณะประธานรองได้เข้าประจำโคมประทีปแก้วท่ามกลางเสียงเจริญชัยมงคลคาถาจากคณะสงฆ์และได้มีการบันทึกภาพหมู่ร่วมกันด้วยความปลื้มปิติต่อมาในเวลา 19:30 น.สาธุชนได้ร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมๆกันกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดภาวนาซานดิเอโกโดยมีกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์และรองศาสตราจารย์ดร.จันพิมพ์สายสมรพร้อมครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายนอกจากนี้ยังมีพิธีถวายกองทุนชำระหนี้สงฆ์โดยมีกัลยาณมิตรไสยสนะสอประเสริฐเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายกองทุนบูรณปฏิสังขรณ์โดยมีกัลยาณมิตรสมพรปารเคนและกัลยาณมิตรสมวันดีทองพระจันทร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์พร้อมทางรับชมวิดีโอทบทวนบุญสหวาระเดือนเกิดส่วนในช่วงท้ายของพิธีกรรมท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติธรรมสร้างความตระหนักในคุณค่าของการสร้างบารมีและเป็นกำลังใจในการทำความดีให้แก่ผู้ที่ร่วมงานทุกคนค่ะส่วนวัดพระธรรมกายเซียตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรม Full Moon Meditation ท่ามกลางบรรยากาศคืนพระจันทร์เต็มดวงเพื่อเปิดพื้นที่ให้ชาวอเมริกันและผู้ที่สนใจหลากหลายเชื้อชาติได้มาพักกายพักใจแล้วมาเติมพลังให้กับตัวเองผ่านการฝึกสมาธิค่ะบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสงบและอบอุ่นโดยมีชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักโดยมีกัลยาณมิตรสตีฟเพนนีได้ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่นพร้อมสร้างบรรยากาศผ่อนคลายด้วยคลื่นเสียง Singing Bowls เพื่อให้ทุกท่านได้ปล่อยวางความเครียดลดความคิดที่วุ่นวายเพื่อเตรียมใจเข้าสู่ความสงบก่อนที่จะได้เรียนรู้การทำสมาธิอย่างเรียบง่ายแม้ไม่เคยฝึกมาก่อนโดยพระอาจารย์ได้แนะนำการผ่อนคลายร่างกายและนำใจกลับมาไว้ที่ศูนย์กลางกายจากนั้นได้ร่วมการจุดประกายความสว่างด้วยแสงเทียนใต้คืนวันเพ็ญซึ่งเป็นสัญลักษณ์สื่อถึง Inner Light หรือแสงสว่างภายในใจที่ทุกคนสามารถค้นพบได้ทั้งยังได้ร่วมการเวียนประทักษิณอย่างสงบเพื่อเรียนรู้ว่าสมาธิสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกจังหวะชีวิตแม้ในขณะที่ร่างกายกำลังเคลื่อนไหวภายหลังเสร็จสิ้นจากการปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นหลายท่านได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ภายในโดยส่วนใหญ่ได้กล่าวแสดงความประทับใจที่ได้สัมผัสกับความสุขและความสงบใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพร้อมทั้งสามารถนำเทคนิคการวางใจไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อลดความเครียดได้เป็นอย่างดีซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้หยุดพักและอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงแต่ยังเปลี่ยนพื้นที่สมาธิให้กลายเป็นสังคมแห่งมิตรภาพและความอบอุ่นซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ชาวท้องถิ่นเป็นอย่างมากค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศค่ะเรามาติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดหนองคายอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดเลยอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดน่านอันดับที่7จังหวัดบึงกาฬอันดับที่8จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่9จังหวัดแม่ฮ่องสอนและอันดับที่10จังหวัดแพร่ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรในต่างประเทศ

ันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่4วัดภาวนานางาโนอันดับที่5วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับที่6วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่7วัดพระธรรมกายจอร์เจียอันดับที่8วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับที่9วัดพุทธนอตไรเวสวาเรนอันดับที่10วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์และในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาด้วยย่อสวด 8,820 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งย่อสวดได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbiterworld.comและขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ขอเชิญผู้มีบุญร่วมสร้างมหากาลทานพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2569ณวัดและศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศโดยมีกำหนดการดังนี้สัปดาห์ที่3วันจันทร์ที่9พฤศจิกายนได้แก่ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันพุธที่11พฤศจิกายนได้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมชุมพรจังหวัดชุมพรทุดงคสถานอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญวันพฤหัสบดีที่12พฤศจิกายนได้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนได้แก่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรีทุดงคสถานแพร่จังหวัดแพร่ศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรีศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธารามจังหวัดราชบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าอุเทนจังหวัดนครพนมศูนย์ธรรมอุทยานสุขสดใสจอมทองจังหวัดเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนได้แก่ทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่สวนแก้ววนารามจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จังหวัดสงขลาศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่สวยจังหวัดเชียงรายศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมนครนายกจังหวัดนครนายกทุดงคสถานร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยจังหวัดเลยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083-540-6603และ083-540-6613และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าณปะเรสังวิโลมานิไม่ควรใส่ใจคำแสลงหูของผู้อื่นสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

การที่ชีวิตของเราจะปลอดจากภัยทั้งหลายในสังสารวัฏนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเป็นผู้ไม่ประมาทในการสั่งสมบุญบารมียึดอาภรัตนตรัยนับเป็นสรณะมันตรึกระลึกนึกถึงบุญนึกถึงพระรัตนตรัยอยู่เสมอเสมอและควรปฏิบัติให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในและนำความรู้ที่เกิดจากการเข้าถึงไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรเป็นแสงสว่างให้แก่ชาวโลกเพราะนี่คือหัวใจของนักสร้างบารมีหากพวกเราทุกคนเป็นผู้ที่เอาจริงในการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่ธรรมะชีวิตย่อมจะคุ้มค่าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนากันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในอินสูตรความว่าบุคคลผู้มีจิตเบิกบานผ่องใสเป็นผู้มีศรัทธาให้ทานด้วยโภคทรัพย์ทั้งหลายที่ได้มาโดยชอบธรรมแม้จะอยู่ครองเรือนย่อมเป็นผู้ยึดถือชัยชนะไว้ได้ในโลกทั้งสองคือประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในสัมปรายภพในชีวิตการครองเรือนมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบมากมายตั้งแต่สามีต้องดูแลภรรยาหรือภรรยาตั้งเอาใจใส่บำรุงสามีเมื่อมีลูกก็ต้องรับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกให้เจริญเติบโตให้มีความเป็นอยู่และการศึกษาที่ดีฉะนั้นจึงยังเป็นต้องทำงานกันอย่างหามรุ่งหามค่ำชนิดที่เรียกว่ากลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟทรัพย์ที่ได้มาก็เป็นทรัพย์ที่สุจริตบ้างไม่สุจริตบ้างเพราะบางทีศีลบางข้อก็ขาดตกบกพร่องไปแม้มีทรัพย์แล้วก็ยังต้องห่วงกังวลกับการเก็บรักษาไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองเลือกสวนไร่นารถลาบ้านช่องหรือทรัพย์สินต่างๆที่หามาได้สิ่งเหล่านี้แม้จะอำนวยประโยชน์ให้แต่ก็เป็นเครื่องกังวลและก็อาจเป็นทางมาแห่งภัยร้ายต่างๆมากมายมีแล้วก็ใช่ว่าจะนำความสุขมาให้อย่างเดียวแต่ต้องคอยเป็นทุกข์ใจในการดูแลปกปักรักษาถ้าหากเราดูแลรักษาไม่ดีก็อาจถูกโจรขโมยหรือถูกจี้ปล้นเอาทรัพย์สมบัติไปบ้างบางทีก็อาจจะเกิดไฟไหม้บ้างความกังวลในภาระหนักๆทั้งเรื่องปัญหาภายในครอบครัวและเรื่องต้องแสวงหาทรัพย์ต่างๆเหล่านี้ทำให้จิตใจเศร้าหมองงดหงิดคุณมัวง่ายแล้วโอกาสที่จะมานั่งธรรมะก็มีน้อยการทำใจหยุดใจนิ่งอย่างจริงจังจึงทำได้ยากเพราะมีสิ่งที่จะต้องเป็นห่วงเป็นกังวลทำให้ใจฟุ้งซ่านอยู่เรื่อยๆในจากการดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เป็นช่วงเวลาที่สั้นมากและก็มีเวลาจำกัดเพียงน้อยนิดเท่านั้นฉะนั้นจึงต้องฉลาดในการใช้ชีวิตอย่าแสวงหาแต่ทรัพย์ภายนอกอย่างเดียวแต่ควรแสวงหาบุญกุศลด้วยและเมื่อตั้งใจจะทำบุญก็จำเป็นที่จะต้องรู้จักแสวงหาบุญญาเขตคือทำไม่ถูก

เนื้อนาบุญแม้ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมากถ้าลงทุนมากก็ได้บุญมากทับทวียิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ใช่สักแต่ว่าทำเท่านั้นนะจ๊ะและการเลือกให้กับเนื้อนาบุญนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญเหมือนการหว่านข้าวกล้าลงไปในนาดีเมื่อดินดีปุ๋ยดีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ผลที่ได้ย่อมเจริญงอกงามไพบูรณ์นำความพึงพอใจเนี่ยมาให้แก่ผู้ที่เป็นเจ้าของข้อนี้ฉันใดผลบุญจะเกิดจากการให้ทานในบุญญาเขตอันยอดเยี่ยมก็ฉันนั้นเหมือนกันคือย่อมมีพลานิสงส์อันไพบูรณ์ในสมัยพุทธกาลปริพาชกวัชโคตซึ่งเป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนามีความสงสัยเกี่ยวกับการทำบุญในพระพุทธศาสนาเราได้ยินมาว่าถ้าอยากได้บุญมากต้องมาทำบุญในพระพุทธศาสนาเท่านั้นจึงตัดสินใจชักชวนสาวกของตนไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินมาว่าพระองค์ตรัสว่าทานควรให้แก่เราเท่านั้นไม่ควรให้แก่คนอื่นควรให้แก่สาวกของเราเท่านั้นไม่ควรให้แก่สาวกของคนอื่นทานที่ให้แก่เราเท่านั้นมีผลมากให้แก่คนอื่นๆไม่มีผลมากให้แก่สาวกของเราเท่านั้นมีผลมากให้แก่สาวกของคนอื่นๆไม่มีผลมากก็แต่พระโคดมผู้เจริญชนเหล่านั้นกล่าวตามถ้อยคำที่พระโคดมผู้เจริญตรัสไว้จริงหรือเขาไม่ได้ใส่ความพระโคดมผู้เจริญด้วยเรื่องอันไม่จริงหรือความจริงบุคคลพระองค์น่ะไม่ประสงค์จะใส่ความพระโคดมผู้เจริญเลยขอพระองค์ได้โปรดแก้ข้อสงสัยกับพวกข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีภาคเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่าปริพาชกท่านนี้เป็นบัณฑิตมีปัญญาอุตส่าห์เข้ามาสอบถามและต้องการรู้ว่าเนื้อนาบุญที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรจึงตรัสตอบว่าดูก่อนพระชาชนเหล่านั้นไม่ได้กล่าวตามคำที่เรากล่าวอันที่จริงชนเหล่านั้นใส่ความเราด้วยเรื่องอันไม่เป็นจริงดูก่อนวัชชะผู้ใดห้ามคนอื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าทำอันตรายต่อคนสามคนทำร้ายต่อคนถึงสามคนคือทำอันตรายต่อบุญของทายกทำอันตรายต่อลาภของปฏิฆาหกแม้ตัวของผู้นั้นเองก็ชื่อว่ามุ่งหน้าต่อการถูกขุดรากคือความดีและมุ่งหน้าต่อการถูกประหารคือตายจากคุณธรรมความดีดูก่อนวัชชะผู้ใดห้ามคนอื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าทำอันตรายต่อคนสามคนทำร้ายต่อคนสามคนเราตถาคตกล่าวเช่นนี้ต่างหากดูก่อนวัชชะแม้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในหลุมโสโครกหรือท่อโสโครกผู้ใดเทน้ำล้างหม้อก็ดีน้ำล้างภาชนะก็ดีลงไปในหลุมหรือท่อโสโครกนั้นโดยเจตนาให้สัตว์นั้นได้เลี้ยงชีพเราตถาคตยังกล่าวว่าเป็นทางมาแห่งบุญมันจะเป็นต้องพูดถึงในหมู่มนุษย์เลยดูก่อนวัชชะทานที่ให้แก่ผู้มีศีลมีผลมากส่วนการให้ในผู้ทุศีลไม่เป็นอย่างนั้นเพราะผู้มีศีลนั้นเป็นผู้ละองค์ห้าอีกทั้งประกอบด้วยองค์ห้าคือละกามฉันทะพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจกุกกุจจะ

วิจิกิจฉาผู้มีศีลเป็นผู้ละองค์ห้านี้ประกอบด้วยองค์ห้าคือประกอบด้วยศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติขันธ์และวิมุตติญาณทัสสนขันธ์อันเป็นเสขะผู้มีศีลเป็นผู้ประกอบไปด้วยองค์ห้านี้เราตถาคตกล่าวว่าทานที่ให้ในผู้มีศีลทีละองค์ห้าและประกอบด้วยองค์ห้าอย่างนี้มีผลมากในโคตัวเมียทั้งหลายโคซึ่งเป็นลูกของโคตัวเมียนั้นมันได้รับการฝึกดีแล้วเป็นโคงานฝีเท้าดีใช้งานหนักได้สารพัดก็หาได้คำนึงถึงสีของมันไม่ในหมู่มนุษย์ก็เช่นกันชนชาติใดชาติหนึ่งไม่ว่าจะเป็นชาติกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรหรือจันทานบุคคลผู้ฝึกตนดีแล้วมีวัตระอันดีตั้งอยู่ในธรรมถึงพร้อมด้วยศีลพูดวาจาสัตย์มีใจประกอบไปด้วยหิริโอตตัปปะละชาติละมรณะแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ปลงภาระหนักได้แล้วมีความปลอดโปร่งไม่มีอาสวะถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงดับกิเลสได้เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นทักษิณาทานที่ให้ในบุคคลนั้นอันเป็นเนื้อนาที่ปราศจากโทษย่อมมีผลไพบูลย์มีผลยิ่งใหญ่ไพศาลส่วนผู้ที่ไม่ได้สดับไม่รู้จักบุญญาเขตคือเนื้อนาบุญอันเลิศให้ทานภายนอกบุญญาเขตไม่เข้าใกล้สัตบุรุษทั้งหลายบุญที่ทำไปย่อมมีอานิสงส์เพียงเล็กน้อยชนเราได้มีศรัทธามั่นคงเลื่อมใสไม่คลอนแคลนในพระรัตนตรัยชนเรานั้นย่อมไปสู่เทวโลกและย่อมได้บรรลุพระนิพพานตามลำดับปริพาชกฟังแล้วก็เกิดความปลื้มปิติในธรรมและก็มีความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธองค์ที่กล่าวยกย่องสรรเสริญพระพุทธคุณเป็นอันมากนี่ก็เป็นหลักวิชาที่ช่วยในการตัดสินใจทำทานของพวกเราว่าหากจะทำบุญทั้งทีควรทำอย่างไรถึงจะได้บุญมากที่สุดให้สมกับความเหนื่อยยากลำบากที่ทุ่มเทชีวิตเพื่อแสวงหาทรัพย์มาทำบุญ

แล้วเราก็จะได้เป็นที่พึ่งให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทำหน้าที่ชักชวนมหาชนเข้าสู่กระแสแห่งธรรมเป็นยอดกัลยาณมิตรให้แก่ชาวโลกให้ชาวโลกได้หันมานับถือพระรัตนตรัยและได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในชีวิตในสังสารวัฏของเขาก็จะได้ปลอดภัยและก็มีมรรคผลนิพพานเป็นที่ไปกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ของชาวพุทธมิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่ชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีผู้ฟังชาดกควรฟังด้วยความพิจารณาและในที่สุดก็จะสามารถนำหลักธรรมที่ได้ไปใช้เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติ

0: สาวัตถีรูปหนึ่งมีความโอดดื้อถือดีจนเป็นที่เอื้อมระอาต่อภิกษุรูปอื่น
1: ไม่อยากจะเสวนาด้วยจริงๆเรื่องอะไรก็ไม่ยอมฟัง
2: ถ้าเป็นถึงขนาดนี้เราเอาความไปบอกแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีกว่าเผื่อท่านจะว่ากล่าวตักเตือนได้บ้าง
0: เมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบท่านจึงทรงระลึกชาติด้วยปุพเพนิวาสนานุสติญาณแล้วพบว่าภิกษุรูปนี้เมื่อการก่อนก็เป็นผู้ว่ายากจนเป็นเหตุให้ตนเองและบุคคลเป็นพันๆคนต้องถึงแก่ความตายแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงนำเวทัพชาดกมาตรัสเล่า
3: เวทัพชาดก
4: ณกรุงพาราณสีมีพราหมณ์คนหนึ่งรู้และเชี่ยวชาญในการร่ายมนต์วิเศษที่ชื่อเวทัพมนต์วิเศษนี้จะสามารถร่ายได้ก็เมื่อถึงคราวเลิกดวงอาทิตย์ดวงดาวและดวงจันทร์ได้โคจรอยู่ในมุมที่เหมาะสมทั้ง3ดวงซึ่งในปีหนึ่งจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นพราหมณ์จะร่ายมนต์เวทัพะดลบันดาลให้เพชรนิลจินดาหลั่งไหลลงมาจากท้องฟ้าราวกับสายฝนอยู่มาวันหนึ่ง

0: ข้าว่าเราใช้เส้นทางอื่นกันเถอะเส้นทางเนี้ยชุกชุมด้วยโจรป่านะอาจารย
1: ์เฮ้ยกระจอกนะข้าพรามผู้กล้าหาญไม่กลัวอะไรทั้งนั้นข้าจะไปทางนี้แหละ
2: เฮ้ยพวกเรามีคนเดินมาทางนี้แล้วพร้อมตัวมันไว้ชิงทรัพย์สมบัติมันมาให้หมด
1: กลัวแล้วอย่าทำอะไรพวกเราเลยเราไม่มีทรัพย์สินเงินทองไอ้ท่านหรอกปล่อยพวกเราไปเถอะ
2: อะไรวะนานๆจะมีคนเดินหาไม้ปล้นสักทีด้านจนอีกไม่รู้แหละข้าจะจับตัวไอ้แก่นี่ไว้ไอ้หนุ่มเจ้าจงไปหาเงินมาไถ่มันไปข้าให้เวลา3วันนะเว้ยไม่งั้นไอ้แก่นี่ตาย
0: ข้าบอกอาจารย์แล้วว่าอย่ามาทางนี้ไงล่ะพรามผู้กล้าหาญสั่นเป็นเจ้าข้าวเชียวข้าจะรีบหาเงินมาไถ่ตัวอาจารย์นะแต่ว่าวันนี้เป็นวันฤกษ์ดีท่านอย่าได้ไร้มนต์เป็นอันขาดมิฉะนั้นโจรมันอาจจะทำร้ายท่านได้นะอาจารย์จะถือดีไม่เชื่อคำเราอีกหรือเปล่านะ
1: ข้าไม่เชื่อเจ้าหรอกเจ้าสิทธิ์โง่เดี๋ยวข้าจะไล่เวทมนต์ให้เพชรนินจินดาหลั่งไหลลงมาเมื่อพวกโจรเหล่านั้นได้สมบัติก็คงจะปล่อยเราไปเองมัวแต่มารอเจ้ามาไถ่ตัวข้าคงโดนพวกโจรพวกเนี้ยทรมานจนตายแน่ๆนี่ท่านโจรรูปหล่อข้ามีวิธีหาสมบัติให้ท่านได้นะสนใจหรือเปล่า
2: จริงเหรอไหนต้องบอกมาสิหากโกหกล่ะเจ้าตายแน
1: ่ข้าน่ะสามารถไล่เวทมนต์เวทัพพะได้มนต์นี้จะทำให้สมบัติมากมายหลั่งลงมาจากบนฟ้าราวกับสายฝนทีเดียวเลยล่ะท่าน
3: หัวหน้าโจรได้ฟังก็สนใจแก้มัดให้พรามได้ทำพิธีไล่มนต์
2: เงินลงมาจากท้องฟ้าจริงๆด้วยรวยกันแล้วพวกเรา
1: เฮ้ยช่วยกันเก็บเร็วๆมนต์นี่เจ๋งจริงๆว่ะ
3: พวกโจรเมื่อได้เพชรนินจินดามากมายแล้วแทนที่จะปล่อยตัวพรางไปแต่กลับจับตัวมามัดไว้เช่นเดิมและกลุ่มตัวเดินทางไปด้วยตอนรุ่งเช้าเหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์เมื่อกองโจรเดินทางมาได้สักพักก็เจอโจรอีกกลุ่มหนึ่งมาล้อมโจรกลุ่มแรกไว
2: ้เฮ้ยไอ้โจร500ข้าโจร 1,000 ล้อมพวกเองไว้หมดแล้วถ้าไม่อยากตายอ่ะจะทิ้งดักแล้ววางหอสมบัตินั้นเสีย อยากได้สมบัติหรือใช่สมบัติที่ข้ามีอยู่เนี่ยได้มาจากการไล่มนต์วิเศษของพรามคนนี้ถ้าอยากได้ก็ให้พรามไล่มนต์ให้สิ
4: จริงเหรอพราม
1: จริงจ้า
4: ดีละถ้าอย่างนั้นน่ะเจ้าต้องไล่มนต์ให้ข้าบ้าง
1: แต่มนต์วิเศษของข้าได้ได้เพียงปีละครั้งเท่านั้นนะ
4: เฮ้ยโอ้โหเจ้าหลอกข้าเหรอนี่ปัดมาเลยก่อนนะ
3: ร่างของพรามโดนโจรป่าฟันขาดสองท่อนจากนั้นเสมือนโจรทั้งสองกลุ่มก็สู้กันเพื่อแย่งสมบัติและแล้วโจรกลุ่มแรกก็สู้ไม่ได้ถูกฆ่าตายจนหมดเพชรนินจินดาถูกเปลี่ยนมือมาอยู่ที่โจรกลุ่มสองพวกโจรเมื่อได้สมบัติแล้วก็รีบเดินทางไปยังถิ่นของตนอย่างรีบเร่ง
4: สมบัติตั้งเยอะแยะหากเราได้ครอบครองคนเดียวรวยเละ

0: พวกโจรละโมบต่างคนต่างต้องการครอบครองทรัพย์สมบัติเพียงผู้เดียวจึงตะลุมบ่อนฆ่าฟันกันเองตายไปตามๆกัน
1: เฮ้ยเป็นของข้าเว้ย
2: มันต้องเป็นของข้า
0: สุดท้ายกลุ่มโจรนับร้อยนับพันคนก็เหลือผู้รอดชีวิตเพียง2คนเท่านั้นโจรทั้งสองช่วยกันขนทรัพย์สินเงินทองมาซ่อนไว้ใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งให้โจรอีกคนหนึ่งเฝ้าไว้ส่วนอีกคนก็เข้าไปหาอาหารในหมู่บ้าน
2: มาแล้วมาแล้วได้อาหารมาแล้วโว้ย
3: อาหารมาได้แล้วแกก็หมดไป

要喝艾斯汤。那啲是总把个病恐老困掉，健康管理官，嘿嘿。

0: ันเพราะความอวดดื้อถือดีของท่านแท้ๆจึงทำให้ต้องมาตายในป่านี้มิหนำซ้ำยังทำให้คนอีกเป็นผานต้องมาปล่อยตายตามท่านไปอีก
1: เมื่อจัดพิธีเผาศพของอาจารย์แล้วศิษย์หนุ่มก็ขนเพชรนิลจินดากลับไปบ้านของตนทำบุญให้ทานจนหมดแล้วก็ทำทานรักษาศีลไปตลอดชีวิตครั้นสิ้นชีวิตแล้วก็บังเกิดในสวรรค์ตามกรรมดีที่ตนสร้างไว้อนุปาเยนะโยอัตถังอิติชติโสวิหันยติจัตตาหันังสุเวทัพพังสัพเพเตภัยยะสนานมัชชาผู้ปรารถนาประโยชน์โดยอุบายไม่แยบคายผู้นั้นย่อมเดือดร้อนเหมือนพวกโจรชาวเจดีรัตข้าเวทัพพรามแล้วพากันทิ้งลาดสิ้นเวทัพพรามเกิดเป็นภิกษุดื้อรั้นสิทธิ์พราหมณ์เสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: สังโวหาเรนะโสจัยยังเวทิตพังความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยถ้อยคำ

0: GBN Global Buddhist Network. Discover peace within.
1: หลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะกะคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันให้ท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วมันจะไม่ค่อยจะเมื่อยขยับให้ดีทีเดียวของใครของมันปรับให้ดีแล้วก็เริ่มต้นอย่างง่ายๆหลับตาเบาพอสบายก็ให้สังเกตดูแล้วใช้เวลาสัก1นาทีเนี่ยสังเกตทั้งท่านั่งทั้งการหลับตาการวางมือของเราเนี่ยซ้อนกันนะมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรามันเกร็งมันตึงบ้างไหมเนี่ยให้สังเกตสักนาทีเนี่ยเพราะทุกส่วนร่างกายต้องผ่อนคลายจึงจะถูกหลักวิชาต้องผ่อนคลายใจก็ต้องสบายเบิกบานคำว่าสบายที่นี้อาจจะยังไม่ถึงกับมีความสุขที่เกิดจากสมาธิแต่รู้สึกว่ามันผ่อนคลายไม่สุขแต่ก็ไม่ทุกข์มีสังเกตสำหรับผู้ที่ทำมาตั้งนานก็ดีเนี่ยมันยังไม่ได้ผลสักทีเนี่ยแล้วเพิ่งจะมาใหม่ก็จะได้ฝึกกันไปพร้อมๆกันมาปรับลงแก้ไขวิธีการตรงเนี้ยเรายอมที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆครั้งนะเพราะว่าถ้าทำถูกวิธีแล้วมันง่ายสมาธิไม่ใช่ยากเกินไปนะมันอยู่ในระดับที่ทุกคนสามารถทำได้ยกเว้นคนมีความผิดปกติทางด้านจิตใจนั่นแหละคนป่วยไม่มีแขนไม่มีขานอนป่วยยังทำได้แต่เรามีทุกอย่างพร้อมแต่เราทำไม่ได้แปลว่าเราคงยังทำไม่ถูกวิธีการไม่ถูกหลักวิชาเราต้องย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ตรงนี้อย่างง่ายๆยอมกลับมาสู่จุดเริ่มต้นเหมือนเรามาเริ่มต้นการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อใจเป็นสมาธิใหม่ๆและยอมตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกส่วนต้องผ่อนคลายตอนนี้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมีอยู่ในตัวของเราหมดแต่ทำไมเราจึงยังทำไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรตรงนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาศึกษาดูว่าเราได้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเนี่ยครบถ้วนไหมหรือว่าสักแต่ว่านั่งๆไม่อย่างนั้นเองบอกว่าให้ผ่อนคลายให้หลับตาเบาๆแต่เราหลับตาปีเลยปิดสนิทไปบีบเปลือกตากดลูกในตาลงไปเพื่อจะมองดูในท้อง เราจะเค้นภาพขึ้นมาเพื่อจะให้มันชัดเหมือนเรามาลืมตามองดูภาพภายนอกพอเราอยากจะให้ชัดเราก็ต้องหยีตานะเราติดนิสัยตรงเนี้ยเราคงเข้าใจว่าเอาวิธีการอย่างเนี้ยมาใช้คงจะได้เหมือนกันมั้งเพราะเราคิดเอาเองอย่างนี้แหละจ้าเราจึงเลื่อนการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนะไปเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องมาปรับวิธีการให้ถูกต้องมาปรับกันใหม่วันเวลามันผ่านไปอายุเราเพิ่มขึ้นแต่ความสดชื่นของร่างกายเรามันลดลงความแข็งแรงของร่างกายมันก็ลดลงเรามีเวลาเหลือกันอีกไม่มากแล้วมาปรับวิธีการกันจะเริ่มต้นแบบนักเรียนอนุบาลนี่แหละเรายอมตนเป็นนักเรียนอนุบาลที่แท้จริงเหมือนนักเรียนอนุบาลที่อยู่ทางโลกครูบาอาจารย์แนะนำให้ทำอะไรเราก็ทำกันไปอย่างนั้นด้วยใจที่อินโนเซนต์นี่ก็เช่นเดียวกันเรามายอมตรงนี้กันสักนิดหนึ่งมาปรับการนั่งปรับการวางมือปรับการวางเปลือกตาปรับการวางใจใจที่เหมาะสมที่จะเข้าถึงธรรมนั้นน่ะจะต้องไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นในคนสัตว์สิ่งของน่ะต้องไม่ผูกพันที่เราได้ยินได้ฟังว่าไม่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเราฟังกันจนชินแต่เราก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ท่านสอนไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางเราไปผูกพันไปนึกถึงในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งเนี่ยแม้แต่โลกใบนี้ไปผูกพันไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วเราก็ยึดมั่นถือมั่นมายาวนานตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์มีความสุขที่แท้จริงดังนั้นท่านถึงได้สอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางในคนในสัตว์สิ่งของโลกใบนี้ยังถึงการจะต้องเสื่อมสลายด้วยกับวินาศแต่เราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแม้ร่างกายของเรานี้ก็จะต้องไปสู่จุดสลายสักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านถึงสอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางวางแม้กระทั่งความคิดว่าเราจะต้องเอาให้ได้อย่างจริงจังและคาดหวังว่าวันนี้เราจะนั่งได้ดีกว่าเมื่อวานดีกว่าทุกๆวันความคิดชนิดนี้แม้เป็นกุศลธรรมก็ไม่ควรคิดอีกเหมือนกันก็แปลว่าเราก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรไม่ว่าจะบวกหรือลบให้อยู่ตรงกลางๆแต่แม้เราอยู่ตรงกลางๆเนี่ยแต่ความคิดมันก็ผ่านมาในใจตลอดเวลาเราก็ต้องใช้สองคำคือช่างมันเราต้องยอมรับว่าในชีวิตประจำวันทุกๆวันที่ผ่านมาเราเก็บประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นภาพมันก็สั่งสมอยู่ในใจถึงคราวที่มันจะคลี่คลายเนี่ยมันก็จะฉายมาให้เราเห็นเป็นภาพถ้าหากว่าเราไปผูกพันกับมันมันก็ฟุ้งซ่านถ้าไปต่อต้านไม่ให้มันคิดมันก็อึดอัดก็ทรนทุรายเราจะได้ให้ทำตัวเหมือนท่อน้ำเนี่ยท่อน้ำคืออยู่เฉยๆปล่อยให้น้ำมันผ่านไป ทอดทานของใจกับเพื่อนนะเราก็ปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นมันผ่านไปแล้วเราไม่ต้องไปคิดต่อเฉยๆทำเฉยๆกับมันนิ่งๆเราได้รับคำแนะนำว่าให้นึกถึงบริกรรมนิมิตเพชรสักเม็ดหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็นึกไปแล้วก็ประคองใจด้วยสัมมาระหังก็ทำไปถึงจุดหนึ่งเราไม่อยากจะภาวนาก็ไม่ต้องภาวนาไม่อยากจะนึกถึงภาพอะไรก็ไม่ต้องไปนึกเดี๋ยวนึกแล้วมันชัดได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนพระพุทธเจ้าก็ต้องทำอย่างง่ายๆอย่างนี้แหละแต่เรามักจะฟังผ่านๆกันไปพอฟังผ่านเข้าชีวิตเราก็ทุกข์ทรมานเหมือนนั่งฟรีกันไปทุกครั้งเมื่อยฟรีนั่งฟรีได้แต่ขันติบารมีเพราะฉะนั้นมันหมดเวลาที่เราจะต้องสูญเสียไปกับอย่างนั้นแล้วเรามาปรับวิธีการใหม่เนี่ยซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรใหม่บอกไปทุกครั้งที่เจอกันนั่งให้นิ่งๆ นุ่มๆสบายๆไม่ต้องไปควานหาอะไรในที่มืดใจนิ่งนิ่งเฉยๆให้ใจเนี่ยอยู่กับตัวมันแปลกถ้าใจเนี่ยมาอยู่ภายในตัวของเรากายมันจะเบามันจะโล่งมันจะโปร่งมันจะเบาสบายถ้าใจไปนึกถึงสิ่งข้างนอกอาจจะนึกถึงนกที่บินไปในอากาศตัวมันก็ไม่เบาเหมือนนกจะนึกเหมือนสำลีปุยนุ่นที่โดนแรงลมพัดแล้วมันล่องลอยไปบนท้องฟ้าในอากาศกายมันก็ไม่เบาจะนึกถึงเมฆที่เลื่อนลอยไปบนท้องฟ้ามันก็ยังไม่เบาอยู่ดีนี่มันแปลกนะลูกนะไปนึกเรื่องข้างนอกเนี่ยยากที่จะทำให้กายเบาแล้วก็ใจเบามันยากมากเรื่องบินได้บนท้องฟ้าไปนึกยังไงกับมันก็ไม่เบาวิธีที่จะให้ใจเบาๆมันต้องเอาใจเราเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวให้ไปอยู่ในตัวของเราเนี่ย

ปากอาหารสำลักกลางท้องระดับสะดือเดี๋ยวเนื้อสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะดีที่สุดคืออยู่ในกลางท้องนะนิ่งๆและอยู่ระดับนั้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะถูกส่วนของมันไปเองเวลาถูกส่วนนี่มันก็จะมีปรากฏการณ์กันที่ร่างกายคือตัวมันจะโล่งโปร่งเบาสบายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็เป็นรางวัลสำหรับการนั่งในแต่ละครั้งแล้วเราก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจเออแม้ยังไม่เห็นอะไรก็รู้สึกเออนั่งแล้วดีเนี่ยมีรางวัลโล่งโปร่งเบาสบายแต่เดิมในความรู้สึกของเราต้องฝืนต้องพยายามที่จะนั่งสมาธิเพราะตั้งใจเอาไว้แล้วบ้างรับปากกับพระอาจารย์ไว้บ้างอะไรต่างๆนั้นแต่พอเราทำถูกวิธีการเราได้ผลคือโล่งตัวโล่งโปร่งเบาสบายความสมัครใจหรืออยากจะนั่งมันจะเกิดขึ้นมาเองมันจะมีความพึงพอใจว่าโอ้ดีจังแล้วไม่คำนึงถึงเรื่องการเห็นแล้วล่ะพอถึงตรงนั้นแล้วอยากจะนั่งนุ่มๆเบาๆไปนานๆอยากจะนั่งนุ่มเบาๆไปนานๆก็ให้เราพึงพอใจในระดับนี้ไปก่อนแม้ไม่มีภาพอะไรให้เราเห็นแม้ไม่มีปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆให้เราดูแม้ได้ยินเพื่อนนักเรียนเขามีผลการปฏิบัติก้าวหน้ากว่านี้เนี่ยเราก็ยังรักษาความสงบของใจได้ไม่เล่าร้อนยังสงบได้อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาแล้วก็ฝึกให้ชำนาญให้ไปสู่จุดนี้บ่อยๆนิ่งนุ่มนานนิ่งนุ่มนานขึ้นจนกระทั่งมันนิ่งแน่นแน่นในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอึดอัดแปลว่ามันนิ่งติดแน่นในตัวในกลางกายมากขึ้นมากเข้าและกายจะรู้สึกขยายมันไม่เป็นของหยาบแล้วมันเหมือนเป็นของละเอียดคล้ายๆเปลี่ยนจากของแข็งมาเป็นแก๊สละเป็นของเหลวเป็นแก๊สไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนสภาวะโดยการนำใจมาหยุดนิ่งๆอย่างนี้จากหยาบก็ไปสู่ความละเอียดไปเรื่อยๆเหมือนวัตถุจากของแข็งมาเป็นของเหลวจากของเหลวว่าเป็นไอเป็นแก๊สอย่างนั้นแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยๆนั่งนอนยืนเดินฝึกกันไปฝึกกันไปเรื่อยๆมันก็มาถึงตรงนี้ได้เร็วขึ้นแล้วก็นานขึ้นจนกระทั่งถึงระดับที่เราเริ่มสัมผัสกระแสแห่งความสุขภายในเนี่ยที่แตกต่างจากความเข้าใจว่าเป็นความสุขในภายนอกเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนทีเดียวกระแสความสุขนี้ก็จะยิ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากนั่งไว้อย่างนี้นานๆได้ไม่อิ่มไม่เบื่อเลยนะเมื่อความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นคือไม่อิ่มไม่เบื่อต่อการนั่งมันเป็นสัญญาณแล้วแหละว่าไม่ช้าเราจะเข้าถึงแสงสว่างภายในจิตจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสว่างจะเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างภายในที่นุ่มเนียนตาทีเดียวละมุนใจและจะทำให้เราเห็นภาพภายในขึ้นป๊อปป๊อปแวบๆเกิดขึ้นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายอย่างนั้นแหละซึ่งเราก็ต้องอย่าไปคิดอะไรมากมาให้เห็นแล้วก็ดูไป
หายก็

จะต้องทำความเข้าใจและจำทุกถ้อยคำนะลูกนะมันจะได้ไม่ช้านะมีมาให้เห็นตอนแสงสว่างเกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็เฉยเฉยแวบมาแล้วก็แวบไปก็เฉยเฉยจะมาข้างหน้าข้างข้างข้างหลังข้างไหนก็ช่างเถิดเรานิ่งจะตรงกลางท้องเราที่เดียวไม่ต้องไปชำเลืองดูหรือหวงแหนภาพนั้นยิ่งหวงแหนก็ยิ่งหนีหายไปเลยใจเราจะต้องอยู่ที่เดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องนั้นเฉยๆมันก็แวบไปแวบมาแวบมาให้เห็นได้นานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเพิ่มขึ้นไม่ช้าเราก็จะควบคุมมันได้เมื่อเราเป็นสารถีชั้นดีที่ควบคุมการขับรถใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแปลงหน้าข้างหลังหรือหยุดนิ่งได้จะควบคุมเหมือนควบคุมมาประยศเหมือนสัตว์เลี้ยงได้แล้วก็เพื่อฝึกไปเรื่อยๆใจติดนิ่งเดี๋ยวก็มีประสบการณ์ภายในใหม่ๆมาให้เราดูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยากตอนช่วงแรกดังนั้นเรายอมตนของเราเป็นนักเรียนอนุบาลทุกวันให้เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆละเอียดลุ่มลึกขึ้นไปตามลำดับจะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงคือสิ่งที่มีจริงอยู่แล้วเราก็จะได้เข้าถึงภายในนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงตัวเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้เนี่ยเราทดลองบทเรียนเรามาทบทวนและลองทำดูอย่างสบายๆด้วยใจที่เบิกบานให้ใจใสๆอย่างนี้จะได้เป็นทางมาแห่งความบริสุทธิ์ของเราความสุขให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเจนรคังปันทาภิสัพพโสเตทะรัตถาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสาสเนปโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยะติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ครับผมมีอาชีพเป็นผู้กำกับภาพยนตร์และทำงานในวงการมายาที่เพิ่งจะเริ่มกับวัดพระธรรมกายมาได้ไม่นานนี้โดยการทักชวนจากเพื่อนในวงการคนหนึ่งที่ผมรู้สึกตลอดเวลาว่าเขาคนนี้เนี่ยมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของผมมากผมก็สู่วงการมายาได้เริ่มต้นจากการเป็นนักเขียนครับจ้าโดยเขียนหนังสือ Pocket Book จากนั้นก็พัฒนาหาความก้าวหน้าในสายงานเล็กน้อยผมลงทุนจัดตั้งสำนักพิมพ์เองความอยากรวยปรากฏว่าเก่งมากโอ้โอ้ทั้งเก่งทั้งดีเลยเจ๋งสนิทครับที่ได้ผมนี่ติดหนี้โรงพิมพ์อีลุงตุงนังอยู่หลายแสนบาทจนสุดท้ายก็ได้ตัดสินใจขายทรัพย์สินที่มีอยู่ในบ้านที่มีอยู่ในบ้านนะแล้วบินไปทำงานหาเงินใช้หนี้ที่ประเทศอเมริกาซึ่งผมก็ได้พาสุดที่รักของผมไปด้วยใครภรรยาภรรยาผมนะเขาเป็นคนดีนะน่ารักถ้าไม่ได้รักผมก็ไม่เลือกว่ะและในขณะที่ผมอยู่ประเทศอเมริกานี่เองผมก็ได้เขียนบทภาพยนตร์ไปด้วยโดยหวังว่าเมื่อกลับมาเมืองไทยกลับมาแล้วจะไปเสนอให้นายทุนเพื่อหาคนออกเงินสร้างหนังให้และเมื่อเราใช้หนี้จนหมดผมก็ได้พาภรรยาบินกลับมาเมืองไทยด้วยกันโดยหวังว่าจะเป็นผู้กำกับหนังแต่ก็ไม่เป็นไปอย่างที่คิดเพราะว่าไม่มีใครบทหนังของผมเลยท้ายผมกับภรรยาต้องมีชีวิตกันอยู่กันอย่างลุ่มดอนอีกครั้งหนึ่งเป็นคู่ทุกข์คู่ยากจนกระทั่งโชคมาถึงผมมีโอกาสได้เขียนบทละครโทรทัศน์เป็นบทที่ถูกอกถูกใจสามารถสร้างเรตติ้งกับทางสถานีและผู้จัดการรายการได้ดีผู้จัดรายการได้ดีผมยังถูกจ้างวานอย่างสม่ำเสมอจากนั้นชีวิตก็เริ่มดีขึ้นทันตาเห็นมีเงินซื้อรถดีๆที่อยากได้มีตังเหลือสร้างสระว่ายน้ำภายในบ้านอยู่กับภรรยาและก็ลูกชาย

ในช่วงนี้ความอยู่ของครอบครัวเราเนี่ยดีขึ้นมากแต่อยู่ๆผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับความรักของเราสองคนที่ตาผมและภรรยาไม่เข้าใจกันจนมีปากเสียงกันครั้งใหญ่เธอจึงเลือกที่จะกลับไปอยู่บ้านเธอที่สัตหีบจนวันหม่นหมองที่สุดมาถึงคือผมได้รับโทรศัพท์จากทางบ้านของเธอแจ้งมาว่าเธอเมา แล้วก็ขับรถเลียบเขาพุ่งตกมาในทะเลเธอเมาแล้วขับรถเลียบเขาแล้วพุ่งตกทะเลสภาพรถพังยับเยินมีหน่วยกู้ภัยและบุคคลมากมายต่างรายล้อมร่างที่ไม่มีการตอบสนองเธอแล้วพยุงเธอเข้ามาในสภาพที่สมองตายตั้งแต่อยู่ในน้ำทะเลแต่ทางโรงพยาบาลเขายังเห็นใจเขาพยายามสุดชีวิตที่จะกู้ชีวิตเธอคืนมาให้ได้จึงได้เลี้ยงร่างเอาไว้อีก2วันเลี้ยงไว้เพื่อที่จะรอปาฏิหาริย์เพื่อว่าเธออาจจะฟื้นขึ้นมาเขาพยายามเลี้ยงเอาไว้ให้เธอฟื้นขึ้นมาเพื่อที่จะได้มาปรับความเข้าใจกันผมก็อยากให้ปาฏิหาริย์นี้เกิดขึ้นกับผมสักครั้งหนึ่งแม้จะเป็นครั้งสุดท้ายก็ตามแต่แล้วในสุดก็ไม่มีปาฏิหาริย์ใดๆเกิดขึ้นเลยผมก็เฝ้ารอให้เธอฟื้นขึ้นมาแต่เธอก็ไม่ฟื้นขึ้นมาการจากไปของเธอยังไม่มีวันกลับนี้ย่างความเสียใจมาสู่ผมในที่สุด จนผมรู้สึกว่ารับมันได้ยากเป็นการตายที่ผมก็ไม่คาดคิดมาก่อนไม่ได้ตั้งตัวไม่มีโอกาสที่จะร่ำลาเธอและที่สำคัญเราไม่มีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันเลยผมไม่เข้าใจว่าทำไมความรักของเราสองคนต้องจบลงแบบนี้หลังจากการตายของเธอเพื่อนในวงการคนที่ชอบชี้ทางสว่างให้ผมคนนี้เขาก็ได้มานอนเป็นเพื่อนผมที่บ้านเราพูดถึงเรื่องในอดีตของเธอหลายเรื่องแล้วจู่ๆไฟก็ดับพลึบลงแต่ผมและเพื่อนนึกว่าเธออาจจะอยู่กับเราข้างๆก็ได้ซึ่งภายใน7วันหลังจากการตายของเธอนี่เองผมก็รู้สึกเช่นนั้นเพราะผมฝันหลายครั้งว่าเธอมาหาผมเธอมาบอกผมว่าเธอยังไม่ตายเธอยังไม่ตายเธอยังอยู่ใกล้ๆผมตลอดเวลาหลังจากภรรยาจากไปชีวิตผมก็เริ่มล้มลุกนอนอีกครั้งหนึ่งเพราะความเสียใจแต่ผมทำงานเขียนบทอะไรไม่ได้เลยตลอดเวลานานเกือบ2 ปีเงินที่เก็บไว้ก็เริ่มล่อยหลอลงลูกชายก็เรียนโรงเรียนนานาชาติซึ่งกระเทอมแพงมากแต่ผมก็พยายามส่งเสียลูกตามที่ภรรยาอยากให้ลูกได้เรียนดีๆจะได้ไม่ต้องมาลำบากเหมือนเราสองคนการเวลาที่ผ่านไปมันทำให้ชีวิตผมเริ่มดีขึ้นปรับตัวได้ดูแลลูกได้ดีแล้วก็กลับมาเขียนบทละครตลกๆเรียกเสียงหัวเราะจากคนดูได้อีกครั้งหนึ่งเรตติ้งละครผมกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งผมถูกเป็นที่ต้องการตัวมากขึ้นรายการโทรทัศน์เริ่มอยากได้ผมไปเป็นพิธีกรชื่อเสียงก็เริ่มตามมาเป็นลำดับชีวิตดีขึ้นเป็นทวีคูณแม้เวลาจะผ่านไปนานกว่า8 ปีแล้วแต่เธอก็ยังอยู่ในใจผมอย่างชนิดที่ไม่อาจจะกำหนดวันสิ้นสุดได้ผมได้เขียนบทภาพยนตร์ที่ตั้งใจทำเด็ดเธอเรื่องหนึ่งซึ่งเนื้อเรื่องส่วนหนึ่งเป็นเรื่องจริงในชีวิต

0: เราสองคนด้วยผมมองว่าในห้วงแห่งความมืดของโรงหนังเธอจะได้มานั่งฝันอยู่ข้างๆมานั่งฟังเพลงที่คนร้องให้เธอมานั่งดูหนังที่ผมทำขึ้นเพื่อเธอด้วยกันและในสุดบทหนังของผมก็ผ่านการอนุมัติจะรับการสร้างเป็นภาพยนตร์แม้ผมไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอดีตในโลกแห่งความเป็นจริงได้ แต่ผมสามารถสร้างไทม์แมชชีนส่วนตัวได้ในโลกมายาในโลกบนแผ่นฟิล์มสามารถนำเธอกลับมาได้อีกหนเพราะในบทหนังตอนสุดท้ายผมสร้างให้เราทั้งสองกลับมาพูดจาปรับความเข้าใจกันแล้วก็มีความสุขอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาสามคนพ่อแม่ลูกผมภูมิใจในหนังเรื่องนี้มากเพราะเป็นหนังที่ทำให้คนดูแล้วได้ข้อคิดคือก่อนที่ทุกอย่างจะถูกตัดสินด้วยความตายคนดูจะได้ทราบซึ้งถึงเวลาแห่งการมีชีวิตอยู่ร่วมกันหันกลับมารักกันหันกลับมาทำความเข้าใจกันหันกลับมาเห็นคุณค่าของกันและกันให้อภัยกันที่บอกฟังคำถามนะบุพกรรมใดท้ายผมมีชีวิตที่ขึ้นลงหลายครั้งแล้วเวลาที่ขึ้นก็ขึ้นมาเวลาลงก็ลงมาครับต้องแก้ไขอย่างไรครับบุพกรรมใดที่ทำผมและภรรยาต้องลำบากมาด้วยกันความรักกันอย่างหนึ่งนะจ๊ะที่มาอยู่ด้วยกันแต่อยู่ด้วยกันแล้วลำบากนี่อีกเรื่องนึงทำไมผมต้องรักภรรยาผมมากๆและมีเธอวนเวียนอยู่ในใจอย่างไม่มีวันสิ้นสุด Infinity Love ผมและเธออดีตชาติเคยสัมพันธ์กันมาอย่างไรบุพกรรมใดทำผมต้องทะเลาะกับเธอต้องทะเลาะภรรยาและภรรยาต้องมาจากผมไปโดยที่เรายังไม่ได้ปรับความเข้าใจกันเลยอุปกรณ์ใดของผมที่มีภรรยาอายุสั้นถ้าชาติได้ภรรยาผมไม่ใช่เธอภรรยาผมจะอายุสั้นหรือไม่ครับอุปกรณ์ใดเธอต้องประสบอุบัติเหตุขับรถตกทะเลตายและอายุสั้นอันนี้น่าศึกษาเมื่อเธอตายใหม่ๆเธอเป็นอย่างไรบ้างนี่ก็น่าเรียนรู้เธอได้กลับมาหาผมที่บ้านไหมครับตอนที่ช่วงไฟดับพรึบแล้วมันเกิดจากอะไรล่ะครับทำไมผมถึงฝันถึงเธอในช่วง7วันแรกว่าเธอมาบอกผมว่าเธอยังไม่ตายตอนนี้เธออยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างเธอรู้สึกอย่างไรที่เธอต้องตายโดยที่เรายังไม่ได้ปรับความเข้าใจกันเลยนี่ก็น่าเห็นใจนะที่เขาจะต้องถามอย่างนี้เธอยังรักและคิดถึงผมไหมครับเดี๋ยวก็เจอคำตอบแล้วเธอรู้หรือไม่ว่าผมเนี่ยสร้างหนังให้เธอครับคือเรื่องเคยรักเองโลด
1: โคตรรักเองเลย
0: จ้ะเธอได้มาดูหนังที่ผมสร้างให้เธอหรือได้มาฟังเพลงที่ผมแต่งให้เธอไหมครับหากเธอดูเธอคิดอย่างไรเธออยากจะบอกอะไรกับผมไหมครับผมทำบุญให้เธอเธอได้รับไหมครับนี่อย่างรักและห่วงใยเลยจ้ะบุญไหนเป็นบุญใหญ่ที่สุดที่เธอได้รับแล้วผมควรจะทำบุญอะไรให้เธอจึงจะได้บุญมากๆนี่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิชาเดี๋ยวเราจะช่วยกันตอบว่าผมควรจะทำบุญอะไรให้เธอจึงจะได้บุญมากๆแสดงว่ายังรักและห่วงใยมากแล้วผมควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้เธอได้บุญและมีความสุขที่สุดครับผมและเพื่อนในวงการที่ชวนผมมาวัดนี้อดีตชาติเคยเป็นอะไรกับผมมาทำไมเขาถึงมีอิทธิพลทางความคิดของผมหลาย

าจ้ะผมจึงตัวเตี้ยมือใหญ่เท้าใหญ่เป็นคนพูดเร็วมือไม้เก่งกางต้องแก้ไขหรือปรับปรุงอะไรไหมครับอันนี้น่าศึกษาทำไมผมถึงมีความถนัดในการเขียนกำกับภาพยนตร์ชอบทะเลชอบกีฬาทางน้ำมากครับแล้วทำไมเกิดมาจึงเป็นตลกแล้วทำไมผมชอบทำให้คนหัวเราะอดีตชาติผมเป็นอะไรมาไปสร้างบารมีกับหมู่คณะมาไหมครับในรูปแบบใดมีบุญบวชไหมครับการสร้างหนังให้คนรักกันหันกลับมาทำความเข้าใจกันหันกลับมาเห็นคุณค่าของกันและกันให้อภัยกันได้บุญหรือไม่และคนที่เอาพระมาทำเป็นหนังคือเอาพระภิกษุเนี่ยหรือแสดงเป็นพระภิกษุทั้งนั้นที่ไม่ใช่พระภิกษุจริงๆหรือนำพระภิกษุมาเล่นบทตลกบาปไหมครับถ้าบาปเขาจะต้องไปใช้วิบากนั้นอย่างไรครับบุญใดๆผมเป็นคนมีชื่อเสียงและผมต้องทำอย่างไรให้ตัวเองมีชื่อเสียงและมีทรัพย์เข้ามามากๆมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและไม่ต้องกลับไปมีชีวิตที่ตกต่ำอีกการเปลี่ยนแปลงลายเซ็นเนี่ยคือลายเซ็นทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้จริงหรือมีหลักในการออกแบบลายเซ็นอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นหรือไม่ครับออกแบบลายเซ็นหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าลูกมีชีวิตขึ้นขึ้นลงลงหลายครั้งเวลาขึ้นก็ขึ้นมากเวลาลงก็ลงมากเพราะแน่ดีลูกทำบุญไม่สม่ำเสมอเป็นคนมีอารมณ์ขึ้นลงเร็วเวลาลูกมีศรัทธาก็ทำบุญเต็มที่แต่เวลามีอะไรมากระทบหน่อยก็เลิกทำบุญไปเลยดังนั้นเมื่อบุญส่งผลจึงทำให้ดีเป็นช่วงๆจ้าจะแก้ไขตัวลูกเองก็ต้องสร้างบุญให้สม่ำเสมออย่าเป็นคนเดี๋ยวก็ทำเดี๋ยวก็ไม่ทำแล้วก็ต้องมีความอดทนอดกลั้นอดออมไม่ถือสาคนที่มาทำให้ใจขุ่นเคืองเป็นต้นจ้าลูกและภรรยาลำบากมาด้วยกันและตัวลูกรักภรรยามากแล้วก็มีเธอวนเวียนอยู่ในหัวใจยังไม่มีวันที่สิ้นสุดละเคยเป็นสามีภรรยากันมาเมื่อทำบุญร่วมกันแล้วเนี่ยก็มักจะอธิษฐานว่าขอให้ได้เป็นสามีภรรยากันตลอดไปแม้ว่าจะทุกข์ยากเพียงใดก็ตามที่มาทุกข์ยากด้วยกันก็เพราะเมื่อเป็นสามีภรรยากันแล้วก็มักจะทำบุญไม่สม่ำเสมอดังกล่าวที่รักภรรยามากก็เพราะเคยเป็นสามีภรรยากันมามีความดีต่อกันแล้วก็ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาจึงมีความรักและผูกพันกันมากจ้าลูกต้องทะเลาะกับภรรยาและไม่มีเวลาที่จะปรับความเข้าใจกันกระทั่งเธอจากไปเพราะมีบุคคลที่สามมาเกี่ยวข้องคล้ายกับชาติในอดีตที่ผ่านมาจึงเป็นเหตุให้ทะเลาะกันและก็มีทิฏฐิมานะก็หากันทั้งที่ลึกๆ ก็รักกันมากฝ่ายหนึ่งก็สับสนว่าจะเอาอย่างไรดีอีกฝ่ายหนึ่งก็โกรธเคืองปนเสียใจจนกระทั่งวิบากกรรมเก่าในชาติหนึ่งของภรรยานะมาตัดรอนชีวิตในช่วงที่เธอสับสนว่าจะเอาอย่างไรดีลูกมีภรรยาอายุสั้นเพราะเป็นกรรมส่วนตัวของภรรยานะไม่เกี่ยวกับตัวลูกจ้ะแต่ถ้าจะมีภรรยาคนใหม่ก็แล้วแต่กรรมของคนใหม่นั้น

ซึ่งถ้าเขามีกรรมปานาติบาตเหมือนภรรยาคนเดิมของลูกเขาก็จะอายุสั้นเช่นเดียวกันแต่ถ้าเขาไม่มีกรรมปานาติบาตแบบนี้ก็อายุไม่สั้นจ้ะก็ยังพอมีทางหายใจเธอประสบอุบัติเหตุขับรถตกทะเลตายและอายุสั้นเพราะกรรมในอดีตชาติหนึ่งชอบฆ่าสัตว์เช่นวัวควายมาเป็นกับแกล้มแล้วก็เป็นอาหารเลี้ยงแขกเหลือเป็นประจำมาก

่าสัตว์นี่แหละเมื่อเธอตายใหม่ๆเธอก็โสดสัดโสเซกลับมาหาตัวลูกที่บ้านแล้วก็มาวนเวียนอยู่ใกล้ตัวลูกด้วยความรักและผูกพันนี่ไม่ใช่ลึกๆเขาก็รักแต่สื่อสารกันไม่ได้อีกทั้งตัวเองเนี่ยก็ยังไม่ยอมรับว่าตัวเองตายแล้วฉันยังไม่ตายตอนนี้ฉันรอดชีวิตจากอุบัติเหตุกลับมาบ้านแล้วไม่ดีใจหรืออะไรอย่างนี้ก็ลำพึงลำพันอะไรไปแต่ก็สื่อสารอีฟ้าก็ไม่รู้เรื่องฟ้าไม่เห็นไม่ได้ยินที่ไฟดับพลึบนั้นคืออะไร

เธอตายแล้วก็วนเวียนอยู่7 วันพอครบ7 วันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่พาตัวเธอไปยมโลกของมหานรกขุม 5ด้วยกรรมดื่มสุราบ่อยๆตอนใกล้ตายและเธอตายตอนเมาวิบากกรรมนี้มาทรงผลขณะนี้เธอกำลังถูกเจ้าหน้าที่ยมโลกทั้งหญิงและชายกุมพันกับกุมพันธีกรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่มีความทุกข์ทรมานมากไม่มีโอกาสคิดถึงใครนอกจากอยากจะพ้นทุกข์จากยมโลกเร็วๆจ้ะตอนนี้เธอไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นหนังหรือเพลงที่ลูกทำเพื่อเธอสิ่งที่เธออยากได้ตอนนี้คืออยากพ้นจากวิบากกรรมนี้อยากพ้นจากยมโลกเท่านั้นไม่มีอารมณ์โรแมนติกที่จะคิดถึงใครจ้ะบุญที่เธอได้รับยังไม่เต็มที่ที่จะทำให้เธอพ้นจากวิบากกรรมนี้บุญอย่างเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เธอพ้นวิบากกรรมนี้ดังนั้นให้ลูกทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้สม่ำเสมอทานศีลภาวนาเป็นต้นให้สม่ำเสมอแล้วอุทิศบุญกุศลนี้ไปให้เธอบ่อยๆถ้าทำบุญทุกวันอุทิศให้เธอทุกวันเธอก็ได้รับบุญทุกวันเธอก็จะได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาทุกวันยิ่งถ้าลูกปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงพระธรรมกายในตัวลูกพระธรรมกายในตัวแล้วอุทิศบุญนี้ไปให้เธอว่าขออนุภาพแห่งบุญที่เข้าถึงเราขอบุญนี้ให้อุทิศไปถึงเธอที่อยู่ในยมโลกบุญที่เข้าถึงพระธรรมกายนี่แหละจะทำให้เธอพ้นจากวิบากกรรมนี้ได้เร็วขึ้นจ้ะเร็วกว่าการรักษาศีลและการทำทานรักเธอจริงลูกต้องหยุดนิ่งให้ได้ตัวลูกและเพื่อนในวงการที่ชวนลูกมาวัดนั้นในอดีตชาติเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาเคยเป็นเพื่อนตลกแสดงร่วมกันมาในคณะละครเร่ก่อนที่เพื่อนคนนี้จะได้ถูกชักนำให้เข้าไปเป็นตลกหลวงคือเป็นเพื่อนกันก่อนในละครเร่คณะเดียวกันเป็นเพื่อนกันก่อนเข้าไปเป็นตลกหลวงพอเข้าไปเป็นตลกหลวงแล้วปรากฏว่าประสบความสำเร็จมีเงินมีทองก่อนตัวลูกก็มาเล่าให้ลูกฟังเนี่ยรสชาตินั้นทำให้ลูกยอมรับฝีมือเขาในทุกด้านอีกทั้งต่างก็เคยเกื้อกูลกันมาด้วยจ้ะชาตินี้จึงต้องมาเกื้อกูลกันอีกลูกเป็นคนตัวเตี้ยมือใหญ่เท้าใหญ่เป็นคนพูดเร็วมือไม้เก้งก้างเพราะแต่เดิมลูกเป็นลูกคนรูปหล่อแต่ว่ามีนิสัยตลกในชาตินั้นชอบล้อเลียนคนที่มีลักษณะดังกล่าวทั้งหมดนั่นแหละจ้ะ เห็นคนตัวเตี้ยก็จำเขาเอามาอวดที่เราได้ยินประจำอวดวันนี้เขาเตี้ยงี้งี้งี้งี้งี้เอามาอวดให้ผู้ชมดูเพียงเพื่อคนได้ดูหัวเราะเนี่ยพอหัวเราะทีก็ได้เงินทีจะแก้ไขตัวลูกก็ต้องอย่าไปล้อเลียนใครเขาจนเขาได้รับความอับอายขายหน้าแล้วก็ให้มันตั้งสมบุญทุกบุญอุทิศไปให้ผู้ที่ลูกเคยไปล้อเลียนเขาเอาไว้บ่อยๆจ้ะ

าบุญและขอโหสิตัวลูกเป็นความถนัดในการเขียนกำกับภาพยนตร์ชอบทะเลชอบกีฬาทางน้ำมากเพราะในอดีตสมัยพุทธันดรที่ผ่านมาลูกก็ชอบเขียนบทละครกำกับบทในคณะละครเร่ดังกล่าวแต่จะชอบบทตลกเป็นหลักนิสัยนี้ก็เลยติดตัวมาส่วนชอบกีฬาทางน้ำในปัจจุบันก็ติดนิสัยชอบเล่นน้ำว่ายน้ำในอดีตละจ้าลูกชอบทำตลกให้คนหัวเราะเพราะลูกเป็นตลกในคณะละครเร่ดังกล่าวร่วมกับเพื่อนสนิทคนนี้อัธยาศัยนี้เลยติดมาและเมื่อใครหัวเราะเบิกบานบันเทิงลูกก็จะชอบใจผังนี้ติดตัวมาจ้าลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภททำไม่สม่ำเสมอถึงเวลาทำก็ทำเต็มที่แต่เวลามีอะไรมากระทบก็ไม่ทำอีกทั้งภายหลังเกิดความเสียดายด้วยจ้ะในบางครั้งแต่ว่ามีผังบวชช่วงสั้นติดตัวมาด้วยจ้ะการสร้างไหนคนรักกันหันกลับมาทำความเข้าใจกันหันกลับมาเห็นคุณค่ากันและกันให้อภัยกันนั้นก็ไม่ได้เป็นบุญโดยตรงเป็นแค่ความดีแบบโลกโลกคือไม่ได้เป็นบุญโดยตรงนะจ๊ะเป็นความดีแบบโลกโลกที่ให้ข้อคิดและความบันเทิงจะเป็นบุญต่อเมื่อทำให้ชาวโลกพ้นจากความโลภความโกรธความหลงหรือคลายจากความโลภโกรธหลงเท่านั้นแหละจ๊ะคลายตัวออกไปคนที่เอาพระมาทำภาพยนตร์หรือแสดงเป็นพระทั้งที่ไม่ใช่พระจริงๆหรือนำพระมาเล่นบทตลกนั้นเป็นบาปอย่างยิ่งลูกเป็นคนมีชื่อเสียงเพราะบุญที่ทำในช่วงศรัทธาก็มักจะอธิษฐานว่าขอให้มีชื่อเสียงมีทรัพย์สินเงินทองเป็นต้นถ้าลูกอยากมีชื่อเสียงและทรัพย์มากอย่างสม่ำเสมอโลกก็ต้องทำบุญในสม่ำเสมอมันอธิษฐานจิตและตั้งผังชีวิตอยู่เนืองนิดจ้าการเปลี่ยนแปลงลายเซ็นก็ทำให้เกิดแค่ความรู้สึกดีขึ้นมาบ้างแต่ไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นแต่หากยังปฏิบัติตัวเหมือนเดิมชีวิตจะดีขึ้นก็ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ละความชั่วทำความดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสด้วยการหยุดนิ่งนั่นแหละจ้าไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลายเซ็นอย่างเดียวต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดวิริยสิทธิบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ชโอรสได้ตรัสชักชวนนางนาคมารวิกาให้ไปครองรัชสมบัติในกรุงพาราณสีร่วมกันแต่นางฟังคำเชื้อเชิญนั้นแล้วก็ดำริถึงชาติกำเนิดและวิสัยของตนที่มักโกรธเร็วนางจึงจำต้องตัดใจกล่าวปฏิเสธไปอย่างสุดอาลัยพร้อมกับมอบบุตรทั้งสองให้พระสวามีดูแลเมื่อนางฝากฝังบุตรทั้งสองกับพระสวามีแล้วก็ประนมมือซบหน้าลงก้มกราบแทบตักของพระสวามีแล้วลุกขึ้นกระทำประทักษิณเวียนรอบพระสวามีจากนั้นจึงเรียกบุตรน้อยทั้งสองเข้ามากอดแนบอกนางร้องไห้คร่ำครวญทั้งพร่ำจูบที่ใบหน้าและศีรษะของบุตรทั้งสองพร้อมกับมอบบุตรน้อยให้แก่พระสวามีแล้วจึงออกจากเรือนตำหนักเดินลงสู่ห้วงมหานาทีแล้วค่อยๆหายลับตาไปท่ามกลางสายชนที่ไหลเอื่อยนั้นนางได้กลับไปสู่หน้าพิภพดังเดิมแล้วเมื่อนางอันเป็นที่รักได้หายลับไปจากสายตาแล้วพระราชโอรสก็ทรงร่ำไห้เสมือนว่าพระหทัยแทบแตกสลายหลังจากทรงระงับความโศกาดูลไว้ได้แล้วทรงระลึกถึงถ้อยคำของนางนาคมารวิกาจึงทรงเช็ดพระเนตรที่เอ่อน้องด้วยน้ำตาแล้วเสด็จออกจากนิเวศสถานเข้าไปหาเหล่าอมาตย์แล้วรับสั่งให้ขุดเรือขึ้นหนึ่งลำยกเรือนั้นขึ้นสู่ราชรถพร้อมกับใส่น้ำให้เต็มลำเรือนั้นแล้วรับสั่งให้นางกำนันโปรยดอกไม้ที่มีสีสันสวยสดงดงามและมีกลิ่นหอมให้ทั่วผิวน้ำจากนั้นจึงเรียกบุตรทั้งสองมาให้ลงเล่นน้ำในเรือนั้นแล้วพระราชโอรสพร้อมด้วยอมาตย์ข้าราชบริพารทั้งปวงจึงเริ่มเคลื่อนขบวนเสด็จกลับสู่พระนครพาราณสีครั้นขบวนเสด็จมาถึงพระนครแล้วมหาชนชาวนครซึ่งพากันตกแต่งพระนครไว้คอยท่าพระเจ้าอยู่หัวของตนต่างก็มาพร้อมเพรียงกันเฝ้ารับเสด็จอย่างคับคั่งเมื่อขบวนเสด็จเคลื่อนผ่านไปทางใดเสียงแซ่ซ้องสรรเสริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญก็ดังกระหึ่มกึกก้องไม่ขาดสายไปตลอดเส้นทางกระทั่งถึงพระราชวังพระราชโอรสได้เสด็จขึ้นสู่เสวตฉัตรกระทำพิธีสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าพาราณสีอย่างเต็มภาคภูมิทรงมีพระนามว่าพระเจ้าพรหมทัตครั้นแล้วทรงแวดล้อมด้วยเหล่าอมาตย์ข้าราชบริพารนางสนมกำนันมื่น 6,000 คนทำพิธีเฉลิมฉลองเสวยน้ำมหาปานะตลอด7 วันแม้เหล่าไพร่ฟ้าประชาชนทั้งภายในภายนอกพระนครต่างก็พากันเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชสมบัติของพระราชาอย่างสนุกสนานเริงรื่นตลอด7 วันเช่นกันเมื่อพิธีเฉลิมฉลองผ่านไปพระราชาทรงมีรับสั่งให้สร้างสระโบกกรณีขึ้นภายในพระราชวังเพื่อยังประโยชน์ให้เกิดแก่พระราชโอรสสาครพรหมทัตและพระธิดาสมุทรชาฝ่ายพระโอรสพระธิดาทั้งสองก็ทรงโสดสงเล่นน้ำในสระบกกรณี

บานพระทัยอยู่เนืองฤทธิ์นับแต่นั้นมาพระเจ้าพรหมทัตก็ทรงปกครองปวงอาณาประชาราษฎร์ทั่วแว่นแคว้นให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเพศภัยร้ายไม่เคยปรากฏเกิดขึ้นมหาชนดำรงอยู่อย่างสงบสุขกันทั่วหน้าภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารเรื่อยมาเมื่อฤดูกาลผันผ่านวิถีแห่งเพ็ญจันทร์และอาทิตย์ก็หมุนเวียนเปลี่ยนผันวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าผ่านไปเนิ่นนานกระทั่งพระราชโอรสสาครพรหมทัตและพระราชธิดาสมุทชาทรงเจริญพระชันษากลายเป็นเจ้าชายหนุ่มรูปงามและเจ้าหญิงผู้ทรงพระสิริโฉมยากจะหาสตรีใดมาเทียบเปรียบเลยพระนางได้ทั้งพระโอรสและพระธิดาก็ยังทรงลงเล่นน้ำในสระโบกขรณีอยู่ไม่เว้นวายกระทั่งวันหนึ่งได้มีเต่าตัวใหญ่ตัวหนึ่งผเอิญเดินหลงเข้ามาในสระโบกขรณีมันเฝ้าเวียนวนหาทางออกแต่ก็ไม่เจอเลยจึงดำดิ่งลงสู่ก้นสระนอนนิ่งกบดานอยู่ใต้สระโบกขรณีนั้นวันนั้นเองพระธิดาสมุทชาก็ได้ลงเล่นน้ำในสระตามปกติพระนางทรงแหวกว่ายในสายธาราอันใสเย็นยังเพลินใจโดยไม่รู้เลยว่าได้มีผู้บุกรุกกำลังซ่อนตัวอยู่ใต้สระฝ่ายเจ้าเต่าได้ยินเสียงคนลงเล่นน้ำมันจึงผุดขึ้นสู่ผิวน้ำแล้วโผล่ศีรษะขึ้นมามองดูครั้นเห็นพระธิดาสมุทชาผู้เป็นเจ้าของสระมันจึงรีบดำดิ่งลงสู่ก้นสระเพื่อซ่อนตัวอีกครั้งฝ่ายพระนางสมุทชาเห็นเต่าตัวนั้นแล้วก็สะดุ้งตกใจเกรงเสียงร้องด้วยความหวาดกลัวเพราะเข้าใจว่าเต่าตัวนั้นเป็นยักษ์หนามจะมาทำร้ายพระนางเหล่านางกำนันผู้ตามเสด็จได้ยินเสียงร้องของพระธิดาก็พากันตกใจไปตามๆกันจึงยิ่งส่งเสียงหวีดร้องระเบงเซ็งแซ่ไปด้วยพระธิดารีบเสด็จขึ้นจากสระทรงวิ่งไปตามกันแสงสะดุดสะดื้นไปตามเข้าไปกราบทูลพระราชบิดาว่าเสด็จพ่อช่วยลูกด้วยเพคะพระราชาเห็นพระอาการตกใจกลัวของพระธิดาผู้เป็นแก้วตาดวงใจแล้วก็รีบตรัสถามทันทีว่ามีอะไรหรือลูกช่วยลูกด้วยเพคะในสระโบกขรณีของลูกน่ะมียักษ์น้ำซ่อนอยู่รูปร่างหน้าตาของมันน่ะช่างน่าเกลียดน่ากลัวเหลือเกินพระธิดาละล่ำละลักกราบทูลขอเสด็จพ่อน่ะช่วยรับสั่งให้ทหารไปจับตัวมันทีเถิดไปคะเมื่อพระราชาสดับคำกราบทูลของพระธิดาแล้วจึงทรงมีรับสั่งให้พวกราชบุรุษไปจับตัวยักษ์น้ำตนนั้นมาส่วนว่าเมื่อราชบุรุษได้ไปจับยักษ์น้ำนั้นมาซึ่งก็คือเต่าตัวใหญ่ที่หลงเข้าไปในสระโบกขรณีแล้วหาทางออกไม่เจอเมื่อได้นำมาถวายแด่พระราชาแล้วนี่จะเกิดเรื่องราวที่ใหญ่โตขึ้นอย่างไรโปรดติดตามต่อ

0: จุดกำเนิดของหมู่คณะของพวกเราต้องถือว่าตั้งต้นมาจากผู้นำของเราก็คือหลวงพ่อธรรมะหมู่คณะชุดแรกๆถึงได้ตั้งต้นกันที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านเรียนตั้งแต่ปี2506รุ่นของหลวงพ่อธรรมะนั้นคือรุ่นที่23ส่วนฉันเข้าไปพบหลวงพ่อธรรมะนั้นฉันเป็นรุ่น27คือพ.ศ. 2510ตอนนั้นท่านยังเป็นนิสิตอยู่เป็นนิสิตปีที่5ตอนที่เข้าไปในเกษตรนั้นตัวเองจริงๆนั้นไม่ได้สนใจเกี่ยวเรื่องการปฏิบัติเลยแต่เพื่อนมาบอกว่าสนใจไหมตอนนั้นคือหัวเลี้ยวหัวต่อมันพลิกเลยนึกถึงวันนั้นแล้วก็ยังแปลกใจว่าทำไมเราสนใจก็เลยตอบไปว่าได้เพื่อนคนนี้ก็เลยพาไปหารุ่นพี่สองคนคือหลวงพ่อธรรมะกับหลวงพ่อสัตตะที่คอกวัวแล้วหลวงพ่อธรรมะนั้นท่านเป็นผู้นำอาการของหลวงพ่อสัตตะตอนนั้นให้ความเคารพหลวงพ่อธรรมะเพราะนั้นหลวงพ่อธรรมะบอกว่าพี่เด็ดช่วยสอนน้องทีนี่คือประโยคที่ท่านให้มาตอนนั้นเพราะนั้นก็เลยเริ่มต้นฝึกตั้งแต่ตอนนั้นคือตอนประมาณปลายปี2510ฝึกได้ประมาณสักเดือน2เดือนเพื่อนคนเนี้ยก็บอกอีกว่าจะพาไปหาคุณยายไปหายายนี่เข้าใจว่าเป็นต้นปี2511ต้นปีใหม่ๆเลยบ้านธรรมประสิทธิ์ขึ้นใหม่ๆเลยถ้าพูดง่ายๆที่ไปเนี่ยสิทธิ์ชุดแรกๆของบ้านธรรมประสิทธิ์ก็นั่งอยู่เนี่ยเข้าไปในบ้านธรรมประสิทธิ์ตอนนั้นแล้วเห็นคุณยายท่านกำลังปลูกต้นไม้อยู่แล้วก็เห็นว่าต้นไม้ที่ท่านปลูกนั้นก็คือต้นจันผาประกายตาแรกเห็นแล้วมันประทับอยู่ในใจเพราะประกายตาของยายนี่เป็นประกายตาของคนตรงจริงใจแล้วก็ความมีเมตตามันซ้อนอยู่ข้างในตาท่านนิ่งๆแต่ตาที่ท่านนิ่งๆเนี่ยเราจะมีความสุขท่านมองลึกเข้าไปในตัวเราแวบเดียวนะฉันเข้าใจว่าท่านรู้จักฉันในขณะที่ฉันยังไม่ค่อยรู้จักท่านเลยถ้าเราจะเคารพใครสักคนหนึ่งเป็นครูเราก็อยากได้คนตรงอย่างเนี้ยมาเป็นครูท่านก็สอนการนั่งให้เราก็นั่งจำได้ว่านั่งครั้งแรกแค่10นาที10กว่านาทีปวดเมื่อยไปทั้งตัวแล้วคุณยายท่านก็คงเห็นอาการเพราะนั้น10กว่านาทีนั่นนะท่านก็บอกว่าอ้าวพักได้แล้วแล้วท่านก็ยิ้มแต่ไม่มีคำตำหนิอะไรออกมาจากปากท่านเลยนี่คือคุณสมบัติความเป็นครูของยายมีแต่คำให้กำลังใจและนั่นคือจุดเริ่มต้นแล้วท่านก็บอกว่ามีเวลาก็มาอีกนะสมัยนั้นเส้นทางไปถึงยายมันก็คือเส้นทางนี้แหละคือพบหลวงพ่อธรรมะแล้วก็ต่อทอดไปถึงคุณยายแล้วทำให้หมู่คณะเล็กๆมันก็ก่อตัวขึ้นแล้วจุดนี้แหละเป็นจุดที่มาเริ่มต้นบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกายเกิดขึ้นเป็นช่วงที่ท่านบอกว่าอะไรข้างนอกมันจะเป็นยังไงท่านไม่สนใจท่านไม่ห่วงแม้กระทั่งการเรียนที่เกษตรท่านยังไม่ห่วงเลยเพราะตอนนั้นท่านรู้แต่ว่าวิชาที่ยายให้เนี่ยนี่คือโอกาสในชีวิตของท่านที่ท่านจะได้เรียนรู้วิชาเป็นวิชาที่ทางโลกไม่มีสอนและคนที่จะสอนให้ท่านได้มีคนเดียวคือยายเพราะนั้นเวลาท่านถึงทุ่มให้อยู่กับสิ่งที่ท่านเห็นว่าสำคัญที่สุดนั่นคือวิชาความรู้ที่จะได้จากยายสิ่งอื่นท่านยอมสละได้หมดเพราะนั้นท่านพบยันแต่06มา07 08 09เนี่ย 3-4 ปีท่านบอก 3-4 ปี09ทำไมมาถึงแค่09เพราะปลายปีนะลอยกระทงนั่นแหละเจอหลวงพ่อตะตะแล้วเรื่องหลวงพ่อตะก็เข้ามานี่คือความลงตัวที่ทีมภายในเขาวางเอาไว้ให้เลยฉันนึกถึงประวัติของพวกเราย้อนหลังมาถึงตอนเจอหลวงพ่อตะนี่คือสัญญาณจากภายในเขาบอกมาว่าสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปข้างหน้ากำลังจะมาถึงเพราะหลวงพ่อตะคือมือทำงานการสร้างวัดพระธรรมกายเกิดขึ้นหลังจากหลวงพ่อธรรมะบวชเพราะว่าตอนที่หลวงพ่อเข้ามา ถึงยายใหม่ๆขอคุณยายขออนุญาตบวชคุณยายบอกว่าอย่าเพิ่งบวชก่อนเลยคุณไปเรียนซะให้จบซะก่อนเมื่อจบแล้วยายจะบวชให
1: ้หลวงพ่อธรรมะเนี่ยท่านก็เรียนอยู่สวนกุหลาบท่านก็เดินไปหายายบอกว่ายายยายอยากจะบวชจังเลยยายก็บอกว่าคุณเหรอจะบวชถ้าคุณจะบวชคุณเป็นคุณจะไปเรียนให้จบปัญญาก่อนจะบวชให้หลวงพ่อธรรมะก็เข้าเกษตรได้เข้าเกษตรได้ก็ไปเอาหลวงพ่อทัตตะมาอีกคนนึงหลวงพ่อทัตตะก็โอ้โหวิชาเดรัจฉานเนี่ยนะนี่เรื่องจริงนะวิชาเดรัจฉานเนี่ยเต็มตัวมาเลยว่าจะห้ำหั่นสององค์นี่ลงสองคนนี่ได้เกือบตาย
0: พอถึงพ.ศ.2512ตั้งแต่ต้นปีแล้วยายตามแล้วว่าคุณชัยบูรณ์เรียนจบหรือยังตามแม้กระทั่งเหลืออีกกี่วิชาเพราะยายจะไม่เคยตามเรื่องลูกศิษย์อะไรขนาดนี้เลยตามอยู่คนเดียวคือหลวงพ่อธรรมะเพราะหลวงพ่อธรรมะคือผู้ที่จะปักหลักของหมู่คณะหลวงพ่อไปหายายที่บ้านธรรมศีลนะพอนั่งลงปั๊บยายถามเลยไม่ต้องไปเรื่องอื่นอ่ะคุณจะบวชเมื่อไหร่ช่วยเอาปฏิทินมาทีท่านก็ดูแล้วท่านก็วงเลยนะแล้วก็คืนให้ยายยายก็ไปติดที่ผนังหลวงพ่อธรรมะบอกว่ามาเล่าในประวัติท่านก็คือที่วงวันที่27สิงหาเพราะวันที่27สิงหาเนี่ยเป็นวันเพ็ญเดือน9เพราะว่าท่านชอบวันเพ็ญทุกคนก็จะ alert พร้อมที่จะช่วยงานเรื่องอะไรที่จะไปถึงโยมพ่อโยมแม่หลวงพ่อทัตตะก็รับเรื่องเรื่องอะไรเกี่ยวเรื่องพิธีอะไรหลายอย่างอาจารย์ทวินก็รับเรื่องฉันยังจำได้ว่าเขามอบหมายให้ฉันไปหาดอกบัวมาเพราะตอนเป็นนาคใช่ไหมตอนเวียนเนี่ยจะต้องใช้ดอกบัวเพราะนั้นก็พอถึงวันที่27สิงหาทุกอย่างก็พร้อมพอถึงเวลาที่เขาจัดแถวที่ข้างโบสถ์ก่อนเวียนก็มีก็บอกอ้าวเดี๋ยวไปถือถาดไปอยู่ใกล้แล้วเป็นภาพที่อยู่ในความทรงจำตลอดเพราะว่าเป็นโอกาสที่โอ้ได้ถ่ายรูปกับนาคภูมิใจดีใจมากเลยเพราะเราเองก็ไม่ได้คิดว่าเราจะได้โอกาสนั้นวันที่หลวงพ่อบวชแล้วยายถวายของเสร็จแล้วท่านเดินกลับบ้านธรรมสิทธิ์ฉันเดินตามหลังประโยคที่ฉันได้ยินยายเนี่ยเดินท่านมีความสุขถึงจะเหนื่อยแค่ไหนวันนั้นท่านมีความสุขมากแล้วท่านก็บอกว่าชนะแล้วชนะแล้วธรรมชโยชนะแล้วแสดงว่ามันมีนัยยะลึกที่ซ้อนอยู่ในการบวชของหลวงพ่อธรรมะแสดงว่าอะไรก็ตามที่จะขวางมันขวางท่านอยู่แล้วท่านสามารถที่จะเข้าสู่เรื่องการบวชแล้วการบวชของท่านนี้จะตั้งต้นของหมู่คณะที่จะเกิดขึ้นต่อมาจากบวชได้สักวันสองวันฉันก็ไปที่บ้านธรรมสิทธิ์เพื่อที่จะไปดูว่ามันยังมีงานอะไรที่ต้องเคลียร์แล้ววันนั้นไปเนี่ยบ้านธรรมสิทธิ์ปกติคุณยายฉันชอบประตูหน้าเนี่ยมันจะเป็นสองบานประตูนะสองบานแล้วเปิดโล่งวันนั้นหลังจากบวชเนี่ยพอฉันไปเนี่ยบานประตูหนึ่งปิดอีกบานประตูหนึ่งแง้มฉันก็นึกด้วยวิสัยของลูกศิษย์นะออกแง้มไว้ให้เราดูก็เห็นหลวงพ่อก็นั่งอยู่ในที่เดิมที่ท่านชอบนั่งอยู่ใกล้ๆเสาส่วนยายก็จะห่างออกมาประมาณสัก2เมตรนั่งดิ่งธรรมะกันทั้งคู่แล้วฉันมองหลวงพ่อธรรมะวันนั้นนี่นะมันเป็นความสว่างที่มาจากมันมีความสว่างทั้งสะอาดแล้วมันสว่างถ้าว่าใช้ศัพท์แบบของท่านก็ทำวิชาเพื่อเจไปดูว่ามันคืออะไรที่ท่านบวชเนี่ยจะต้องอะไรวันหนึ่งยายก็มาใกล้ๆกระซิบบอกกำลังตามหาที่เพราะนั้นการตามหาที่ถึงได้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคำว่าตามหาที่ในที่ถึงได้เกิดขึ้นศัพท์ในที่เนี่ยเป็นศัพท์เทคนิคของยายเวลายายจะไปนั่งธรรมะที่โรงงานธรรมวิชายายไม่ได้ใช้ว่ายายจะไปนั่งสมาธินะ

แต่ว่ายายจะใช้คำว่ายายจะไปเข้าที่คำว่าที่เนี่ยเป็นศัพท์เฉพาะที่ยายใช้หมายถึงที่ที่ศูนย์กลางกายเพราะนั้นสิ่งที่ท่านตามหาที่ในที่เป็นการบอกว่าท่านตามหาที่ไม่ได้ตามหาข้างนอกแต่ตามหาจากข้างในและนั่นคือจุดเริ่มต้นตามหาที่นับจากวันที่หลวงพ่อบวชเกือบ2เดือนเต็มข่าวว่าเราได้ที่ก็มาถึงคนที่ไปตามหาที่ก็คือหลวงพ่อรัตตะอาจารย์ทวินฉันถามหลวงพ่อรัตตะว่าที่ไปบ้านคุณวรณีไปวันนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าวันนั้นเป็นวันเกิดของคุณหญิงใช่ไหมหลวงพ่อตอบว่าไม่ใช่ที่ไปบ้านวันนั้นเนี่ยเพราะยายบอกให้หลวงพ่อตะไปวันนี้แล้วจะสำเร็จก็ไปวันนั้นนะเพราะเป็นวันเกิดของคุณหญิงท่านแต่ชุดที่เราไปไม่ได้ชำนาญเกี่ยวเรื่องการขอที่อะไรเลยนะมือใหม่หัดขัดพังนั้นเลยหลวงพ่อตาตาก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยไปเนี่ยกะว่าจะไปขอที่แต่นึกไม่ออกว่าจะไปพูดขอเขาอย่างไรปรึกษากันแล้วก็เลยเริ่มต้นกันที่ว่าจะขอซื้อที่เพราะนั้นวันนั้นพอเริ่มต้นในการขอซื้อที่ทั้งคุณหญิงทั้งคุณวรณีก็เลยนิ่งกันเอ๊ะจะมาซื้อที่ไอ้นี่วันเกิดก็เลยเงียบๆกันไปกลับมานี่นึกว่าฟาวแล้วนะแต่คุณอาจารย์ทวินท่านก็ยังไม่ละความพยายามเพราะว่าคุณวรณีก็ทำงานกระทรวงศึกษาด้วยกันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าใจว่าวันหนึ่งไปเจอกันที่กระทรวงวันนั้นก็เข้าใจว่าเป็นวันที่26นี่แหละ26ตุลาคุณวรณีพอเห็นอาจารย์ทวินนะไอ้ความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกวักมือเรียกนะวินมานี่สิอาจารย์ทวินก็เตรียมใจแล้วจะฟังเรื่องซื้อไปขอซื้อที่เนี่ยไปยืนสงบเสงี่ยมอยู่ข้างหน้าคุณวรณีเลยนะแล้วคุณวรณีท่านเห็นแล้วท่านก็เลยหยอกที่เธอไปวันนั้นน่ะที่ว่าจะขอซื้อที่น่ะถามคุณแม่แล้วคุณแม่ท่านบอกว่าไม่ขายโอ้อาจารย์ทวีก็หัวใจหล่นลงไปเลยแล้วคุณวรณีท่านก็ยิ้มหัวเราะคิดแล้วแต่คุณแม่ท่านถามว่าเขาจะไปสร้างวัดใช่ไหมคุณวรณีรีบตอบเลยใช่คุณแม่บอกว่าถ้าเขาจะไปสร้างวัดฉันจะยกให้เลยเป็นจุดตั้งต้นที่เราเริ่มได้ที่แล้วถึงได้ตามมาด้วยการมาดูที่พอเรารู้ว่าเราจะได้ที่คุณทวินก็พาเจ้าของที่เนี่ยมาที่บ้านธรรมสิทธิ์แล้วมาเรียนธรรมะกับยายด้วยนะคุณวรณีท่านก็เห็นเจตนาที่ดีของเราที่จะสร้างวัดแน่ๆแต่บอกว่าท่านเองก็ยังไม่เคยไปเลยที่พวกเราก็อยากจะดูว่าไอ้ที่ที่พูดถึงเนี่ยอยู่ในผังเนี่ยนะมันเป็นยังไงก็ยกทีมกันมาเลยสมัยนั้นมากันนี่นะพอถึงตรงปากทางเข้าของหลวงเห็นเป็นถนนอะไรลาดยางพอขึ้นสะพาน1ปั๊บเป็นสะพานไม้ลงจากสะพาน1ปั๊บลูกหลังล้วนเลยทีนี้ฝุ่นแดงมาตลอดทางเห็นยายเบิกบานยายไม่มีอะไรเลยยายเบิกบานแช่มชื่นเพราะท่านเป็นคนหาให้เองเพราะหลวงพ่อขอไว้ยายบอกว่าต้องการอะไรบ้างติดน้ำไปมาสะดวกแล้วก็ฟรีได้หมดเลย3ข้อส่วนเราก็พอดีหลวงพ่อทศตาชวนไอ้น้องไปท่านเรียกอย่างนี้เลยนะไอ้น้องไปวัดที่กันแล้วท่านเป็นคนเดียวที่เตรียมที่วัดมาเรานึกถึงป้าวันนี้โอ้โหหลวงพ่อตะพร้อมต่อมาเมื่อตอนที่ไปสร้างเจดีย์ตะตะชีโวเนี่ยไปเจอท่านที่นั่นพอดีนึกถึงเรื่องที่เราไปดูที่ครั้งแรกนะหลวงพ่อชวนผมไปวัดที่พอไปสุดที่แล้วผมหันมาถามหลวงพ่อว่าเท่าไหร่หลวงพ่อจำได้ไหมได้เท่าไร1,060โอ้โหเว้ยอยู่ในใจเว้ยท่านตอบเองเลยนะฉันได้ยินหูเลยโอ้ท่านยังจำได้ไว้1,060เนี้ยยายสดชื่นอยู่แต่หลวงพ่อจะนิ่งของหลวงพ่อฉันเข้าใจว่าท่านตรองแล้วจะทำยังไงจะเอายังไง

0: พราะคำตอบสุดท้ายจะไปอยู่ที่หลวงพ่อ yes หรือ no
1: เราต้องคิดหาแผ่นดินสักแผ่นไหมฮะอยากจะคิดได้ให้คนไปขอแผ่นดินขอ50ไร่เขาให้ยกหมดยกให้หมดผืนเลยจ้ะอยากจะส่งหลวงพ่อทัตตะเนี่ยมาก่อนจ้ะมาเฝ้าแผ่นดินนี่ไว้พอวันเสาร์ยายก็ขึ้นรถมาทุ่งนาเนี่ยทุกเสาร์มีเป็นทุ่งนานะสร้างวัดใหม่เป็นทุ่งนาเลยไม่

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GPN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าคนจะรวยต้องมีบุญบุญเก่าเราไม่รู้ว่ามีมากน้อยเพียงใดแต่บุญใหม่เราต้องสร้างต้องสั่งสมแล้วหมั่นนึกถึงบุญเพราะบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จทั้งปวงหมั่นทำใจให้ใสๆดวงบุญจะได้ใสๆอธิษฐานให้บุญบันดาลให้มีช่องทางถ้าหากเรานึกถึงบุญใจก็จะจรดที่บุญกระแสทานแห่งบุญจะหลั่งไหลมาที่ตัวเราเมื่อบุญเต็มเปี่ยมก็จะสามารถดึงดูดทรัพย์สมบัติมาได้มารวมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญในวันนี้กันนะคะวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกใต้บารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยได้เดินหน้าส่งถุงยางชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นจำนวน6จังหวัดสายทานน้ำใจจากวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายภายใต้บารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยยังคงหลั่งไหลไปยังผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาตัวแทนจากศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัด6จังหวัดได้เดินทางมารับมอบถุงยางชีพจากวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายได้แก่จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนครนายกและศูนย์บางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยากว่า 2,000 ถุงเพื่อลงพื้นที่จัดสรรถุงยางชีพนำไปมอบให้ความช่วยเหลือให้ถึงมือพี่น้องประชาชนตามพื้นที่ที่มีความเสียหายต่อไปซึ่งอาหารทุกชิ้นที่บรรจุลงไปในถุงเป็นความห่วงใยจากวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายรวมถึงผู้ใหญ่ใจบุญที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยด้วยกันในยามลำบากซึ่งการแบ่งปันทำให้สังคม

0: บริจาคสิ่งของจำเป็นเช่นข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปากกระป๋องและอาหารกระป๋องเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆผู้ประสงค์ร่วมบริจาคสามารถนำสิ่งของมามอบได้ที่ศาลามหาทานบารมีวัดพระธรรมกายอาคารครัว71ปีเลขที่23/2หมู่7ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนและส่งต่อกำลังใจให้ผู้ประสบภัยในช่วงที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
1: ก็วันนี้ก็มารับถุงยางชีพเพื่อเอาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพราะที่สุพรรณบุรีน้ำเริ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็สาธุชนที่อยู่ริมคลองหมู่1หมู่2หมู่3หมู่4หมู่5อยู่ใกล้ๆอำเภอ2พี่น้องจะประสบภัยทุกปีเพราะน้ำจะมาแล้วก็ทำให้ไปหาอาหารไม่ค่อยสะดวกเลยต้องเอาอาหารไปช่วยเหลืออาหารที่ไปช่วยเหลือทั้งหมดก็จะไปดูหลายๆที่นะครับที่ประสบภัยน้ำท่วมเพราะที่อยู่ติดลำคลองตลอดเส้นทางเลยครับก็ขอขอบคุณโมทนาบุญกับพระเดชคุณหลวงพ่อธรรมชโยที่เมตตาให้อาหารไปดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งนี้นะครับขอกราบโมทนาบุญครับ
2: วันนี้ได้เดินทางมารับถุงยางชีพจากวัดพระธรรมกายและมูลนิธิวัดพระธรรมกายก็กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงพ่อธรรมชโยและก็สาธุชนยอดกัลยาณมิตรทุกท่านที่ได้ส่งแรงใจได้ช่วยนะถุงยางชีพนะให้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครนายกจังหวัดนครนายกสถานการณ์น้ำตอนนี้ก็คือมีฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็บวกกับการปล่อยน้ำจากเขื่อนขุนด่านชลประการการปล่อยน้ำลงมากับฝนตกที่ต่อเนื่องทำให้4อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอปากพลีอำเภอบ้านนาและอำเภอองครักษ์ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะก็เกิดความเสียหายจากเรือกสวนไร่นาตึกรามบ้านช่องและรอบๆศูนย์ปฏิบัติธรรมนครนายกตอนนี้ก็น้ำก็ขึ้นมาที่เกือบครึ่งเอวแล้วเกือบครึ่งเอวก็ถือว่ามีปริมาณน้ำที่มากขึ้นเรื่อยๆทุกวันดังนั้นเพื่อบรรเทาทุกข์บำรุงสุขของชาวบ้านที่อยู่รอบๆศูนย์และอำเภอองครักษ์จึงต้องมาขอความช่วยเหลือโดยการมาขอถุงยางชีพจากมูลนิธิธรรมกายก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่คอยให้ความช่วยเหลือมาณโอกาสนี้นะ
3: ที่ศูนย์พาสกรนิดเองนะครับก็เริ่มท่วมประมาณ4วันนะครับผมเริ่มจากระดับหัวเข่าครับผมขึ้นมาถึงประมาณน่องนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็คงตัวอยู่ที่นี่ครับแล้วก็แต่สามารถที่จะยกของขึ้นทันก็ทำให้ทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาไม่ได้เสียหายมากมายของที่ได้รับจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับก็จะแบ่งเป็น2ส่วนครับส่วนหนึ่งก็คือจะส่งมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากประสบอุทกภัยครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะนำข้าวของชุดนี้เนี่ยไปมอบให้กับทางวัดเพื่อที่จะให้ทางวัดได้บรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนในพื้นที่อีกส่วนหนึ่งครับผมก็อย่างเช่นอำเภอวัดช่องลมครับผมวัดมหาธาตุวัดไม้สี่หมื่นวัดพญาไม้ที่ของอำเภอเมืองดำเนินสะดวกก็จะมีน้ำท่วมขังล้นตลิ่งเข้ามาก็ขอขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับแล้วก็กัลยาณมิตรของวัดพระธรรมกายทั่วโลกที่ได้ร่วมกันบริจาคแล้วก็สนับสนุนในอุทกภัยในครั้งนี้นะครับว่าให้สิ่งของแล้วก็ให้กับประชาชนที่ยากลำบากตอนนี้ที่มีน้ำขังอยู่ถึง7วันนะก็สามารถที่จะบรรเทาทุกข์บำรุงสุขกันได้ทั่วหน้ากันครับผม
0: นอกจากนี้วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายยังได้รวมพลังบวรอำเภอคลองหลวงได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้ง7ตำบลในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีที่ส่งผลให้หลายชุมชนยังคงมีน้ำท่วมขังส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการผู้ที่ช่วยเหลือตนเองได้จำกัดและ

ถิ่นหน่วยงานสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนพลังบวรบ้านวัดราชการบูรณาการความร่วมมือลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้ง7ตำบลของอำเภอคลองหลวงโดยมีคณะสงฆ์ผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงพร้อมด้วยคณะปลัดอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและภาคีเครือข่ายในพื้นที่รวมลงพื้นที่ในครั้งนี้โดยเมื่อวันที่2ตุลาคมได้ลงพื้นที่ดูแลประชาชนในตำบลคลอง1ตำบลคลอง2และตำบลคลอง3มุ่งเน้นการนำความช่วยเหลือเข้าถึงระดับครัวเรือนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่มีข้อจำกัดในการเดินทางหรือไม่สามารถออกมารับสิ่งของช่วยเหลือได้ด้วยตนเองนอกจากนี้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังได้ร่วมกันสำรวจและประสานข้อมูลครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างตรงจุดและสอดคล้องกับความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ซึ่งนอกจากถุงยังชีพข้าวสารและอาหารแห้งแล้วมูลนิธิธรรมรักษายังได้สนับสนุนยาสำหรับรักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่พบได้ในช่วงที่ประชาชนต้องสัมผัสกับน้ำท่วมขังขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ร่วมสนับสนุนอาหารปรุงสุกใหม่และสิ่งของจำเป็นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ร่วมลงพื้นที่ดูแลสุขภาพแจกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ตลอดจนให้คำแนะนำในการป้องกันโรคและการดูแลตนเองในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมส่วนวันที่3ตุลาคมภารกิจช่วยเหลือได้ดำเนินต่อเนื่องไปยังตำบลคลอง4ตำบลคลอง5ตำบลคลอง6และตำบลคลอง7ทำให้การลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครอบคลุมทั้ง7ตำบลของอำเภอคลองหลวงซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการนำสิ่งของไปส่งมอบณจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นแต่เจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายได้เข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนตามบ้านเรือนสำรวจสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและนำอาหารสิ่งของจำเป็นรวมถึงยารักษาโรคเข้าไปส่งมอบถึงมือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการผู้ที่ช่วยเหลือตนเองได้จำกัดและครัวเรือนเปราะบางซึ่งบางครัวเรือนยังมีน้ำท่วมขังบริเวณบ้านและเส้นทางเข้าออกทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากจึงจำเป็นต้องนำความช่วยเหลือเข้าไปถึงพื้นที่โดยตรงด้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในแต่ละพื้นที่ได้ร่วมลงพื้นที่นำยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นไปมอบแก่ประชาชนพร้อมให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพการป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมและการดูแลตนเองอย่างถูกวิธีโดยเฉพาะผู้ที่ต้องสัมผัสหรือว่าลุยน้ำเป็นเวลานานตลอดการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้เห็นภาพของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งคณะสงฆ์ฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุคลากรสาธารณสุขกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอาสาสมัครและประชาชนที่ต่างนำกำลังคนทรัพยากรและศักยภาพที่มีมาร่วมกันบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะด้านพุทธศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระและร่วมกันทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนค่าน้ำค่าไฟสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางการสร้างคนดีและการเผยแผ่ธรรมะในพื้นที่ต่อไปบรรยากาศงานบุญที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเต็มไปด้วยความศรัทธาของคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดภูเก็ตที่ตั้งใจเดินทางมาร่วมงานบุญใหญ่ประจำเดือนกันอย่างคึกคักโดยกิจกรรมเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระ
ซึ่งเป็นการสั่งสมบุญกุศล

พร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดทางสถานี GBN ซึ่งเป็นบุญละเอียดที่พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาจากนั้นเป็นพิธีสำคัญคือพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนค่าน้ำค่าไฟซึ่งภายในงานมีตัวแทนคณะเจ้าภาพและสาธุชนร่วมการนำกล่าวคำถวายผ้าป่าและน้อมถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์ซึ่งปัจจัยการทอดผ้าป่าในครั้งนี้จะนำไปใช้

เพื่อรองรับกิจกรรมการอบรมศีลธรรมการปฏิบัติธรรมของเยาวชนและประชาชนตลอดจนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมั่นคงพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพยังได้รับผ้าไตรกฐินจากคณะสงฆ์เพื่อนำกลับไปอธิษฐานจิตที่บ้านก่อนที่จะได้นำมาร่วมพิธีในพิธีกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตซึ่งจะได้จัดในเร็วๆนี้ทั้งนี้การจัดงานบุญดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการทำนุบำรุงศาสนสถานแต่ยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่พุทธบริษัท4และส่งเสริมการรักษาศีลปฏิบัติธรรมตามหลักการละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสเพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสงบความผ่องใสทุกคนพร้อมใจกันสั่งสมบุญรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาด้วยใจที่เบิกบานในบุญกันทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะ

ทำบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมงานบุญกันอย่างเบิกบานใจแม้จะอยู่ห่างไกลจากประเทศไทยค่ะโดยกิจกรรมในภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวเชิญผู้แทนสาธุชนสองท่านคือกัลยาณมิตรปาลิตาโครเนอร์และกัลยาณมิตรด่วนโมกขรัตเป็นผู้แทนกดปุ่มเปิดไฟส่องสว่างหน้าแท่นบูชาข้าวพระก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการน้อมถวายเครื่องทยธรรมและภัตตาหารอันประณีตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ทุกท่านจะได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมภาชนะใจที่จะรองรับบุญที่จะเกิดขึ้นในพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสมจิตฟิชเชอร์นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเสน่ห์เพ็ญบุญและกัลยาณมิตรขวัญอยู่วิชเกนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเพื่อความอบอุ่นโดยมีกัลยาณมิตรวิภารัตสาขากรและกัลยาณมิตรประเพียรแทสเทเกนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายเครื่องฟอกอากาศโดยมีกัลยาณมิตรสิริวันไฮแนนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายต่อมาเป็นพิธีมุทิตาพระมหาเถระ20พรรษาคือพระครูสังฆรักษ์บุญยวีขันติวิโรในโอกาสนี้พระอาจารย์ท่านได้กล่าวเปิดใจถึงการสร้างบารมีมาอย่างเต็มที่เต็มกำลังซึ่งท่านมีความสุขกับการสร้างบารมีเป็นอย่างมากพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวอนุโมทนาและให้ข้อคิดในการสร้างบารมียังความปราบปลื้มปิติให้บังเกิดขึ้นกับญาติโยมทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและความสามัคคีสะท้อนถึงพลังศรัทธาของพุทธบริษัทในประเทศเยอรมนีที่มุ่งมั่นรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธสืบไปเช่นเดียวกับที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินสร้างวัดโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างเนืองแน่นค่ะสำหรับบรรยากาศภายในงานณวัดภาวนาซานดิเอโกสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรปวัตนสูตรและสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสวดจันทสโรพระผู้ปราบมารและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายกองบุญภัตตาหารบูชาข้าวพระโดยมีกัลยาณมิตรสมดีแก้วมหาวงศ์และกัลยาณมิตรอานนท์จันทวงศ์ศรีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายตามด้วยพิธีถวายทิพยปุพพามาลาโดยมีกัลยาณมิตรตัทธธานีหานสนะและกัลยาณมิตรแถวสอประเสริฐเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายประทีปโคมไฟซึ่งประธานเอกในพิธีได้แก่กัลยาณมิตรกิตรวีธนะหิรันโรธและกัลยาณมิตรอแมนดาแมคคราวพร้อมด้วยคณะประธานรองได้เข้าประจำโคมประทีปแก้วท่ามกลางเสียงเจริญชัยมงคลคาถาจากคณะสงฆ์และได้มีการบันทึกภาพหมู่ร่วมกันด้วยความปลื้มปิติ
ต่อมาในเวลา

19:30 น.สาธุชนได้ร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมๆกันกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดภาวนาซานดิเอโกโดยมีกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์และรองศาสตราจารย์ดร.จันพิมพ์สายสมรพร้อมครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายนอกจากนี้ยังมีพิธีถวายกองทุนชำระหนี้สงฆ์โดยมีกัลยาณมิตรไสยสนะสอประเสริฐเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายกองทุนบูรณะปฏิสังขรณ์โดยมีกัลยาณมิตรสมพรปารเคนและกัลยาณมิตรสมวันดีทองพระจันทร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์พร้อมทางรับชมวิดีโอทบทวนบุญสหวาระเดือนเกิดส่วนในช่วงท้ายของพิธีกรรมท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติธรรมสร้างความตระหนักในคุณค่าของการสร้างบารมีและเป็นกำลังใจในการทำความดีให้แก่ผู้ที่ร่วมงานทุกคนค่ะส่วนวัดพระธรรมกายเซียเตินประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรม Full Moon Meditation ท่ามกลางบรรยากาศคืนพระจันทร์เต็มดวงเพื่อเปิดพื้นที่ให้ชาวอเมริกันและผู้ที่สนใจหลากหลายเชื้อชาติได้มาพักกายพักใจแล้วมาเติมพลังให้กับตัวเองผ่านการฝึกสมาธิค่ะบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสงบและอบอุ่นโดยมีชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักโดยมีกัลยาณมิตรสตีฟเพนนีได้ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่นพร้อมสร้างบรรยากาศผ่อนคลายด้วยคลื่นเสียง Singing Bowls เพื่อให้ทุกท่านได้ปล่อยวางความเครียดลดความคิดที่วุ่นวายเพื่อเตรียมใจเข้าสู่ความสงบก่อนที่จะได้เรียนรู้การทำสมาธิอย่างเรียบง่ายแม้ไม่เคยฝึกมาก่อนโดยพระอาจารย์ได้แนะนำการผ่อนคลายร่างกายและนำใจกลับมาไว้ที่ศูนย์กลางกายจากนั้นได้ร่วมการจุดประกายความสว่างด้วยแสงเทียนใต้คืนวันเพ็ญซึ่งเป็นสัญลักษณ์สื่อถึง Inner Light หรือแสงสว่างภายในใจที่ทุกคนสามารถค้นพบได้ทั้งยังได้ร่วมการเวียนประทักษิณอย่างสงบเพื่อเรียนรู้ว่าสมาธิสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกจังหวะชีวิตแม้ในขณะที่ร่างกายกำลังเคลื่อนไหวภายหลังเสร็จสิ้นจากการปฏิบัติธรรมชาวท้อง

ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในต่างประเทศอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่4วัดภาวนานางาโนอันดับที่5วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับที่6วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่7วัดพระธรรมกายจอร์เจียอันดับที่8วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับที่9วัดพุทธนอตไรเวสวาเรนอันดับที่10วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์และในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาด้วยย่อสวด 8,820 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งย่อสวดได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.com แล้วขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ขอเชิญผู้มีบุญร่วมสร้างมหากาลทานพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2569ณวัดและศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศโดยมีกำหนดการดังนี้สัปดาห์ที่3วันจันทร์ที่9พฤศจิกายนได้แก่ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันพุธที่11พฤศจิกายนได้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมชุมพรจังหวัดชุมพรธุดงคสถานอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญวันพฤหัสบดีที่12พฤศจิกายนได้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนได้แก่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรีธุดงคสถานแพร่จังหวัดแพร่ศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรีศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธารามจังหวัดราชบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าอุเทนจังหวัดนครพนมศูนย์ธรรมอุทยานสุขสดใสจอมทองจังหวัดเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนได้แก่ธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่สนแก้ววนารามจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จังหวัดสงขลาศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่สวยจังหวัดเชียงรายศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมนครนายกจังหวัดนครนายกธุดงคสถานร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยจังหวัดเลยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083-540-6603และ083-540-6613และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าณปะเรสังวิโลมานิไม่ควรใส่ใจคำแสลงหูของผู้อื่นสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: สาธุโขปันดิโตนามะชื่อว่าบัณฑิตย่อมทำประโยชน์ให้สำเร็จได้แล

0: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเสียงกล่าวกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยามหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายทั่วโลกทุกท่านนะอันไลฟ์โค้ชโปรดประชาธรรมาโคตร1ประโยชน์รุ่งโรจน์ดีชาตินี้หนา2ประโยชน์โปรดชาติหน้าเทพเทวา3ประโยชน์ชดช่วงญาณ นิพพานเอ่ยพระภิกษุไลฟ์โค้ชเทศสอนเศรษฐีมงคลพรชาตินี้เทวาอลงกรชาติต่อไปเอ่ยสุดที่กายธรรมชี้ทั่วล่านิพพานวันนี้ไลฟ์โค้ชเราก็มาถึง EP ที่66แล้วนะเลขดีนะ6นี่6ล็อกซิ่วนะรวยนะดังนั้นเนี่ยก็ตรงกับวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569นะก่อนที่จะฟังของพระอาจารย์แล้วก็มาทบทวนโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพ่ออันเป็นสุดที่รักที่บูชาเคารพนับถือของพวกเราทุกท่านนะสาธุ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับใครยิ้มขอให้รวยจ้ะ
2: สาธุ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเนื้อสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะตั้ง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเทพบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมาย
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: จ้าว่าอย่างไรว่าตามกันนะจ้าเดี๋ยวเรามาว่าคาถาโรยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072แมนีมันนีมานีแมนนี่มันนี่มานี่แมนนี่มันนี่มานี่
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเราว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีกันดีกว่าคือคาถา
1: สวัสดี
0: สวัสดีจ้า
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้
0: จ้าทำอย่างนี้แล้วจ้าเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถี่รวยไปทุกชาติเลยนะจ้า

คำว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายส่วนคำว่ารัตนะแปลว่าแก้วที่มีค่าที่ใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรพลอยหรือยิ่งกว่านั้นนะจ๊ะดังนั้นคำว่าพุทธรัตนะจึงแปลว่ากายของผู้รู้ที่ใสเป็นแก้วเป็นเพชรหรือยิ่งกว่านั้นจ้ะพุทธรัตนะนี่เป็นกายที่สำคัญมากเป็นการที่เห็นทุกสิ่งทั้งสิ่งที่อยู่ในภพสามและสิ่งที่ออกไปนอกภพสามด้วยด้วยธรรมจักษุและรู้แจ้งโดยญาณทัศนะพระธรรมกายนี่แหละคือสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานะจ๊ะซึ่งมีอนุภาพมากไม่มีประมาณกายก็งดงามเพราะประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการนะจ๊ะอีกทั้งยังมีพระคุณมากมายที่แม้ท่านบุรุษทั้งหลายจะบรรณาคุณโดยไม่ซ้ำกันเลยหรือพูดไปขาดปากเลยเป็นกลับก็ยังไม่หมดสิ้นพระคุณพระธรรมกายเลยนะจ๊ะในการกายพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะซึ่งมีหน้าที่ทรงรักษากายพุทธรัตนะไว้นะจ๊ะแล้วก็เป็นแรงกำเนิดในความรู้เป็นกำลังแห่งความรู้ที่แท้จริงที่จะทำให้เราพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้และในกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะซึ่งมีหน้าที่ทรงรักษาความรู้นี้ไว้อีกชั้นหนึ่งนะทั้งพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะสามอย่างนี้ต้องไปพร้อมๆกันเหมือนกับเพชรที่มีสีมีแววแล้วมีความใสรวมอยู่ในเพชรเม็ดเดียวกันนะจ๊ะซึ่งรัตนะทั้งสามนี้จะรวมอยู่ในคำว่าสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในตัวของเรานะจ๊ะไม่ได้อยู่นอกตัวเลยที่เราจะต้องเข้าถึงให้ได้ไอ้เราได้รู้จักท่านและนี่คือที่พึ่งที่ลึกที่แท้จริงสิ่งอื่นไม่ใช่เวลาเข้าถึงแล้วเราก็จะอบอุ่นใจปลอดภัยมีความสุขที่แท้จริงที่ไม่มีขอบเขตแล้วก็มีความรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงจะสามารถไปทำลายความสงสัยทั้งหลายที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้และความไม่รู้ใดที่มันเกิดขึ้นในใจก็จะหมดไปเลยจะแปลเปลี่ยนมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือรู้แล้วเห็นแล้วนะจ๊ะตื่นแล้วจากโลกมายาตื่นแล้วจากความหลับไหลเพราะกิเลสอาสวะด้วยรัตนะทั้งสามนี้

จ๊ะซึ่งเราจะต้องเข้าถึงรัตนังสามนี้ให้ได้ถ้าเข้าถึงได้ต้องหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดถึงจะสว่างสว่างแล้วถึงจะเห็นเส้นทางภายในมุมมีความสว่างภายนอกก็จะเห็นเส้นทางภายนอกมุมมีความสว่างภายในก็จะเห็นเส้นทางภายในเส้นทางภายในคือทางมรรคผลนิพพานสว่างภายนอกยังอยู่ในวัฏฏะแต่สว่างภายในจะพ้นวัฏฏะได้นี่นะจ๊ะแจ๋วแจ่มแจ้งเจิดจ้าจับใจการก่อเกิดกลางกายแก่นแก้วแสงสาดส่องสดใสสางเศร้าพวยพุ่งปราบร่างแปลวเพลิดปริ้งแปลวปลายราวพราวพราวร่างปริ้งแปลวปลายเกิดก่อกึ่งกลางกายแก่นแก้วดูโดดเด่นเดียวดายเดือนเดียวจับจิตจรัสเจิดจ้าแจ่มแจ้งจริงเจียวฟังเพลงเลย

0: วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายมาถึงครูไม่ใหญ่นะจ๊ะ
1: ครับ
0: ตอนอย่าดื้ออย่าซนนะสู่ภารกิจสร้างคนสร้างพระสร้างศรัทธา
1: สา
0: ธุโอ้เวลากันได้เพลงแก้ที่เราแล้วจะดีเอง

0: กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระสมุอภิชาติอภินันโทปัจจุบันรับหน้าที่เลขาธิการเจ้าคณะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
1: สาธ
0: ุและประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: นี่

0: หลวงพ่อครับผมเหลียวมองย้อนกลับไปที่เส้นทางทอดยาวที่ผ่านมาสอนให้ผมรู้ซึ้งว่าชีวิตจะแปรเปลี่ยนจากฐานเป็นเพชรได้นั้นไม่ใช่เพียงกำลังตนแต่เพราะมีกัลยาณมิตร
1: สาธุ
0: ก็เปรียบดังเข็มทิศคอยประคองดึงกลับมาที่หบเหวความหลงทางครับคือพอจะหลงก็ดึงกลับมาจุดเริ่มต้นในเส้นทางทางของผมเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2535ตอนอายุ11ปีคุณอาชื่อสุวรรณานวสีอานนท์ไหนไหนนึกว่าใครอุบาสิการุ่น
1: 3
0: ของวัดพระธรรมกายเนี่ยได้เจอกับผมและคุณย่าจากจันทบุรีมาร่วมงานทอดกฐินฉลองแบบ4ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนประสิทธิ์อาจารย์ขนนกยูง

าดูสิคุณอายุอะไรเนี่ยสบายดีเนาะโอ้ภาพในวันนั้นยังแจ่มชัดผมด้วยก้มกราบแทบเท้าอาจารย์แม้สมองในวัยเด็กจะยังไม่ประสีประสัดแต่กระแสความเมตตาที่แผ่ออกมาพร้อมกับพูดที่นุ่มนวลที่สุดครับตรึงใจผมไว้ตลอดคือย่าดื้ออย่าสนนะ เพียง5คำสั้นๆแต่เป็นเรื่องอานุภาพดังกระหอกคุ้มภัยเพราะในเวลาต่อมาชีวิตผมก็ได้พิสูจน์แล้วว่าคุณยายท่านมองขาดยิ่งกว่าใครเมื่อผมย้ายกับสู่วัย13ปีด้วยความสนนี่ไงเริ่มมาแล้วผมชอบไปเตะของเส้นไหว้ตามศาลเด็กคนอื่นยกมือไหว้แต่กับผมกลับเดินไปแย่ทุกครั้งเพราะและความสนก็นำเรื่องมาให้จนได้ไม่นานนักโรคประหลาดก็จืดโจมผมจนสู้ผอมเลยเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกกายสั่นสะท้านกรีดร้องโหยหวนกลางดึกดื่น

0: เป็นภาพที่น่าเวทนาอย่างยิ่งผมจะเป็นรักษาทั้งโรงพยาบาลสิริราชทั้งศาสตร์มืดศาสตร์สว่างศาสตร์ลึกลับนานนับปีแต่ก็ไร้ผลยังไม่หายเนอะวันหนึ่งพระท่านโทรศัพท์มาหาคุณพ่อและบอกว่าก็ผมน่าจะไปโดนว่านผีตายโหงเข้ามันเป็นยังไงเนี่ยพระท่านผมไปรักษาตัวกับท่านผมจึงออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ไปนอนศาลาวัดแทนรักษาตัวเป็นเดือนถึงจะหายแม้แต่นั้นจะกลัวผีสุดขีดก็ตามเมื่ออาการดีขึ้นคุณอาจึงชวนผมบวชในโครงการยุวธรรมทายาทรุ่น8ปี2538แล้วมาบวชรุ่น10อีกปี2540และรุ่น3เนียงแก้วปี2542ดีจ้าเรื่องการบวชสำเนียง3รอบนั้นคือเบ้าหลอชีวิตผมครั้งสำคัญเลยครับตั้งแต่การนั่งหลังตรงดังขุนเขา นี่ดูนั่งตรงเลยเนี่ย การทานข้าวทุกเม็ดให้มีคุณค่าฝึกความเนียบเฉียบแปะ ความสะอาดความเคารพวินัยอดทนมาเคารพเลยครับ นี่จ้าและในการอบรมนั้นมี2เหตุการณ์ที่ผมจำได้ไม่ลืมคือ1พระพี่เลี้ยงพาพวกผมมาอยู่ในพื้นที่กำลังก่อสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์และบอกว่าวันหนึ่งจะมีคนมาที่นี่นับล้านผมได้ยินและใจฟูปลื้มมากครับผมเลยภาวนาว่าสักวันผมจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเรื่องที่สองคือผมสะดุดตากับข้อความที่ว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีผมได้เห็นข้อความนี้ในวัย15ปีถึงแม้ตอนนั้นยังไม่รู้ซึ้งถึงความหมายที่แท้จริงแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมได้รู้จักความหมายชีวิตในการเกิดมาครับนี่เนาะเอามีดวงวิญญาณเนาะมีบุญเก่าด้วยแต่ถ้าว่าลมพายุแห่งวัยรุ่นเนี่ยมาแล้วก็พัดพาให้ผมหลงทางไประเริงกับอบายมุขที่เมืองจันทร์หลายปีอดีตผมเคยเป็นนักซิ่งท้าความตายตกดึกก็ชอบแข่งมอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็ว190กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนบางครั้งพุ่งชนกำแพงอย่างจังตายตายไหม
1: ไม่ตาย
0: หัววิดดับแต่โยมบางก็ยังให้โอกาสผมรอดมาได้เสมอแต่ในช่วงที่มืดมิดที่สุดของชีวิตคำว่าอย่าดื้ออย่าซนนะและเรากันมาเพื่อสร้างบารมีกลับประดังกล้องในใจของผมอีกครั้งครับนี่เนาะ

0: มถามตัวเองท่ามกลางหยาดน้ำตาว่าเราจะเดินลงเหวเหมือนเดิมหรือจะทะยานสู่ฟ้าใหม่ดีและในวันที่ต้องการแสงสว่างคุณฮาก็ได้มารับผมสู่โรงวัดพระธรรมกายผมจึงหักดิบทิ้งทุกอบายมุขในน้อมรับคำสั่งจากหลวงพ่อธรรมชโยเปรียบดังผู้ยุบชีวิตฮะ
1: คร
0: ับคุณไม่ใหญ่เลย
1: ใช่ผมจึงใหม่คร
0: ับ ให้ผมกลายเป็นคนใหม่นับแสนนั้นมาผมช่วยงานวัดอยู่10ปีเราก็เรียนจนจบปริญญาตรีเรื่องหนึ่งที่จำไม่เคยลืมเลยคือช่วงลงพื้นที่นิมนต์พระมาร่วมงานสลายร่างคุณยายอาจารย์เมื่อเงินผมเป็นหลังคาสีเหลืองไกลๆผมนึกว่าเป็นวัดเลยขับฝ่าดงสับปะรดเข้าไปสุดท้ายรถติดลมต่างทั้งขับทั้งเข็นกันอยู่พักใหญ่ช่วงนี้ผมออกนิมนต์พระทุกวันยังไม่ได้บวชพระใช่ไหมจ๊ะค่ำไหนนอนวัดนั้นอยู่เป็นแรมเดือน
1: จ้าถู
0: กแล้วเขาให้นอนเหรอ
1: น่าให้นอนครับ
0: เป็นแรมเดือนนี่เน
1: า
0: ะ
1: บรรดาวัดไม่ใช่วัดเดียว
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ไปทีละวัดทีละวัด
0: ครับแต่เมื่อถึงวันงานดีพระภิกษุ30,000รูปอยู่ตรงหน้าความเหนื่อยก็หายเป็นปลิดทิ้ง
1: จ้า
0: ถ้าไม่เข้าใจว่าเหนื่อยเพื่อบุญเหนื่อยแค่ประเดี๋ยวเดียวแต่ความปลื้มใจอยู่กับเราไปทั้งชีวิต
1: สา
0: ธุจ้าเมื่ออายุได้28ปีคุณอาก็ได้ชวนผมบวชอุทิศบุญให้คุณพ่อที่เพิ่งเสียชีวิตผมก็ตั้งใจบวชเพียง1พรรษาแต่ชีวิตพลิกผันเพราะเพื่อนพระด้วยกันครับเพื่อนชวนให้บวชอยู่ต
1: ่อ
0: เลยวันออกพรรษาแต่พอเลยวันออกพรรษาเพื่อนกับลาออกไปแต่ผมไปต
1: ่
0: อต่อมาเพื่อนอีกคนขออยู่ถึงวันรับกฐินไปอีกได้แน่เลยพอถึงวันกฐินเสร็จเพื่อนก็ลาแต่ผมยังไปต่อโอ้จนไม่ได้เข้าสู่โครงการสุพรรณมังเปลี่ยนวัดร้างให้เป็นวัดรุ่งจากเดิมที่ตั้งใจอยู่ต่อเพราะเพื่อนจึงแปรเปลี่ยนเป็นอยู่ต่อเพื่อลมหายใจของพระพุทธศาสนาสาธุโอ้สุดยอดสุดยอด

ระหว่างเดินทุดงไปพัฒนาวัดร้างที่จังหวัดสิงห์บุรีศาลาวัดที่ไม่ได้ใช้งานมานานจึงเต็มไปด้วยฝุ่นหยากใยและสิ่งปฏิกูลจนญาติโยมยังไม่ต้องสวมรองเท้าขึ้นมาบนศาลาแม้ในช่วงแรกจะไม่มีชาวบ้านแวะเวียนมาจนทำให้เกิดความท้อใจบ้างแต่พวกผมก็ยังคงก้มหน้าก้มตารับบุญทำความสะอาดจนศาลาสะอาดหมดจดเลยสาธุจ้าดีมากเลยจ้ะพอชาวบ้านมาเห็นศาลาสะอาดทุกจุดถึงก็ตาค้างโอ้รีบถอดรองเท้าออกแล้วเดินขึ้นมาศาลาด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มหลังจากนั้นพวกคนก็เริ่มหลั่งไหลกันมาอย่างไม่ขาดสายตอนนี้กับผมได้บทสรุปว่าการทำความสะอาดไม่ใช่แค่การทำงานภายนอกแต่เป็นการสร้างศรัทธาภายในใจผู้คนใช่จ้ะอันนี้ถูกต้องจ้ะอีกเหตุการณ์หนึ่งตามไปเปิดศูนย์บวชที่พิษณุโลกพระเพื่อนที่ช่วยกันดูแลเกิดอยากลาสิกขาเข้ามาอยู่ว่างผมก็เลยโทรไปหาคุณอาให้ช่วยพูดคุณอาก็ฝากประโยค

เด็ดไว้ว่าอานะถือศีลแปดมาตลอดชีวิตเพราะอาอยากเกิดเป็นผู้ชายแล้วได้บวชหลวงพี่จะเกิดเป็นผู้ชายแล้วมีโอกาสบวชอยู่แล้วจะศึกไปทำใหม่เขาพูดคุณอาวันนั้นกลับเป็นแรงผลักดันให้ผมมั่นคงในเพศสมณะมาจนถึงทุกวันนี้ครับ

ุณาพูดดีมากเลยนะนี่ท่านถอดใจพูดและถามเลยนะคุณอาเนี่ยนี่จะได้เลิฟและห่วงใหญ่แต่ว่าผมก็ได้รับมอบหมายให้มาบุกเบิกศูนย์วิทยาธรรมสุราษฎร์ของครอบครัวอินทรวัฒน์บนพื้นที่5ไร่ซึ่งทำการถวายที่ดินแล้ว2ไร่โอ้อนุโมทนาสาธุการด้วยนะเมื่อก้าวแรกได้สถานที่แล้วก้าวต่อไปคือหาทีมหาทุนเพื่อร่วมกันสร้างศูนย์ต่อไปครับนี่จ้ะสาธุจ้ะช่วงแรกกุฏิเล็กมากเวลาฝนตกน้ำรั่วตรงไหนก็ขยับหนีตรงนั้นไปผมพาพระนั่งสมาธิรอบสายทุกวันจนยอมเริ่มพูดกันว่าพระที่นี่ดีนะปฏิบัติธรรมทุกวันเลยครั้งหนึ่งมีโยมมาถวายสังฆทานผมก็ช่วยนั่งสมาธิและนึกนิมิตเป็นผลส้มแต่ยอมกลับบอกว่าไม่เห็นผลส้มเห็นที่ดวงกลมใสๆกลางท้องและมีความสุขมากเลยโอ้สุดยอดมีบุญผมมั่นใจว่าเราเดินมาถูกทางแล้วอาถูกทางที่ท่านนี่จากวันพระที่แทบไม่มีคนมาก็กลายมาเป็นมีคนมาสวดมา30-40คนตอนเนื่องยาวนานกว่า10ปีปัจจุบันนี้มีญาติโยมใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างงานท่ากฐินก็มีคนในพื้นที่มาร่วมงานถึง400-500คนสาธุออกร้านลงทานกว่า60ร้านเป็นสัญญาที่ดีนะจ๊ะเนี่ยดีมากเลยดีมากเลยเนี่ยดีจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เพื่อเชื่อมโยงบ้านและวัดให้ใกล้ชิดกันพร้อมร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธครับดีจ้าจัดพิธีทอดพระป่าและทอดกฐินมีสาธุชนมาร่วมงานบุญกันอย่างหนึ่งนั่นเต็มศาลาครับดีจ้า

0: ธุจ้าด้านการทำงานคณะสงฆ์ภาคใต้เริ่มแรกไม่ง่ายเลยครับแต่พอลวกทำหน้าที่เล็กๆด้วยหลักวิชาหลวงพ่อคือการให้นี่ให้ให้ไม่ให้ก็
1: ให
0: ้ไม่ให้ก
1: ็ให้ให
0: ้ผมและทีมงานช่วยงานคณะสงฆ์ด้วยใจใสๆทั้งชงกาแฟถวายน้ำชาจัดโต๊ะอุปถัมภ์พระผู้ใหญ่ผมบอกตัวเองเสมอว่าอย่ารีบประชันนั้นด้วยคำพูดแต่จงค่อยๆพิสูจน์ตัวเองด้วยการกระทำโอ้คมนะคมคมจากวันนั้นจนถึงวันนี้ลูกหลวงพ่อตัวแทนจากวัดพระธรรมกายได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการจากคณะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
1: สา
0: ธุจ้าและฝ่ายประชาสัมพันธ์จากคณะภาค16แล้วครับ
1: สา
0: ธุโอ้นี่เป็นธรรมดาเนาะนี่ฝ่ายประชาสัมพันธ์แล้วนี่นี่ร่วมกับเพื่อนงานคณะสงฆ์ในพื้นที่อย่างเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาให้กว้างไกลยิ่งขึ้นครับทูตเจ้าว่าปีที่ผ่านมาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดงานตักบาตรภิกษุสงฆ์จำนวน 1,110 รูป
1: ส
0: าธุซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งโดยมีพระภิกษุสงฆ์เมตตามาเข้าร่วมงานถึง 1,200 รูป
1: สาธ
0: ุนี่เกินคาดเลยไหมและมีสายชนมาร่วมงานเป็นความคาดหมายกว่า 3,000 คนนับเป็นงานที่สร้างความประทับใจให้แก่คณะสงฆ์และประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีเป็นอย่างมากครับโอ้นี่สัญญาณที่ดีจ้ะดีมากเลยนี่จ้ะสุดยอดสุดยอดปัจจุบันศูนย์พิทักษ์ธรรมสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดคลองมะขามเตี้ยและเป็นศูนย์รวมใจของชุมชนมีการอบรมสามเณรและมีพระเนรธรรมศาสตร์อย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีพระและสามเณรเรียนบาลีเกือบร้อยโดยเริ่มต้นจากหกรูปก่อนนี่แต่นี่เนาะใจโครงการบวชพระพุทธศาสนาสายญาติต่อเนื่องมาโดยตลอดครับจัดโครงการบำเพ็ญสามเณรสืบทอดอายุพุทธศาสนาปัจจุบันมีสามเณรเรียนต่อ6รูปก่อนอ้าวพุทธศาสนาก็เริ่มมีพระปัญจวัคคีย์ก่อนห้าก่อนนี่หกนี่ไม่ธรรมดาจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมกับเยาวชนผู้นำศีลธรรมยุคใหม่ครับโอ้เป็นสัญญาณที่ดีมากเลยสาธุจ้าและในช่วงที่กำลังก่อสร้างการปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพบุญีสดเจนทัศโลเป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับผู้มีบุญได้มานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาบูชาธรรมรับผู้ปรับมาและหลวงพ่อครับ
1: ส
0: าธุจ้าแม้อาคารจะยังไม่เสร็จยังไม่มีระบบไฟฟ้าใช้งานเนื่องจากต้องใช้งบประมาณเยอะมากแต่พวกผมก็เริ่มต้นจากการจุดความสว่างภายในก่อนครับถูกต้องจ้ะแล้วก็ชวนชาวบ้านสวดมนต์นั่งสมาธิกันทุกวันท่ามกลางแสงสลัวสลัวแต่ใจสว่างสวยและหวังว่าสวรรค์ก็จะมีผู้มีบุญมาเป็นผู้ให้แสงสว่าง
1: สา
0: เราก็ต้องเป็นผู้ให้แสงสว่างก่อนเดี๋ยวแสงสว่างก็จะตามมานี่เนาะข้าพเจ้าประทานมงคลที่บดีสวดเจนทัศโรที่กุลกอดสร้างแม้วันนั้นยังไม่มีไฟฟ้าแต่มีความสว่างได้ทำภายในครับเดี๋ยวก็มีมาจ้ะให้เราตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมใหม่เดี๋ยวความสว่างสวัยจะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกจ้ะความสำเร็จก็จะตาม

นี่อาจารย์แม้ยังไม่มีแสงสว่างที่อาคารแต่เราก็ต้องทำตัวเราให้สว่างสวัยให้ความสว่างของเราเนี่ยสว่างทั่วดินแดนสุราษฎร์ธานี

0: แล้วพ่อครับหากวันนี้ไม่มีคุณผู้เป็นกัลยาณมิตรคนแรกหากไม่ได้ยินคำว่าอย่าดื้ออย่าสนนะจากคุณยายอาจารย์และไม่มีข้อความเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีชีวิตของผมก็อาจจะเลิศไปไกลและผู้ที่มอบชีวิตใหม่ผมอย่างแท้จริงคือคำสอนแบบอย่างหลวงพ่อเปลี่ยนคนดื้อรั้นให้กลับสู่เส้นทางธรรมอ๋อเคยดื้อรั้นเหรอ
1: 190กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: ทุกครั้งที่ท้าเหนื่อยหรือถูกเข้าใจผิดผมก็จะนึกถึงหลวงพ่อแล้วพ่อจะเป็นหลักใจผมลุกขึ้นสู้ใหม่เสมอ
1: สาธุ
0: ผมภูมิใจมากที่เกิดมาเป็นลูกหลวงพ่อครับ
1: สาธุ
0: ผมขอน้อมนำบุญทุกบุญถวายแด่หลวงพ่อนะครับ
1: สาธุ
0: สาธุ
1: สาธุ
0: หลวงพ่อครับผมรักและเคารพหลวงพ่อสุดใจเลยครับ
1: สาธุ

ุแหมไม่นึกไม่ฝันว่าวันนี้จะได้เคสสตัดดี้ของเพื่อนเราเองรุ่นเดียวกันหลวงน้องอภิชาตนะแต่หลวงพี่อภิชาตเป็นคนที่น่ารักมากนะเนี่ยรุ่นเดียวกันเลยเนี่ยไม่รู้ก่อนเลยนะว่าวันนี้จะเจอนะโหสงสัยเดี๋ยวคลิปนี้ต้องส่งให้ทั้งรุ่นได้ดูเลยท่านก็เป็นประธานศูนย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะเนี่ยชีวิตจริงของท่านจริงๆแหละท่านก็เคยเล่าให้ฟังแบบนี้แหละเด็กซิ่งนะแต่ตัวจริงอ่ะตัวใหญ่กว่าในรูปภาพในภาพนี้นะก็สไตล์เด็กซิ่งอ่ะนะมันก็ต้องใจแอ้นตัวโตๆหน่อยท่านก็บอกว่าตอนซิ่งมอเตอร์ไซค์190กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยดื้อรั้นอย่าดื้ออย่าโซนนะจะขอบอกหลวงพี่195ขิงหน่อยแต่เขา190มอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุไม่ตายหลวงพี่195แต่รถเบนซ์จะปลอดภัยนิ่งมากยิ่งเหยียบยิ่งนิ่งแน่นเกาะถนนนะขอบอกเลยเนี่ยขับรถจากบ้านมาวัดอ่ะไหนๆวันนี้แนวซิ่งก็ซิ่งด้วยรุ่นเดียวกันนะก็ต้องรีบเสียเพราะมันต้องมาทำพิธีที่วัดขึ้นทางด่วนโทเวจ่ายตังปั๊บเหยียบคันเร่งเลยไม่มีรถเลยถนนโล่งมากก็อยากรู้ว่าสมรรถนะของเบนซ์นี่มันจะยังไงนะโอ้โหรถป้ายแดงสิงเหยียบไปเลยนะค่อยๆขึ้นเรื่อยๆอ่ะจนถึง195กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะรถนิ่งมากเลยผอกเลยนะใครที่เคยขับรถญี่ปุ่นเดี๋ยวเปลี่ยนมาขับเบนซ์จะรู้แล้วมันดีจริงๆมันเกาะถนนนิ่งสนิทเลยยิ่งเหยียบยิ่งนิ่งนะมันแบบรู้สึกปลอดภัยมากแต่มันเร็วซะจนสองข้างทางเนี่ยโอ้มันผ่านไปแบบฟิบเลยตาเราสังเกตไม่ได้เลยอ่ะแล้วรถนิ่งมือก็นิ่งเพราะว่ากระดิกไม่ได้นะเดี๋ยวนิดเดียวนี่เบี่ยงไม่ได้เจอถนนเจอก้อนกรวดก้อนหินเนี่ยไม่ได้เลยนะอุบัติเหตุรถนิ่งมือนิ่งแต่ใจสั่น195โอ้โหครั้งแรกนี่รู้เลยว่าเป็นยังไงนะหัวใจนักซิ่งแต่เดี๋ยวครั้งที่2จะไม่ใจสั่นละเพราะมันจะมีประสบการณ์ก็ไหนๆเป็นเคสของหลวงน้องของเรานะที่แสนจะน่ารักก็เป็นนั่งสมาธิด้วยกันที่บัวพิษวาเล่กันแล้วก็จะสนิทกันมาเป็นรุ่นเดียวกันนะท่านก็เป็นประธานศูนย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นคนที่สู้งานจริงๆขยันขันแข็งมากนะตามสไตล์

เด็กแนวเนี้ยเด็กใจแอนเด็กซิ่งเด็กอันเนี้ยนะเป็นเลขาของเจ้าคณะจังหวัดแล้วนะคือฝีมือดีอ่ะนะเข้าผู้ใหญ่ได้ดีมากนะแล้วก็ภาคภูมิใจวันนี้ดีใจนะยังไม่ได้เผื่อตรงนี้ไว้เลยอ่ะเติมให้ไหนๆวันนี้ก็ตามธรรมเนียมไลฟ์โค้ชใช่ไหมต้องเริ่มต้นด้วยบทกวีของคุณครูไม่ใหญ่ยานใดว่าซิ่งแล้วเหมือนคลานโอ้โหดูสิวันนี้เรื่องซิ่งแม้แต่บทกวีนี้เลือกล่วงหน้าให้เขาทำการ์ดนะก็ไม่รู้ว่าจะมาเกี่ยวกับเรื่องซิ่งของหลวงพี่อภิชาตินะเนี่ยทำไมมันสามซิ่งเลยนะหลวงพ่อก็แต่งยานใดว่าซิ่งแล้วเหมือนคลานเห็นไหมมอเตอร์ไซค์ว่าซิ่งแล้วเนี่ยนะ190กิโลเมตรรถเบนซ์155นะแต่เหมือนคลานช้าหยุดสนิทจักทยานโลดเฟี้ยวคือถ้าใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เนี่ยนั่นแหละทยานโลดเฟี้ยวเลยเร็วใดบ่อเปรียบปานเทียบได้คือความเร็วใดๆในอนันตจักรวาลมาเทียบไม่ได้แสงว่าวิ่งเร็วเชี่ยวเชื่องช้าเหมือนเฉยนะลำแสงอะที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์บอกว่าแสงเร็วที่สุดในโลกเนี่ยนะแต่เดี๋ยวจะมีทฤษฎีใหม่ทางควอนตัมฟิสิกส์หลวงพี่จบวิทยาศาสตร์เร็วกว่าแสงนะเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังแสงว่าวิ่งเร็วเชี่ยวแต่กี้มันโลดเฟี้ยวไงยานใดว่าสิ้นแล้วเหมือนคลานหยุดสนิทจักทยานโลดเฟี้ยวเร็วใดบ่อเปรียบปานเทียบได้แสงว่าวิ่งเร็วเชี่ยวเชื่องช้าเหมือนเฉยนะแสงเนี่ยนะว่าเร็วที่สุดในโลกนะถ้าเปรียบเทียบกับจิตใจที่หยุดนิ่งแล้วเนี่ย

ือนมันอยู่เฉยๆอย่างนั้นแหละเมื่อเปรียบเทียบกับใจที่หยุดนิ่งนะหลวงพ่อแต่งโครงสี่สุภาพนี้แล้วก็มีวงเล็บไว้นิดนึงเมื่อเปรียบเทียบกับใจที่หยุดนิ่งแล้วก็มีคำอธิบายใต้โครงสี่สุภาพบทนี้ว่าแสงเดินทางได้แค่ประมาณใช้คำว่าแค่นะสำหรับหลวงพ่อนี่แสงยังช้ามากเลยนะแค่300,000กิโลเมตรต่อ1วินาทีแค่นั้นเองนิดเดียวเนาะ300,000กิโลเมตรต่อ1วินาทีถ้าใจหยุดนิ่งอ่ะเร็วกว่านี้อีกแล้วแสงเนี่ยนะวิ่งรอบโลกเราเนี่ยโลกเราเนี่ยเส้นรอบวงเนี่ยนะได้ 7.5 รอบใน1วินาที1วินาทีวิ่งไปแล้ว 7.5 รอบถ้าใจหยุดเร็วกว่านั้นอีกดังนั้นยานใดๆหมายถึงยวดยานใดๆก็แล้วแต่ซิ่งแล้วเนี่ยเหมือนคลานเลยหรือเพียงจำได้ตอนที่เริ่มสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ใหม่ๆก็จะมีคำถามจากใครต่อใครจากชาวโลกทั้งหลายว่าทำไมต้อง1ล้านองค์หมายถึงว่าทำไมต้องสร้างพระพุทธรูป1ล้านองค์นะนะพระมหาธรรมกายเจดีย์นะข้างนอก 300,000 ข้างใน 700,000 ใช่ไหมเก็บเอาไว้ทำไมต้องครบ1ล้านล่ะก็หาคำตอบกันเยอะๆเลยตอนนั้นหลวงพี่ยังเป็นโยมนานมากเลยหลายสิบปีแล้วก็ไปนั่งสมาธิที่พนาวัดนะความที่เราเป็นอุบาสกเขาก็จะให้เรานั่งหน้าเลยในกลุ่มบาสกหมดเพราะเราเคารพมานานก็เป็นคนถือไมค์แหละเวลามีอะไรก็จะให้เรากล่าวคำถวายไอ้นู่นนี่นั่นแล้วก็เป็นผู้กล่าวคำอโหสิกรรมอะไรแล้วก็ถามพระอาจารย์บนสเตจก็จะถามอ้าวถามนู่นถามนี่ใครให้เหตุผลได้1ล้านองค์ก็เยอะแยะเลยนะไม่ให้ผลมา108อันนี้ก็ถามอ่ะคุณกิตติยะตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะทำไมต้อง1ล้านองค์ดีอยู่มันก็คิดสมองว่าปุ๊บออกมาเลยนะปุ๊บออกมาเลยศูนย์กลางกายให้คำตอบมาเลยก็พระพุทธรูปแต่ละองค์ก็เปลี่ยนเหมือนตัวแทนขององค์พระธรรมกายพระอรหันต์แล้วธรรมกายพระอรหันต์เนี่ยหน้าตักก็20 วา ก็คือ40เมตรใช่ไหม1วา2เมตร20วาเนี่ยมัน40เมตรแล้วถ้าเรามีธรรมกายพระอรหันต์เนี่ย1ล้านองค์เท่ากับพระพุทธรูปบนเจดีย์1ล้านองค์เนี่ยเอาหัวเข่ามาชนกันเอาแผ่นชายมาชนกันน่ะ1ล้านคูณ40จะได้เท่าไหร่40ล้านเมตรถูกต้องมั้ยซึ่ง40ล้านเมตรมันเป็นตัวเลขของอะไรรู้มั้ยเส้นรอบวงของโลกใบนี้จ้ะนี่นะหลวงพี่ก็หลักวิทยาศาสตร์ที่เรียนมาแล้วก็มาประยุกต์เข้ากับธรรมะบอกโอ้ทั้งห้องตบมือกันใหญ่เลยนะโอ้โหคิดได้ยังไงเนี่ยคือ40ล้านเมตรนี่มันคือเส้นรอบวงของโลกของเรานะแล้วธรรมกายพระอรหันต์นี้หน้าตักก็คือ40เมตร1ล้านองค์ก็40ล้านเมตรนั่นหมายความว่าอะไรก็คืออุปมาประไมยว่าพระพุทธรูปของพระมหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยจะคุ้มครองโลกใบนี้ทั้งใบไงนึกออกมั้ยหน้าตักของพระธรรมกาย40เมตรต่อองค์1ล้านองค์40ล้านเมตรจะพอดีเส้นรอบวงของโลกใบนี้เลยเนี่ยวันนี้พอดีมาตรงนี้นะว่าแสงเนี่ย1วินาทีได้300,000กิโลเมตรรอบโลกก็ได้ 7.5 รอบก็เลยมาโยงตรงนี้ให้ฟังนะว่าความเร็วของแสงเนี่ยวิ่งรอบโลกได้ 7.5 แต่ความเร็วของจิตใจเร็วกว่านั้นนะสำหรับผู้ที่มีญาณทัศนะเนี่ยสามารถที่จะเอาจิตใจเนี่ยหมุนรอบโลกเวียนประทักษิณรอบโลกเนี่ยได้มากกว่า 7.5 รอบด้วยซ้ำไปนะเวียนประทักษิณด้วยความเร็วของพระธรรมกายเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ควอนตัมฟิสิกส์หรือฟิสิกส์ยุคใหม่เนี่ยเขาก็ชนะอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ซึ่งเป็นฟิสิกส์ยุคเก่านะแล้วก็มีการทดลองว่าอนุภาคฝาแฝด2อนุภาคฟังเล่นๆไปงั้นแหละนะเพื่องวิทยาศาสตร์นะเพราะว่าพวกเราจะงงไม่อยากอธิบายอนุภาคฝาแฝดมันก็จะมีโฟตอนกับมีโปรตอนนะอนุภาคฝาแฝดเนี่ยเมื่อมันถูกยิงแล้วมันจะเป็น2อัน2อันเนี่ยต่อให้อยู่ในคนละที่ไว้ในห้องนี้ซึ่งเขาทดลองจริงในทางวิทยาศาสตร์มาแล้วไก่ห้องหนึ่งเมื่อมีการกระตุ้นตรงนี้ให้หมุนไปทิศหนึ่งอันเนี้ยก็จะหมุนไปอีกทิศหนึ่งแล้วจะหักลบกันเป็น0โดยที่ตรงเนี้ยไม่ถูกกระตุ้นเลยนะและอนุภาคเนี้ยต่อไปไว้บนดาวอังคารดาวพฤหัสหรือที่ใดก็ได้ในอนันตจักรวาลเมื่ออนุภาคนี้เกิดการเคลื่อนที่นิดหนึ่งอนุภาคนั้นเคลื่อนที่ทันทีโดยที่ไม่มันเร็วกว่าความเร็วแสงอ่ะเข้าใจไหมนะดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการพิสูจน์เรื่อง

การระลึกชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการระลึกชาติของผู้มีญาณทัศนะพระอรหันต์ต่างๆเพราะว่าระลึกชาติตรงนี้เป็นกายหยาบตรงนี้วัดเชตวันนะเมืองสาวัตถีแต่นู่นแสงที่มันผ่านไปโหไม่รู้ตั้งกี่ล้านชาติก่อนเนี่ยตรงนั้นอะเห็นภาพเลยดังนั้นจิตเนี่ยสามารถที่จะเหมือนทำแมชชีนเนาะมันเร็วกว่าแสงอีกอะตรงนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยเรามาฝึกจิตกันเถอะอย่าไปเสียเวลาเรียนวิทยาศาสตร์กันเลย พูดเสร็จแล้วก็สรุปปึ้งเลยนะเราไม่ต้องเสียเวลาเรียนวิทยาดีไหมจ๊ะนะฝึกจิตนั่งมัธยีเดี๋ยวเราจะได้ไปถึงตรงนั้นโดยอัตโนมัตินะวันเสาร์นี้ตรงกับวันที่10ตุลาคมวันเกิดหลวงปู่แล้วเนาะก็จะมีบทความนิดนึงบูชาธรรมหลวงปู่เพราะว่าเวลาพระอาจารย์ไปเทศขับเฮ้าเทศที่ไหนแล้วแต่ข้างนอกก็จะมีญาติโยมชอบถามวันนี้ก็คือพระอาจารย์ครับเห็น10แล้วเห็น0เป็นข้อมูลสืบกันมาเที่ยงแท้แน่นักหนาตั้งอนิจจาเป็นอาจินจุติแล้วปฏิสนย่อมเวียนวนอยู่ทั้งสิ้นสังขาราไม่ยืนยินราขีดสิ้นเป็นตัวมาเขาก็จะสงสัยว่าแล้ว10กับ0นี่มันแปลว่าอะไรนะพระอาจารย์ก็พอดีว่ามีการ์ดคำสอนของหลวงปู่ซึ่งก็เป็นทางสายเอกสายเดียวเอกายนมรรคนี่แหละนะหลวงปู่ก็ได้เมตตาได้อธิบายไว้บทกลอนเนี้ยเวลาหลวงปู่สอนให้เรียนภาวนาเบื้องต้นหลวงปู่ก็จะยกคำบทกลอนนี้ขึ้นมากล่าวนะเนื้อหาสาระของบทกลอนนี้ก็คือว่าให้เอาจิตใจเนี่ยนะไปตั้งมั่นไว้ที่ศูนย์กลางกายเพราะว่าดวงธรรมเนี่ยจะอยู่ที่ศูนย์กลางกายเมื่อใจหยุดจึงจะเห็นดวงปฐมมรรคเป็นดวงโตเท่าฟองไข่แดงของไก่เมื่อเห็นดวงปฐมมรรคก็แปลว่าพบทางเดินแล้วแล้วการเดินวิชาธรรมกายก็จะเริ่มจากดวงธรรมนี้เป็นต้นไปต่อไปคำว่าสิบในบทกลอนนะ10ก็คือฐานที่6จ้ะศูนย์กลางกายฐานที่6นี่แหละก็คือคำว่า10คำว่า0ในบทกลอนเนี้ยก็คือฐานที่7โบราณจะเรียกฐานที่6ว่า10และเรียกศูนย์กลางกายว่า0แต่ต่อไปนี้เราไม่สงสัยแล้วนะเห็น10แล้วเห็น0ก็คือเห็นฐานที่6ก็จะเห็นฐานที่7การตั้งจิตใจไว้ที่ศูนย์กลางกายนี้มีมาตั้งแต่โบราณแล้วนะโบราณแบบหลายร้อยหลายพันปีเนี่ยเขาก็สอนกันมานะเมื่อก็พระพุทธเจ้าก็ 2,600 ปีแล้วนะตามคำสอนที่หลวงปู่ยกขึ้นมาสอนแล้วก็มีวงเล็บว่าแต่เหตุไฉนการเรียนภาวนาตามวัดต่างๆยังกำหนดใจไว้ที่ปลายจมูกและกำหนดในที่อื่นๆก็ยังหาที่มาที่ไปไม่ได้วงเล็บปิดจบ ไม่มีการวิจารณ์ต่อการตั้งใจคือการตั้งต้นเมื่อตั้งต้นพลาดไปแล้วก็จะพลาดตลอดไปฝรั่งเขาถือแก่เคร่งครัดนะไม่ว่าจะเรียนอะไรต้องตั้งต้นให้ถูกนะเพราะฉะนั้นพวกเราโชคดีได้มาพบหลวงปู่วิชาธรรมกายพบหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนะเราตั้งต้นถูกแล้วนะก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7นี้แหละโอเคมั้ยวันนี้พระอาจารย์ก็ยกแค่คำสอนของหลวงปู่มาท่านจริงๆเตรียมมาเยอะมากเลยนะแต่ว่าเราจะเข้าเรื่องชาดกธรรมบทกันนิดนึงชาดกธรรมบทอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องต่อเนื่องของสองชาตินะก็ไม่ต้องอะไรอ่ะเยินเยอะแหละเพราะเวลาเหลือแค่28 38หรือ20นาทีจะหมดแล้วพระอาจารย์จะขึ้นชาดกอันนี้เลยเป็นเรื่องของสองชาตินะก็คือชาติปัจจุบันแล้วก็ชาติอดีตโดยสองชาติเนี่ยบุคคลคนเดียวกันน่าสนใจมากเอาล่ะเป็นพระสูตรอัตถกถาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่วัดเชตวันทรงปรารภพราหมณ์ผู้หนึ่งพราหมณ์ก็ไม่ใช่ว่าต้องเป็นนักบวชนะก็คือเป็นวรรณะพราหมณ์กษัตริย์พันแพทย์สูตรแล้วพราหมณ์เนี่ยก็คือคนที่ยังมีลูกมีเมียมีครอบครัวทำไร่ไถนาอะไรต่างๆได้เป็นพราหมณ์ชาวเมืองสาวัตถีคราวนี้เขาก็จะทำไร่ไถนาทำเกษตรกรรมแหละนะแต่ก่อนที่ดินมันเยอะไงก็หักล้างถางพงได้แค่ไหนตรงนั้นก็เป็นที่ของเราหมดนะขยันแค่ไหนก็เป็นของเราพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยของเขานะแล้วก็อุปนิสัยก็คือระลึกชาติอ่ะว่า
ชาติที่ก่อนเนี่ยคนคนนี้กับพระพุทธองค์เนี่ยเคยมีสายบุญร่วมกันมีสายบุญร่วมกันต้องไปโปรดนะถ้าไม่มีสายบุญร่วมแค่คนนี้มีสายบุญก็ไปโปรดก็หมดเวลา 45,000 พรรษาแล้วเนาะที่พระองค์ทรงตรัสรู้เห็นดูปนิสัยก็เสด็จเข้าไปหาละไปโปรดสัตว์ในพระนครสาวัตถีนะเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยต้องพยายามสร้างสายบุญไว้กับหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนะเพราะว่าเดี๋ยวท่านชาติต่อไปจะได้มาโปรดเรากฐินเนี่ยอย่าพลาดนะจ๊ะบาท2 บาทล้าน2 ล้านอะไรก็ต้องทำ

คนเนี้ยในเมืองสาวัตถีเลยสาวัตถีเมืองหลวงก็จริงแต่ชายชานเมืองมันก็จะเป็นแบบทุ่งไร่นาสาโทนะเวลาพระองค์ไปโปรดไปคนไปองค์เดียวนะจะหายตัวไปฟึบก็ไปโปรดทรงแวะลงข้างทางปฏิสันถารแล้วตอบว่าทำอะไรเหรอพราหมณ์เธอทำอะไรเล่าพราหมณ์พราหมณ์ก็ตอบพุทธเจ้าว่าอ๋อข้าพระองค์กำลังหักล้างที่ว่างเปล่าเนี่ยให้เป็นไร่นาโอ้ดีมากเลยพราหมณ์กระทำการงานไปเถอะนะก็มาทักทายเท่านี้นะเมคเฟรนด์ทำความรู้จักนะโคแคนวาสจบละbreaking ice แล้วก็ไปละเสด็จไปพระองค์ก็เสด็จไปปฏิสันถารบ่อยๆมีร้อนก็แวะไปเพราะว่าการทำไร่ไถนาใช้เวลายาวใช่ไหมกว่าจะปลูกข้าวกว่าจะเกี่ยวข้าวเนี่ยมันใช้เวลาหลายเดือนก็แวะไปปฏิสันถารบ่อยๆในเวลาที่เขาขนต้นไม้ตัดต้นไม้ชำระไร่นาก่อคันนาหวานข้าวด้วยอุบายดังนี้พราหมณ์ก็เริ่มสนิทสนมพุทธเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆอ๋อวันนี้นะเป็นวันมงคลหวานข้าวของพระพุทธเจ้านะเดี๋ยวต่อไปนะเมื่อเก็บเกี่ยวจะถวายมหาทานกับพระพุทธองค์คณะสงฆ์ทั้งเป็นสังฆทานใหญ่เลยที่วัดเชตวันเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วอะไรแบบนี้นะวันรุ่งขึ้นพราหมณ์ก็แบบอันนี้ไปถึงวันที่ข้าวกล้าอุดมสมบูรณ์ละพราหมณ์ทำอะไรอยู่อ๋อเนี่ยกำลังดูต้นข้าวกล้าเนี่ยเดี๋ยวต่อไปจะอุดมสมบูรณ์นะจะเก็บเกี่ยวแล้วไปถวายพระภิกษุสงฆ์ปรากฏว่ามีอยู่คืนหนึ่งพายุใหญ่มามากนะหลวงพี่แบบไปเร็วๆนะเวลาน้อยก็ฝนตกพายุใหญ่หอบโอ้โหเอาต้นข้าวต้นเอาลงแม่น้ำไหลลงทะเลหมดเลยแม่น้ำอัจฉราวดีอินเดียมันใหญ่มากจริงนะใหญ่แม่น้ำเจ้าพระยาไม่รู้กี่เท่านะหลวงพี่ไปเคยไปดูแม่น้ำคงคาเลยมันแบบสุดลูกหูลูกตานะ เหมือนพวกแม่น้ำอย่างสีเกียงอะไรพวกนั้นใหญ่แบบเหมือนทะเลเลยอะไม่เหมือนเจ้าพระยาเล็กนิดเดียวนะเหมือนคลองเจ้าพระยาห่วงน้ำไหลผัดต้นข้าวไปหมดเลยคราวนี้หัวพามตื่นเช้าขึ้นมาก็ร้องไห้สิไม่เหลืออะไรเลยที่เราลำบากตรากตรำมาเหนื่อยยากแล้วเราจะถวายพระอะไรก็ไม่มีแล้วสิร้องไห้ค่ำครวญแบบจะเป็นจะตายเลยนะกลับถึงบ้านก็ไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มาโปรดคือท่านรู้อยู่แล้วพระเจ้าแต่ว่าก็ไปเมคเฟรนด์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเพราะว่ามีเขาเรียกว่ามีสายสัมพันธ์แต่อดีตชาติเดี๋ยวจะเล่าต่อเป็นชาดกเรื่องยาวเลยพระพุทธองค์ก็มาโปรดก็บอกว่าเศร้าหมองไปทำไมไม่สบายเหรอก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าหมดมันทุยปู่มาเนี่ยหมดเกลี้ยงแล้วไม่เหลือพระเจ้าก็ตัดประโยคที่เป็นประโยคทองคำนะในหนึ่งพระไตรปิฎกจะมีประโยคทองคำหนึ่งประโยคดูก่อนพราหมณ์ก็เมื่อท่านเศร้าโศกอยู่สิ่งที่เสียหายไปแล้วจะกลับคืนมาได้หรือดูก่อนพราหมณ์ก็เมื่อท่านเศร้าโศกอยู่สิ่งที่เสียหายไปแล้วจะกลับมาได้หรือประโยคนี้พระพุทธเจ้าจะพูดประโยคนี้ในอดีตชาติด้วยนะแล้วทำให้ชาติเนี้ยได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้อนั้นเป็นไปไม่ได้แน่นอนตรัสว่าเมื่อเป็นอย่างนี้จะเศร้าโศกไปทำไมสังเกตไหมพระพุทธเจ้ายังไม่ได้มาแบบมาโอ้ยอย่าร้องไห้เลยมาแบบอ้อซ้ออะไรไม่มีนะพระพุทธองค์นี่คือเทศแต่ละคำนี่คือตรงเป้าทะลุขั้วหัวใจเลยนะไม่มีการมาอ้อซ้อถ้าปัจจุบันบอกไม่ได้แรงไปบูลลี่อะไรเงี้ยนะ นั้นเด็กสมัยนี้ก็เลยไม่ค่อยบรรลุ เพราะว่าจะเอาแต่คนผู้ใหญ่จะให้ผู้ใหญ่ประจบอ่ะนะพระเจ้าก็บอกว่าท่านเศร้าโศกไปแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะเรียกเสียงเสียหายกลับคืนมาได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของปรุงแต่งนะขึ้นชื่อว่าที่จะไม่มีความเสียหายเนี่ยไม่มีดอกคือทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาพระเจ้าก็ตัดปลอบใจไปเรื่อยๆเขาก็สบายใจแล้วก็สอนนั่งสมาธิคือมันต้องทำให้ใจสบายก่อนมีสติมีสบายนั่งสมาธิพราหมณ์ก็ได้เข้าถึงธรรมกายพระโสดาบันนะพอเป็นพระโสดาบันหมดหน้าที่พุทธเจ้าละเด็กเจ็ดชาติยังไงก็ต้องบรรลุนิพพานเป็นพระอรหันต์ละไม่ตกนรกอะไรแน่นอนละก็หมดหน้าที่พุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็กลับมาที่วัดเชตวันคราวนี้ประชาชนรู้หมดเลยเพราะเป็นพราหมณ์ที่แบบยิ่งใหญ่ในเมืองโอ้ไร่นาเขาเสียหายหมดเรื่องก็กระฉ่อนไปทั้งกรุงสาวัตถีแล้วประชาชนก็รู้หมดเลยว่าพราหมณ์เนี่ยเกือบตายแล้วได้เป็นพระโสดาบันเนี่ยพระพุทธเจ้าพระภิกษุสงฆ์ก็มาพูดกันในเทวสภาเหมือนห้องเหมือนธรรมสภาของเราเนี่ยนะก็พระพุทธเจ้าก็เดินมาบอกว่าคุยอะไรกันอยู่พระภิกษุบอกโอ้เนี่ยพระพุทธเจ้าไป
มีเมตตามากนะไปทำความรู้จักสร้างมิตรไมตรีกับพราหมณ์จนคุ้นเคยเพราะถ้าไม่คุ้นเคยเนี่ยไปเทศโปรดเป็นสอนนั่งมาที่เขาไม่ฟัง

นะว่ามันก็เป็นพราหมณ์ที่มีอีโก้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยร่ำรวยก็แสดงธรรมต่างๆจนทั้งเขาได้เป็นโสดาบันพุทธเจ้าก็บอกว่าโอ้มิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นหรอกนะแม้ในการก่อนเราก็ได้ช่วยให้พราหมณ์คนเนี้ยหายเศร้าโศกเสียใจมาแล้วเช่นเดียวกันอยากฟังไหมจ๊ะในอดีตการพระเจ้าพรหมทัตก็อาศัยอยู่ที่กรุงพาราณสีพระราชาองค์หนึ่งแหละมีลูกชายสองคนเอาแบบเร็วๆสั้นๆนะลูกชายสองคนคนโตก็เป็นอุปราชนะตั้งให้เป็นปราชคนที่สองเป็นเสนาบดี อันนี้คือเรื่องเมื่ออดีตชาติล้านชาติก่อนนะคราวนี้พระเจ้าพรหมทัตพระราชาพอสิ้นพระชนอมาทั้งหลายก็ตั้งหัวองค์โอรสองค์โตเราจะเรียกว่าคนโตแล้วกันขึ้นเป็นกษัตริย์แต่ปรากฏว่าคนโตเท้าถือก็บอกไม่เอาว่าฉันไม่อยากครองราชสมบัติเลยพวกท่านฉันเป็นแบบประเภทสมถะเรียบง่ายสันโดษพอเพียงอีก15นาทีต้องเร็วละพวกท่านให้กับน้องชายฉันเถอะนะคราวนี้อมาตย์ก็เลยไม่รู้จะทำไงละก็เลยต้องยกให้น้องขึ้นเป็นพระราชาคราวนี้น้องเนี่ยแล้วน้องก็จะให้พี่ชายเป็นอุปมาปะไม่เอาอุปมาก็ไม่เอาก็พระราชาก็บอกว่าถ้างั้นฉันออกจากเมืองแล้วกันนะจะได้ไม่เกะกะก็ออกจากเมืองไปไหนล่ะไปใช้ชีวิตแบบ slow life นะก็คือแบบว่าทุ่งนาฟ้าโล่งอะไรอย่างเงี้ยไปแบบนอนกลางดินกินกลางทรายไปลุยป่าชนบทนะแล้วก็ปากว่าแบบชอบแนวนั้นนะแต่แล้วก็ไปถึงชนบทปลายชายแดนแห่งหนึ่งนะก็เป็นเมืองคือประเทศนี้มันมีเมืองหลายเมืองมากเมืองเยอะมาก เมืองเล็กๆในเมืองนี้มีเศรษฐีอยู่ตระกูลหนึ่ง คนโตเนี่ยก็ไปของานทำก็เขาให้ทำก็ทำไร่ไถนาปศุสัตว์ไปเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนนะปรากฏว่าความลับไม่มีในโลกใช่ไหมฮะคนก็รู้จะอ้าวนี่เจ้าชายนะโอรสองค์โตมาปลอมตัวมาอย่างเงี้ยนะความลับก็แตกนะพอแตกปุ๊บเนี่ยคราวนี้ทั้งเศรษฐีทั้งชาวบ้านในเมืองนั้นไม่ให้ทำไร่ไถนาประสูติสัตว์เกษตรกรรมละก็ห้อมล้อมแบบแหมเลี้ยงดูอย่างดีทีเดียวนะไม่เพียงเท่านั้นเมื่อการเวลาผ่านไปนะพวกข้าราชการก็มาถึงชนบทมาลังวัดที่ดินมาเก็บภาษีมาแล้วอะไรต่างๆใช่ไหมมีการเก็บภาษีส่งสวยประชาชนในเมืองนี้ก็บอกว่าโอ้โหภาษีกับสวยอะไรต่างๆนี่มันก็ไม่ใช่น้อยนะอย่างนี้ดีกว่าเราไปขอโอรสองค์โตให้เขาไปเขียนจดหมายไปบอกคนเล็กว่าช่วยลดภาษีให้หน่อยนะช่วยลดภาษีหรือว่ายกเว้นภาษีอะไรต่างๆนะสวยให้องค์โตก็บอกก็ได้แหมพวกเธอสายเลี้ยงดูฉันอย่างดีก็เขียนไปให้นะองค์เล็กโอเคไหมจ๊ะโอเคอยู่แล้วรักพี่นะเป็นคนดีแล้วก็โอเคถ้างั้นก็ไม่ต้องแล้วกันไม่ต้องเก็บภาษีเมืองนี้คราวนี้ชาวบ้านเนี่ยก็ดีใจนี่มาโหประหยัดภาษีตั้งเยอะเนาะใช่ไหมก็เอาครึ่งหนึ่งของภาษีเนี่ยให้กับองค์โตก็ยังประหยัดได้ตั้งเยอะนะองค์โตก็แหมรวยขึ้นเรื่อยๆไงก็ได้เงินเสร็จแล้วเมืองอื่นๆนะสิเป็นปัญหาเมืองอื่นก็บอกโอ้ยไม่ได้สิเมืองนั้นเขาได้เมืองฉันไม่ได้ก็มาขอโอรสองค์โตโอรสองค์โตเขียนจดหมายไปขอองค์เล็กคนเล็กก็แบบให้นะปรากฏว่าทุกเมืองเลยก็เลยได้แบบภาษีครึ่งเดียวหรือยกเว้นภาษีเมืองหลวงก็จนลงเรื่อยๆเพราะไม่มีเงินจะใช้ละแล้วคนโตเนี่ยก็ได้รางวัลจากคนที่มาขออ่ะมันก็รวยขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งความโลภมาถึงจุดที่ความโลภเข้าครอบงำแล้วเห็นไหมจากคนที่แบบสมถะเรียบง่ายสันโดษพอเพียงนี่เป็นจุดหักมุมของพระไตรปิฎกเลยนะเวลาเราอ่านพระไตรปิฎกโอ้โหทำไมเป็นไปได้เลยเนี่ยสมบัติตอนแรกได้เป็นพระราชาก็ไม่เอาอ่ะแล้วก็อุตส่าห์มาแบบเร่ร่อนชนบทโอ้ชอบมากเลยอยู่ป่าเขาลำเนาไพรสโลไลฟ์แล้วทำไมอยู่กลายเป็นคนโลภมากเห็นไหมมนุษย์เราเปลี่ยนได้ไงนะตราบใดยังไม่ใช่พระโสดาบันมันก็กลับมาเหมือนคำสอนพระพุทธเจ้าอะนะก็คืออ่ะทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิขึ้นสวรรค์ปั๊บลงมาโทษของวัฏฏสงสารอนุภูมิกถาเอาไปนิพพานดีกว่าอันนี้คือโทษของการเวียนว่ายตายเกิดละใช่ไหมก็คือจากที่เป็นคนดีอะ
ที่แบบสมถะเรียบง่ายสันโดษประเพณีกลายเป็นโลภมากละอภิชาวิสมาโลภะไม่ใช่โลภธรรมดาด้วยยกทัพจะไปตีกับน้องชายนะเพราะว่าชาวเมืองทั้งหลายก็แบบว่าเอาเลยเชียร์เป็นกองทัพให้มีทรัพย์สมบัติก็กรีธาทัพน้องชายไม่สู้หรอกน้องชายก็แบบเออพี่เอาเหอะพี่อยากได้เมืองเอาไปเลยนะพระราชองค์โตก็กลับมาเป็นพระราชาเหมือนเดิมแล้วก็ให้น้องชายเป็นอมาตย์เป็นอะไรอะไรก็ช่วยเหลืองานไปคราวนี้พอพี่ชายได้เป็นพระราชาโลภเนี่ยมันไม่จบก็ทำการยกทัพตีประเทศรอบๆอีกเยอะแยะเลยมีประเทศเนี่ยไปตีเพื่อไปตีชิงวิ่งราวแย่งทรัพย์สมบัติมีค่าเหมือนอังกฤษล่าอาณานิคมอินเดียนะก็เอาเพชรจากอินเดียไปเอาจากแอฟริกาไปอะไรต่างๆแล้วก็เอาทองจากพม่าไปสารพัดเนาะแล้วก็เหมือนเจงกิสข่านกุบไลข่านนะไปตีทุกเมืองก็แย่งทรัพย์สมบัติมีค่าอย่างเงี้ยพี่ชายคนโตก็ทำแบบนั้นแหละก็ทำให้เกิดสงครามเต็มไปหมดเลยกับประเทศอื่นๆคนล้มตายมากมายเลยเดือดร้อนถึงใครเหลือ10นาทีละเดือดร้อนถึงพระอินทร์พระอินทร์ทำไงล่ะโอ้ไม่ได้ละเราจะต้องพระอินทร์ก็เลยปลอมตัวเป็นชายหนุ่มลงมาหาพระราชาองค์โตนี่แหละแล้วก็บอกว่าเรามีเรื่องจะบอกแต่ต้องอยู่กัน2คนนะพระราชาก็ให้ไล่ออกไปหมดเลยเนี่ยนะเราเป็นนักเดินทางไปเมืองนู้นเลยตั้งไกลนะโอ้เมืองนั้นอุดมสมบูรณ์กว่าประเทศทั้งหมดที่พระองค์ปกครองเนี่ยที่ตีมาใหม่ของใหม่ของเก่ารวมกันยังไม่เท่าครึ่งหนึ่งของเมืองนั้นเลยเมืองนั้นเนี่ยแล้วเมืองนั้นอ่ะเขาไม่สู้คนเลยถ้าไปเนี่ยนะเราลบชนะแน่นอน ข้าพเจ้าเนี่ยรู้ทางไปแล้วไปตีเมืองนั้นรู้จุดอ่อนทางหนีทีไล่เมืองนั้นหมดเลยพระราชาก็ตาโตเลยตอนนี้แบบประมดโลภมากมากก็บอกเอาอีกนะพุทธเจ้าเคยบอกนะภูเขาทองคำก็ทั้งลูกก็ไม่พอกับความต้องการของคนคนเดียวอะ ชายหนุ่มคนนี้บอกเอาเดี๋ยวฉันจะช่วยอะไรทุกอย่างเลยเสร็จแล้วก็หายตัวไปเป็นพระอินทร์ไง เดินออกประตูแล้วก็หายไปเลยพระราชาบอกก็เรียกอมาตย์ทั้งหมดมาเดี๋ยวเราจะไปตีเมืองนั้นนะอมาตย์บอกแล้วผู้ชายคนนั้นชื่ออะไรอยู่ที่ไหนจะได้ไปให้เขามานำทางหรอ

ลืมถามชื่อแล้วฉันก็ลืมไปเลยว่าเขาอยู่ไหนนะหน้าตาอย่างนี้อย่างเงี้ยแกไปหาในเมืองพวกอมาตย์ไปหาทั้งเมืองก็หาไม่เจอคือพระอินทร์เขามีฤทธิ์เขาก็ทำให้จิตใจของพระราชาเนี่ยลืมถามชื่อแล้วลืมถามที่อยู่คราวนี้พระราชาก็เสียใจคือลาภที่จะได้อ่ะแล้วมันไม่ได้ไงซึ่งก็จะมีคำพูดว่าอีกนิดเดียวนะญาติโยมในขาเผาก็บอกแม้จะได้จังเนาะอีกนิดเดียวก็จะได้สมบัติทั้งโลกแล้วอย่างเงี้ยนะอีกนิดเดียวเนี่ยคำนี้นะโอ้หลวงพี่ก็มันก็เป็นคำที่ทำให้จิตใจมนุษย์ใกล้ตายได้นะพระราชาก็เลยเศร้าเสียใจมากว่าอีกนิดเดียวฉันจะครองโลกแล้วปรากฏว่าเราไม่ได้อะแล้วเราก็หมดหนทางกินไม่ได้นอนไม่หลับโอ้โหกระอักเลือดป่วยหนักปางตายเวลาก็ผ่านไปหลายเดือนเรื่องราวมันก็กระจรกระจายไปทั้งเมืองทั้งประเทศเลยนะร้อนถึงใครแล้วตอนนี้พระอินทร์ไม่สนนะแกจะตายก็เรื่องแกแต่ในพระไตรปิฎกว่ามีชายหนุ่มอีกคนหนึ่งเป็นหมอก็มาหาที่พระราชวังแล้วก็บอกว่า ข้าพเจ้าเนี่ยทารักษาไม่ได้ไม่เอาตังค์นะพระราชาก็เอามาเหอะมาเหอะหมอทุกคนรักษาไม่ได้ละใกล้ตายละ มานพหนุ่มคนนี้ดูอาการทั้งหมดแล้วก็ถามคำถามเดียวกับพระราชาว่าท่านจงบอกสาเหตุของโรคมาเถอะว่ามันคืออะไรพระราชาก็ไม่ยอมบอกอายมากเลยนะก็แต่สุดท้ายหมอก็บอกถ้าไม่ตอบก็รักษาไม่ได้พระราชาก็บอกว่าเนี่ยฉันน่ะรู้สึกว่าฉันผิดฉันกิลตี้ฉันโทษตัวเองตลอดเลยว่ามันเป็นความโง่เขลาของฉันฉันไม่ถามเขาว่าชื่ออะไรอยู่ที่ไหนแล้วฉันก็ไม่รับปากเขาว่าถ้าสำเร็จฉันจะแบ่งรายได้แบ่งรางวัลอะไรทำไมฉันโง่แบบนี้นึกออกไหมเหมือนคนทำธุรกิจแล้วมันพลาดก็จะโทษตัวเองตลอดอ่ะโทษจนกระทั่งมันแบบปางตายอ่ะซึ่งสุดท้ายเนี่ยหมอคนนี้ก็ได้บอกกับหมอคนนี้คือพระพุทธเจ้าในอดีตชาตินะก็ได้มาบอกกับพระราชาว่าด้วยประโยคทองคำนะประโยคทองคำประโยคนี้แหละสังเกตนะมันจะเป็นประโยคทองคำที่เราเนี่ยเห็นว่าด้วยประโยคเดียวกันที่เคยใช้อดีตชาติและพอมาใช้กับพราหมณ์ก็ได้เป็นโสดาบันประโยคนั้นน่ะพระพุทธเจ้าตอนนั้นเป็นยังเป็นพระโพธิสัตว์เป็นหมอชายหนุ่มก็บอกว่าแล้วการที่ท่านเศร้าโศกเสียใจไปเช่นนี้มันจะทำให้ได้ทรัพย์สมบัติของเมืองนั้นหรือเปล่านี่จะปางตายแล้วยังจะคิดจะเอาสมบัติอีกอ่ะพระราชาก็เลยได้สติขึ้นมาคือขอให้มีประโยคทองคำที่เตือนสติเขาเท่านั้นนะพระราชาก็บอกจริงเนาะเราปางตายก็เพื่อสิ่งที่มันเป็นแค่พยับแดดอ่ะคือมันมองไม่เห็นนะแล้วมันก็หายไปอ่ะข้าแต่พระมหาราชพระองค์อาจจะได้พระนครเหล่านั้นด้วยความเศร้าโศกเสียใจหรือข้าแต่มหาราชพระองค์อาจจะได้พระนครเหล่านั้นด้วยความเศร้าโศกเสียใจหรือเนี่ยพระราชาก็บอกเนี่ยความเจ็บปวดเนี่ยมันกระทำย่ำยีให้เรากินยาอะไรก็ไม่หายเพราะมันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุไงหมอคนอื่นให้ยามามันก็ไม่หายอ่ะตั้งแต่ที่มีมานพคนหนึ่งมาบอกว่าพระราชาเล่าให้หมอฟังหมอพระโพธิสัตว์ฟังตั้งแต่ที่มานพคนหนึ่งมาบอกว่าจะเอาราชสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยในโลกเนี่ยมาให้เราก็เจ็บคราวนั้นเพราะตัณหาคือความอยากได้ความทะยานอยากอ่ะมันอยากจนเจ็บป่วยกระอักเลือดตายอ่ะเนาะเจ้าพอจะรักษาได้ไหมอย่าไปบอกกมาดคณะป่วยเพราะความโลภแล้วมานพก็เลยบอกเนี่ยท่านน่ะจะได้พระนครด้วยความเศร้าโศกหรือก็ให้สติพระราชาก็บอกจริงมันไม่มีทางหรอกนะไหนๆมันก็เสียไปละก็กลับมาเสวยพระกายอาหารคือต้นเหตุหายแล้วก็หายป่วยเพื่อหายป่วยแล้วเนี่ยพระมหาสัตว์ก็ได้ตัดคาถากับพระราชาเมื่อบุคคลปรารถนากามนี่ก็คือความอยากได้ในทรัพย์สมบัตินะถ้าสิ่งที่ปรารถนาของบุคคลนั้นสำเร็จสิ่งสัตว์นั้นก็จะจิตใจเอิบอิ่ม
แต่ถ้าไม่สำเร็จเนี่ยนะจิตใจก็จะเศร้าหมองเป็นทุกข์ปางตายนะ

เหมือนบุคคลที่ถูกลมแดดแผดเผาในฤดูร้อนย่อมจะเกิดความกระหายใคร่ดื่มน้ำเหมือนกับคนที่มันยืนอยู่กลางแดดกลางทะเลทรายมันจะดื่มน้ำเท่าไหร่เท่าไหร่กี่แกลลอนเนี่ยมันก็ไม่หายดื่มไม่หายความกระหายน้ำคนที่มีตัณหามากๆเนี่ยอยากได้นู่นได้นี่ทะยานอยากรวยเป็นที่หนึ่งของโลกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่หายนะไม่ว่าจะมีทรัพย์สมบัติทั้งโลกมากองที่แทบเท้าเขามันก็ยังกระหายทรัพย์สมบัติมันเป็นความโลภมันไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะพระโพธิสัตว์ที่ชายหนุ่มเนี่ยก็ได้พูดประโยคนี้กับพระราชาเนี่ยเขาเรียกพระพุทธเจ้านี่ทรงปัญญามาตั้งแต่อดีตชาติตัณหาก็ดีความกระหายก็ดีของคนพาลมีปัญญาน้อยไม่รู้อะไรย่อมเจริญยิ่งขึ้นทุกทีเหมือนเขาโคมันมีเขาสุดท้ายมันงอกจนถ้ามันแทงตัวมันเองตายนะเหมือนกันทรัพย์สมบัติทุกอย่างในโลกนี้มันไม่พอหรอกทั้งโลกเนี่ยก็ไม่พอกับความต้องการของคนเพียงคนเดียวอันนี้พระพุทธเจ้าพูดตั้งแต่ยังเป็นพระโพธิสัตว์นะแต่รู้อย่างนี้พึงประพฤติธรรมเถิดคราวนี้แล้วก็บอกพระราชาต่อให้ได้แผ่นดินมหาสมุทรฝั่งนี้ก็ยังไม่อิ่มใจต้องให้ได้สมบัติมหาสมุทรอีกฝั่งนึงนะเพราะฉะนั้นกามเนี่ยมันไม่มีอิ่มมันแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีมันไม่มีคำว่าอิ่มนอกจากต้องใช้ปัญญาในการตัดความทยานอยาก ความอิ่มด้วยปัญญานั้นประเสริฐนักเพราะผู้ที่อิ่มด้วยปัญญาย่อมไม่เดือดร้อนด้วยกามทั้งหลายอิ่มด้วยปัญญาตัณหาความทยานอยากก็ทำให้คนคนนั้นอยู่ในอำนาจไม่ได้ก็เลยพ้นจากอำนาจของตัณหาความทยานอยากนะไม่อย่างนี้เป็นต้นพระโพธิสัตว์ก็ได้เทศสอนแต่ระหว่างที่เทศสอนตัวเองก็อินมากเลยอินกับคำเทศสอนของตัวเองอ่ะนึกออกไหมแบบอินซะจนกระทั่งใจมันหยุดนิ่งเป็นสมาธิแล้วเกิดฌานสมาบัติขึ้นมาเลยนะก็เลยพระราชาก็บอกว่าอู้ท่านวันนี้เทศสอนให้เราหายป่วยได้เราจะให้สมบัติให้อะไรต่างๆกับท่านมากมายแต่ว่าพราหมณ์คนนี้มานพหนุ่มเนี่ยซึ่งคือพระพุทธเจ้าเลยนิตชาติเนี่ยก็บอกไม่เอาตอนนี้เราได้ฌานสมาบัติละก็เลยบอกพระราชาว่าให้อยู่ในทศพิธราชธรรมอะไรต่างๆนะว่าแล้วก็เหาะไปป่าหิมพานต์นั่งสมาธิตายแล้วก็เป็นพรหมนะเป็นรูปประพรหมนะอันนี้ก็ทำเรื่องยาวๆให้สั้นๆแล้วกันเวลาหมดแล้วนะก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่จะชี้ให้เห็นว่าการบรรลุธรรมเนี่ยมันจะต้องมีสายบุญมันต้องมีสายบุญร่วมกันจากอดีตชาติที่เคยเป็นพระราชาได้ถูกสั่งสอนด้วยประโยคเดียวกันมาชาตินี้เป็นพราหมณ์ที่ไล่นาสาโทหายหมดเลยพระเจ้าก็ใช้ประโยคเดียวกันเนี่ยแล้วก็ทำให้เขาได้เป็นพระโสดาบันนะดังนั้นเนี่ยกฐินปีนี้พวกเราจะต้องสร้างสายบุญเยอะๆกับมหาปุชฌาจารย์ของเรานะจ๊ะทำบุญไปเถอะดีที่สุดแล้วไม่มีสิ่งใดจะดีไปยิ่งกว่าเพราะบุญเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งชาตินี้และชาติหน้าตราบกระทั่งถึงพระนิพพานเป็นเบื้องหลังแห่งความสุขและความสำเร็จทุกประการนะท้ายที่สุดนี้ขอกราบรัตนาบุญบารมีธรรมเอกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าบุญบารมีธรรมของมหาปูชียาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายได้มาประมวลรวมมันเข้าเป็นตบะเดชะพลวัตปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านฝันในฝันวิทยาทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมคิดสิ่งใดดีงามก็สมความปรารถนาให้ได้ที่สุดของรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติบริวารสมบัติมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติให้สมบูรณ์พูนสุขมั่งมีสีสุขร่มเย็นเป็นสุขในบอนพุทธศาสนาปรารถนาสิ่งหนึ่งประการได้อันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอจงสำเร็จที่ผลดังกมลที่มุ่งมั่นปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาได้ดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายได้ตามติดตามมหาปูชญาจารย์สร้างบารมีทำวิชาทุกภพทุกชาติได้วิชา3วิชา8อภิญญา6ปฏิสัมภิทายาน4วิโมกข์8เจรณา15ได้มหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้รวยเร็วรวยแรงรวยโลดรวยทันทีรวยทันใดรวยทันใจรวยทันควันรวยอัศจรรย์ทุกที่วาราตีนับแต่วันนี้เป็นต้นไปตราบวันเข้าสู่พระนิพพานถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญเจริญพร

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างไสวตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ

ให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2 เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2 นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่าง

ท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในประสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้ประสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดเพราะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเขาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาแล้วกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากถ้าเดินขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสๆใสๆจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดก็ประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ท่านนึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายแล้วก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบาย

ต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของกายและใจนี่นะจ๊ะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสตั้งใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยเฉยอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเพื่อให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราและกลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาละหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาละหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายสบายง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆนิ่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไร
แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเลยจ้ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักหนักก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแต่ใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลมกลวงจะใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังแห่งความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปรุงให้ถูกส่วนพอตกส่วนมันจะตกโสนเข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆนะอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชานะให้ใจใสๆใจเย็นๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ไหนจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้แตะแทะใจไปอย่างสบายๆใจเย็นๆเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเติมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆ
ฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำไปแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแตะนิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

เพื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภายในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสร

0: รมณีสิกขาปัทถังสัมมาทิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทถังสัมมาทิยามิ
0: สุราเมรยะมัชฌาปัมมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทถังสัมมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌาปัมมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทถังสัมมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปัทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสัมมาสีลังวิโสทะเย
1: สาธุกราบกราบกราบ
2: เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะคล้ายๆกับเราเปลือกตานิดๆอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพริ้มๆนั่งง่ายยิ้มๆให้สบายๆแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวนะจ๊ะตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้ว

ให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายต้องผ่อนคลายนะลูกนะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนเลือดลมในตัวของเราจะได้เดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเพราะว่าสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยรวมกันทั้งตัวของเราด้วยเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นไม่มีเว้นเลยแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยสักวันหนึ่งก็จะต้องเสื่อมสลายไปด้วยกับวินาศต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่น

ให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทุกสิ่งแล้วก็ทำใจให้ใสใสให้เบิกบานให้แช่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในในกลางกายของเรานะจ๊ะให้ใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในทุกภพทุกชาติเพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวท่านจะนำใจของท่านเนี่ยมาหยุดนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะภายหลังจากที่ท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งถ้าท่านเห็นภัยในการเป็นว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามในสังสารวัฏนี้ภัยในชีวิตชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากฎเกณฑ์ต่างๆมากมายล้วนทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานเมื่อยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตก็จะดำเนินชีวิตผิดพลาดเป็นเหตุให้ไปอบายและชีวิตก็เวียนตายเวียนเกิดด้วยความไม่รู้อย่างนี้เนี่ยไม่รู้จักหมดจักสิ้นไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นไหนก็ตามล้วนมีทุกข์ทั้งสิ้นชนชั้นล่างก็ทุกข์แบบชนชั้นล่างชนชั้นกลางทุกแบบชนชั้นกลางชนชั้นสูงก็ทุกแบบชนชั้นสูงมีความทุกข์ทั้งสิ้นโดยเฉพาะทุกข์ที่เหมือนกันคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักความประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักหรือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้หนังใจไม่ได้สิ่งนั้นล้วนนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานของชีวิตให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจขับแค้นใจลำพิไรลำพันอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยเบื่อหน่ายชีวิตในสังสาร

เมื่อไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีการพัดพรากอะไรต่างๆจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านก็สละโดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้สละราชสมบัติสละสมบัติจักรพรรดิอันยิ่งใหญ่ผู้ปกครองโลกปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ซึ่งเป็นสิ่งที่สละได้ยากเพราะมนุษย์ผู้ไม่รู้นั้นต่างแสวงหาอย่างยิ่งเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและด้วยทรงมีพระมหากรุณาอยากให้สรรพสัตว์ทั้งหลายหลุดพ้นจากทุกข์เช่นเดียวกับพระองค์บ้างก็นำมาถ่ายทอดสั่งสอนในพระสาวกผู้มีบุญทั้งหลายได้ทำตามพระองค์พระองค์ทำอย่างไรก็ให้พระสาวกทำอย่างนั้นเมื่อพระสาวกทำตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปตามกำลังแห่งบุญบารมีของแต่ละท่านที่สั่งสมมาไม่เท่ากันเป็นพระอรหันต์ก็มีเป็นพระอนาคามีก็มีเป็นพระสกทาคามีก็มีเป็นพระโสดาบันก็มีเป็นขวัตตรภูบุคคลก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งก็มีมากมายเข้าถึงฌานลาภีบุคคลคือเข้าถึงฌานทั้งรูปสมาบัติและอรูปสมาบัติก็มีอย่างน้อยก็เป็นกัลยาณชนคนดีที่โลกต้องการที่มีศีลห้าเป็นปกติในชีวิตประจำวันได้ความบันเทิงใจได้ความสมัครใจมีศีลห้าศีลแปดอย่างนี้เป็นต้นอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าตำแหน่งแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แล้วก็มรรคผลนิพพานเนี่ยไม่มีวันเสื่อมสูญสลายเพราะมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกๆคนเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่ามีสิ่งนี้อยู่เพราะพยามารกันนักกันหนาทีเดียวปดบังไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ไม่ให้เข้าใจไม่ให้เฉลียวใจมาในตัวเนี่ยมีมรรคผลนิพพานที่ทุกคนสามารถบรรลุได้เช่นเดียวกับพระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือผู้มีบุญในการก่อนพยามารเขาบดบังไม่ให้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเราดีแล้วก็ดึงใจมนุษย์ให้หลุดจากที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจากที่ตั้งดั่งเดิมตรงนี้ไปติดกับโลกภายนอกติดกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของลาภยศสรรเสริญอำนาจวาสนาซึ่งไม่ใช่แก่นสารของชีวิตทำให้ชีวิตมีความทุกข์มีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นอยู่

ลอดเวลาแล้วก็หาวิธีการแก้ไขปัญหาชีวิตคือหาทางออกชีวิตให้ได้ความเพลินเพื่อให้ลืมความทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวให้แก้ปัญหาด้วยวิธีการสร้างปัญหาเพื่อจะให้ลืมทุกข์ไปชั่วคราวเช่นพอประสบปัญหาชีวิตก็ไปแสวงหาสิ่งมึนเมาเพื่อจะให้เกิดความพลนลืมสิ่งเหล่านี้ไปชั่วคราวแต่ลืมทุกข์หรือกลบความทุกข์ด้วยความเพลินนั่นแหละก็แปลว่าชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่แต่ความเพลินนั้นมากลบเอาไว้ชั่วคราวแปลว่ามนุษย์ก็ยังมีความทุกข์อยู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านใช้วิธีดับทุกข์แก้กายทุกข์โดยนำใจกลับมาอยู่ตรงเนี้ยสวนทางกลับที่พยามมรดึงไปติดข้างนอกพยามากระตึงไปติดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมแล้วก็พลนกันไปอย่างนั้นแต่ก็ยังมีความทุกข์แถมมีกฎแห่งกรรมบังคับอีกชีวิตก็วนเวียนอยู่อย่างเนี้ยทุกข์ทรมานมากเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงเป็นป้อมปราการที่จะให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตทุกชีวิตที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเมื่อนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้พอถูกส่วนเข้าใจก็จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญยังใหญ่กว่าขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันจะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนน้ำใสๆบางเหมือนน้ำแข็งใสๆบางเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆบ้างหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะคือใสเกินความใสใดๆในโลกปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมาพร้อมกับความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนสุขที่ไม่มีประมาณที่เรายอมรับว่าเป็นความสุขได้ซึ่งแตกต่างจากความเพลินความเพลินก็คือความเพลินจะได้เป็นความสุขที่เราสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมอะไรต่างๆเหล่านั้นจะอยู่ป่าอยู่เขาห้วยหนองคลองบึงตามลำพังก็มีสุขได้ดวงธรรมดวงนี้มาพร้อมความสุขมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจเนี่ยที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งเศร้าหมองทั้งปวงจากความไม่บริสุทธิ์ทั้งปวงจะเราเกิดความนับถือตัวเองเคารพตัวเองแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองความสุขความบริสุทธิ์แสงสว่างภายในซึ่งเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตอันประเสริฐก็เกิด

ึ้นพร้อมๆกันธรรมดวงนี้พระเจ้าคุณหลวงปู่พระมงคลเทพนิสสันทัสสโลผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าหนทางเบื้องต้นจะไปสู่อายตนะนิพพานหรือปากประตูสู่อายตนะนิพพานที่จะผ่านเส้นทางสายกลางภายในที่เป็นแนวดิ่งและก็ขยายไปรอบตัวทุกทิศทุกทาง360องศาจะเป็นแนวดิ่งที่มีจุดเริ่มต้นที่กลางดวงธรรมใสๆกลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือกลางดวงปฐมมรรคเมื่อเห็นธรรมดวงนี้แล้วไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าดังพุทธพจน์ที่ว่าเมื่อใดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าคือต้องเห็นธรรมดวงนี้เป็นเบื้องต้นแล้วก็ตามดูไปเรื่อยๆมองไปเรื่อยๆอย่างสบายๆก็จะเห็นปรากฏการณ์เป็นภาพเกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นที่กลางดวงธรรมใสๆดวงแรกหรือปฐมมรรคนี้นะจ๊ะแล้วก็จะเห็นภาพต่างๆที่นำไปสู่กายของพระตถาคตเจ้าเป็นกายดั้งเดิมได้สวยงามไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายมีแต่สุขใสสว่างไม่มีความทุกข์เลยแม้แต่นิดเดียวในกายนี้มีแต่ความสุขล้วนๆที่เกิดขึ้นเป็นอิสรภาพจากกิเลสทั้งหลายใจจะขยายไม่มีที่สิ้นสุดมีธรรมจักขุที่ทำให้เห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตทำให้มีญาณทัศนะเกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นแจ้งในเรื่องราวของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายด้วยตัวของตัวเองจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างก็เกิดขึ้นตรงกายของพระตถาคตเจ้าหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าธรรมกายคือกายที่บริสุทธิ์ล้นล้วนสวยงามล้นล้วนกายใสเป็นแก้วเป็นรัตนะจึงเรียกว่าพุทธรัตนะเป็นตัวพระรัตนตรัยกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะคลังแห่งความรู้ทั้งหลายข้อมูลต่างๆจะอยู่ในกลางนั้นกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังขรัตนะคือกายฐานที่ละเอียดซ้อนอยู่รักษาธรรมรัตนะเอาไว้เหมือนพระสงฆ์ทรงจำรักษาคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้รัตนะทั้งสามอยู่ในตัวนี่แหละกายธรรมคือกายของพระตถาคตเจ้าซึ่งมีอยู่ในกายมนุษย์ของทุกคนในโลกรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือทำใจให้หยุดนิ่งให้เขาถึงธรรมดวงนี้ให้ได้ซะก่อนเมื่อใดเห็นธรรมไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าคือพระธรรมกายที่อยู่ในกลางกายของเรานะจ๊ะในตำแหน่งเดียวกันตรงนี้แหละแต่ว่าละเอียดกว่าเราจะต้องทำใจของเราให้หยุดนิ่งบริสุทธิ์จนมีความละเอียดทั้งกายของพระตถาคตเจ้าหรือกายธรรมนั่นแหละเราก็จะเห็นได้จะเห็นแจ้งรู้แจ้งในสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวของเราเองหายสงสัยด้วยตัวของเราเองแล้วก็จะมีที่พึ่ง

แท้จริงของเราได้เป็นที่พึ่งที่ปลอดภัยในชีวิตในสังสารวัฏนี้และก็มีความสุขตลอดไปเป็นที่ระลึกที่ควรจะนึกถึงให้ได้ตลอดเวลาเหมือนชายหนุ่มคิดถึงหญิงสาวอย่างนั้นแหละแต่นั่นไม่ใช่เป็นที่พึ่งแค่ทางผ่านชั่วครั้งชั่วคราวสำหรับผู้ไม่รู้เท่านั้นเองแต่ผู้รู้เนี่ยจะหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วว่ากายธรรมหรือกายของพระตถาคตเจ้าอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานก็อยู่ในตัวของเราไม่พ้นกาลสมัยเป็นอากาลิโกอย่างนี้โดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยวิธีการหยุดนิ่งเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆให้นึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆจะเป็นน้ำแข็งก้อนใสๆของใสๆกลมๆเหมือนดวงแก้วนะจ๊ะโตขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะอย่างน้อยก็เท่ากับแก้วตาของเราถ้าเราสังเกตบ่อยๆขนาดปลายนิ้วนะจ๊ะตั้งแต่นิ้วก้อยไล่เรื่อยขึ้นมาเลยกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันตะวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้นึกอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยเป็นดวงใสๆเป็นเพชรใสๆหรือก้อนน้ำแข็งใสๆอย่างเบาๆต้องเบาๆต้องสบายๆต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจต้องใจเย็นๆต้องใจเย็นๆเห็นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรชัดเจนแค่ 5% ก็นึก 5% ชัดเจน 10% ก็นึก 10% อย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังหนึ่งใจในการกระถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความ

ุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพอรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่า

ที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกอบหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภควาโตอุปภาคนมก

0: สา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้

0: ต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏะสงสาร
1: ในวัฏฏะสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐาน

0: คุณ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอัน

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: จ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้

0: ไร
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

0: ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชา
0: ที่เกิดเป็นอันดาชา
1: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
0: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ